0: ชัดจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละเอียดนาทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
1: เคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ

0: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้13 กันยายน 2569นะครับผมณัฐจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐนะครับแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าวันนี้ฝนตกที่ไหนหรือเปล่านะครับรับฟังในพื้นที่ไหนนะครับมาบอกกับพวกเราหน่อยซิว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุตามคาดการณ์เนี่ยนะฮะมีฝนตกหนักในประเทศไทยนะครับจนถึงวันนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วในกรมอุตุได้มีการประกาศแจ้งเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ระมัดระวังทั้งหมดใน71 จังหวัดซึ่งก็ครอบคลุมแทบจะทุกภาคของประเทศแทบทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายด้วยเพราะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทราบมาว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอยู่รวมถึงบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหน่วยทหารแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้าไปดูแลนะฮะก็จนกว่าจะสถานการณ์เนี่ยคลี่คลายนะครับก็อยู่ด้วยกันตลอดลงพื้นที่กันทุกวันนะครับเจอพี่ทหารก็ให้กำลังใจกันได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเราทุกคนจะได้ร่วมรับชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพราะนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศแล้วคุณผู้ฟังครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยังต่างประเทศในหลากหลายครั้งที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยเราก็เฝ้ารอชมเรื่องของฉลองพระองค์โดยเฉพาะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏพระวรกายฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านในแต่ละชุดเนี่ยนะฮะจะทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอสถาบันนะครับหรือว่าการที่พระองค์เสด็จพระ

นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้พระองค์ทรงใช้แฟชั่นให้เป็นภาษาสากลเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นการเผยแพร่ในส่วนของเอกลักษณ์มรดกของไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับโดยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับกระทรวงการต่างประเทศได้มีการออกเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหมายกำหนดเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่14-16กันยายนนี้นะครับเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบปะกับเลขาธิการพรรคใหญ่คอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนามรวมถึงทางด้านของนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันเดียวกันนี้นะครับทางด้านของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรวมถึงภริยาจะถวายเลี้ยงพระกายาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับทางด้านของประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว่านสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสถานบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยอีกด้วยนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวเวียดนามให้ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับภาพพระบารมีและบรรยากาศการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเดี๋ยวมีมาให้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีเรานำมาฝากกันในช่วงต้นๆรายการแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะรับชมขบวนเรือพระราชพิธีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการพิธีกฐินหลวงเนี่ยนะฮะซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันจริงคือ6พฤศจิกายน2569ในเดือนกันยายนนี้เขาจะมีการซ้อมย่อยนะครับก็คือที่จะถึงเนี้ยใกล้ใกล้เลยก็คือวันที่17กันยายน2569 23กันยายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอยู่ทั้งหมด3ครั้งและการซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับการซ้อมย่อย3ครั้งคือวันที่2วันที่8และวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นการซ้อมใหญ่2ครั้งครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะฮะโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้บริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับส่วนฝั่งพระนครเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างรวมถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับตลอด2ฝั่ง

0: แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเรานำมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันอีกครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของพลทหารอาสากันบ้างนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดสปอตไปแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆชายไทยนะครับที่อายุระหว่าง18-26 ปีนะครับเขาแบ่งเป็น2ห้วงอายุด้วยกันก็คือห้วงแรกเนี่ย18-20ปีคือผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเลือกนะครับแล้วก็อีกห้วงหนึ่งก็คือ22-26ปีบริบูรณ์นะครับผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำก็คือเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำนะฮะสามารถที่จะมาสมัครนะครับเพื่อเป็นพลทหารอาสาได้พลทหารอาสาก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำเป็นสัญญาจ้างนะครับระยะเวลาก็คือ4ปีเนี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกแล้วก็การปฏิบัติภายในหน่วยเช่นเดียวกับน้องๆทหารกองประจำการทั่วไปเลยแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการต่อยอดการส่งเสริมให้กับกำลังพลทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็จะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าของทหารกองประจำการซึ่งกำหนดที่นั่งกว่า180นะครับหมายความว่า100ที่นั่งของนักเรียนใน10จะมีมาจากทหารกองประจำการซึ่งเป็นโควต้าเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกันกับการสมัครพลทหารออนไลน์เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วนะครับก็ยังมีคิดคะแนนพิเศษนะครับเพื่อที่ในอนาคตอยากจะไปสอบเข้ารับราชการในสายทหารของกองทัพบกเราก็มีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ขณะที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการอยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีการฝึกฝนทักษะอาชีพการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้อีกด้วยก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยสัสดีใกล้บ้านก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ไปในวันเวลาราชการนะครับถ้าสมมติว่าต้องการที่จะไปยังสถานที่ที่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเขาได้ช่วยทำการสมัครเนี่ยนะครับก็สมัครออนไลน์นะครับหรือว่าสมัครเป็นพลทหารอาสาเนี่ยสามารถที่จะเลือกผลัดเลือกหน่วยได้นะครับกว่า221หน่วยทั่วประเทศนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้10กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมด้วยในเรื่องของการลดการเรียกเกณฑ์นะครับก็นำผู้ที่สมัครใจเข้ามาเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแล้วก็ดูแลให้อย่างเต็มที่เรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของสวัสดิการก็ดูแลกันอย่างครบถ้วนตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณฟังเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกำลังพลกองทัพบกเขายกระดับคุณภาพชีวิตจริงๆแม้ใครก็อยากที่จะมีที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยที่มั่นคงนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเรามีโครงการที่ชื่อว่าโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบกนะครับซึ่งในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้นะครับกองทัพบก ก็จะร่วมกับกรมธนารักษ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะได้มีการลงนามความร่วมมือจะทำโครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุร่วมกับกรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็3หน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะฮะลงนามบันทึกข้อตกลงโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาคระปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณาลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยเนี่ยนะครับก็โครงการอาคารที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยถือว่าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับก็เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก13ชั้นอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพื้นที่สะดวกสบายมากคุณผู้ฟังครับใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยมีมันใกล้กับห้างสรรพสินค้าโซนของโรงเรียนโซนของสถาบันการศึกษาสถานพยาบาลเนี่ยครบถ้วนเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรง13ชั้น2อาคารนะครับอาคารละ360ห้องรวมทั้งหมดก็720ห้องมีขนาดจำนวน2ขนาดด้วยกันมี50ตารางเมตร1แล้วก็2ก็คือ60ตารางเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การก่อสร้างราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับราคาคอนโดมิเนียมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันโดยรอบเนี่ยนะครับก็เทียบกันแล้วในส่วนของอาคารที่พักอาศัยที่ราชพัสดุสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำของกองทัพบกเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็เริ่มต้นที่ล้านห้าไปปลายนะฮะเขาก็มีให้เลือกในหลากหลายขนาดก็ไปดูนะครับสำหรับในส่วนของข้าราชการกองทัพบกกำลังพลแล้วก็ลูกจ้างประจำนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามดูห้องพักหรือว่าจองห้องพักในที่ฝ่ายขายนะครับหมายเลขโทรศัพท์0988264537แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0659454537ไปดูตัวอย่างห้องได้ก่อนนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามินทรากรุงเทพมหานครนะครับนำมาประชาสัมพันธ์กันก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับในยามเช้าแบบนี้ให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

คุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องราวของกรมควบคุมโรคกันบ้างนะฮะล่าสุดได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีนะครับเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายเสริมแรงต้านแล้วก็การฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอเพราะเราเชื่อว่าการวางแผนแล้วก็การเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับไม่ว่าจะทำใดๆก็ตามแต่โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพมันประมาทไม่ได้จริงๆครับรวมถึงเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะครับดังนั้นในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนวัยทำงานอายุ 50-59 ปีอย่างที่เรียนไปเริ่มต้นนะครับคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ภายใต้มาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มได้แก่คำว่ารู้ก็คือการตระหนักแล้วก็ประเมินผลสถานะความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มรวมถึงเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงของตนเองนะฮะต่อมาปรับก็คือปรับสภาพพื้นที่บ้านสภาพพื้นที่แวดล้อมให้ปลอดภัยลดจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการสะดุดการลื่นล้มนะฮะอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้นะครับส่วนขยับเพิ่มก็คือการออกกำลังกายนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพราะว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆฝ่อลงนะฮะดังนั้นเราก็ต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราอยู่เสมอนะครับโดยมีกิจกรรมทางกายรวมไม่น้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะครับก็เดินบ้างขยับบ้างออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆของเราเนี่ยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วก็จะดีไปกว่านั้นถ้าเราดูปัจจัยองค์ประกอบอื่นเสริมด้วยอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับตามที่เขามีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนยังตกหนักอยู่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเพราะว่าหลายคนก็ป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยผมณัฐธาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงถ้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราธิระผู้มีปัญญาอยู่การกับประจำขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมาภิกษุท่านสาธุตับปองรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาเพิ่มดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการีนะพุทธังปูชิมิเอมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกับธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำลังกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยะกะลังพุทธโรปังอังวันธามิสัพพโสสัทธาสถิพระวันตเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะชาลีติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลีติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะชาลีติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลีติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมวอัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขับปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมวมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมวมิเตมะอุณโมพุทธายะพระทโยมพระโคนายยังเวรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยมพุทธสัมมาณีมานะพุทธสัสวาหมสัมปติชามิสาธุชนผู้ฟังในพรรษานี้อาตมาต่อโต๊ะเรียนนะให้กับนักธรรมตี50ตัวโยมนะตัวละ500บาทนะก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่างบประมาณยังไม่พอนะอาตมาก็พยายามรวบรวมเพื่อให้ความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรที่มาเรียนนักธรรมตีโทเอกที่วัดพระตาธรรมรามปีนี้พรรษานี้โครงการธรรมสัญจรโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอนิยมมีงาน8ด้าน1
ศีลธรรมและวัฒนธรรมสองสภาพอนามัยสามสัมมาจิตติสันติสุขห้าศึกษาสงเคราะห์หกสังฆสงเคราะห์เจ็ดกิจกรรมแปดสามัคคีธรรมอาตมาก็ปีนี้แต่ละวัดก็มีการเตรียมความพร้อมปรับพื้นที่ปรับสถานที่ก็ทำให้ได้วัดประชารัฐวัดสวยที่ห้าสอตามยมอาตมาบอกว่าเราต้องทำวัดเราให้ได้สามสอสอที่หนึ่งคือสะอาดสอที่สองคือสงบสอที่สามคือสว่างสะอาดสงบสะอาดก็คือบริเวณสะอาดอย่าให้มีขยะอย่าให้มีขี้หมารกรุงรังอะไรต้องให้มันสะอาดทั้งทางด้านกายภาพทางด้านจิตภาพกายก็ต้องให้สะอาดสองสงบก็คือมีสมาธิมีใจที่มั่นคงนะไม่วอกแวกไปเสียงสรรเสริญเสียงนินทาสามก็คือสว่างคือได้ปัญญาได้วัดแล้วเหมือนอย่างอาตมาจัดรายการยุติยมปัจจุบันคือหนึ่งจุดพลังสมองสองเติมพลังความคิดสามปลูกรากแก้วให้กับชีวิตสี่ปลูกความคิดให้แก่สังคมแล้วก็ขอขอบใจแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้แก่ชาววัดพัฒนาชาวอำเภอพัฒนากรมไร้ความรู้คือวัดพัฒนาดีเด่นนะประจำปี269นี้นะก็คือพัฒนามาต่อเนื่องเขาบอกว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมคนจะพัฒนาใครเขานั้นต้องพัฒนาที่ตัวเราเองก่อนพุทธเจ้าตรัสว่ายะถาวาทีพูดอย่างไรตถาการีต้องทำอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชอบก็ต้องมีคนชังมีคนดีก็ต้องมีคนชั่วนะจะให้ถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้บางคนก็ว่าจิตใจของคนเรามันมองกันคนละครั้งมองคนละอย่างเอาอาตมาเองก็พยายามที่จะปรับนะอาตมาบอกผู้ช่วยเจ้าวัดบอกพระบอกแม่บ้านว่าวัดพัฒนาธรรมรามเจ้าอาวาสนะชื่ออำนาจนะโยมแต่วัดนะอำนวยเจ้าอาวาสชื่ออำนาจวัดอำนวยอำนวยความสะดวกเวลามาจัดงานศพอำนวยความสะดวกเวลามาทำบุญอำนวยความสะดวกในการขอยืมโต๊ะหลุยโต๊ะหมู่ติ่งต่างๆที่กวดน้ำที่ทำน้ำมนต์ต่างๆก็เป็นวัดอำนวยความสะดวกนะคิดอะไรไม่ออกให้มาบอกวัดพัฒนาเราจะไม่ผิดหวังโยมนะเอาคุยใจแล้วนะจริงๆโยมนะอาตมาก็ให้ความบริการให้สถานที่ต่างๆเพื่อที่จะให้งานมันเดินไปแล้วก็เราต้องช่วยกันโยมนะก็ขอขอบใจที่ทุกท่านเป็นกำลังใจนะเป็นกองหนุนสำคัญนะวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยกับอวยชัยถ้าขัดกันก็บรรยายทั้งทางยอมบอกว่าทำไมต้องทำความดีทำไมต้องทำความดีการทำความดีแม้ไม่รู้ว่าทำไปทำไมก็ต้องทำยอมการทำความดีแม้ไม่รู้ว่าต้องทำไปถึงไหนก็ต้องทำการทำความดีแม้ไม่รู้ว่าจะมีใครทำบ้างก็ต้องทำการทำความดีแม้ไม่มีใครชื่นชมยินดีก็ต้องทำการทำความดีแม้ต้องฝืนใจทำก็ต้องทำหยุดการทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ต้องทำการทำความดีแม้ไม่เห็นผลตอบแทนก็ต้องทำการทำความดีแม้มีเวลาน้อยนิดก็ต้องทำเพราะความดียังเป็นความดีตลอดเวลาเพราะคนดีต้องทำความดีเพราะคนดีได้กำลังใจจากการทำความดีขอให้เชื่อมั่นในความดีทำดีต้องได้ดีมีเปลี่ยนแปลงการทำดีนั้นอย่าทำยากและเห็นผลช้าแต่จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่ว
ซึ่งทำได้ง่ายมันจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวต้องทำอย่างความดีนะแต่มันต้องทำถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกไงก็ตามอยู่เหมือนอย่างอาตมาเป็นทำโครงการวัดสุขภาวะโยมประสานงานพระยากจังเลยโยมนะไม่ได้นินทาพระโยมโอ้ยกว่าจะได้มาแต่ละวัดโยมค่ากลางเนี่ยมีไม่กี่วัดโยมและพระที่เห็นความสำคัญวัดสุขภาวะเนี่ยน้อยมากโยมตอบโจทย์น้อยมากโยมวัดแข็งแรงพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขโยมถ้าหากว่าทุกชุมชนทุกวัดร่วมกันทำเนี่ยรับรองพระสงฆ์ไทยจะไกลโลกรับรองวัดจะสะอาดวัดจะมีตามสุขภาพก็คือทั้งวัดทั้งทั้งสรปตทั้งอปตทั้งเทศบาลร่วมกันอาตมาเองก็พยายามขับเคลื่อนบางทีก็นึกท้อใจมันก็โยมนะไอ้โยมจึงปลอบใจโยมแม้เดินไปข้างหน้ามันยังเซถลาดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กะทิแม้ก้าวไปข้างหน้ามันจะเซถลามันจะลุกจะล้มก็ยังดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กะทิหลายครั้งอาตมาหยิบโทรศัพท์ประสานวัดอำเภอนั้นอำเภอนี้โอ้โหไม่ว่างครับโอ้ไม่ได้ครับก็เลยบางทีที่จริงเรานำสิ่งดีๆมามอบให้แต่บังเอิญโยมงานของอาตมาเนี่ยโยมมาเป็นงานแนวนอนใช่งานแนวตั้งนะงานแนวนอนก็คืองานแนวก็ทำข้างล่างไปหาข้างบนส่วนงานแนวตั้งก็คือทำบนหาข้างล่างข้างบนก็จะสั่งมาใครสั่งมาบ้างหมาทศสมาคมจากคนภาคจากจังหวัดอำเภอบนสั่งมาก็ทำแต่ถ้างานอย่างอาตมาเนี่ยมันทำด้วยใจแล้วทำกับสสสโยมแต่ถ้าทำได้เนี่ยวัดสุขภาพโยมวัดถูกต้องหลักห้าสอก็จะห้าสอโยมสะอาดสงบสว่างนะก็ต้องทำโยมช่วยกันแต่ว่าอาตมาเองก็เลยปลอบใจโยมว่าอย่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะอาตมาก็พยายามทุ่มเทพยายามขับเคลื่อนกับพยายามวางแผนก็จะเริ่มจากตรงไหนไปประสานใครวัดนี้พอจะมีแววไหมจะยากโยมนะไม่เกิน2ครั้งครั้งสามหายแล้วนะเพราะว่า1มันต้องเสียเวลาไปนั่งฟังเสียเวลาไปนั่งคิดนะสู้อยู่วัดดีกว่านะขออภัยพระคุณเจ้านะแต่ถ้าหากว่าทุกวัดทุกตำบลทำโครงการวัดสร้างสุขในวัดโยมเราจะไปด้วยกันโยมส้วมก็สะอาดศาลาก็สะอาดใจคนก็สะอาดนะมันจะไปหมดแต่ว่าอาตมาก็พยายามจังเลยโยมนะไม่สูงต้องขยิ่งไม่เก่งก็ต้องขยันนะโยมนะสาธุชนหลายนางวิสาขาขอพร8ประการนางวิสาขาเป็นสตรีฉลาดโยมพอจะยินสาวใช้รายงานเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อพระพุทธเจ้าพระมิสุสงฆ์เสวยประทานเสร็จนางวิสาขาจึงกราบทูลขอพรจากพุทธเจ้าเราตถาคตเลิกให้พรแล้ววิสาขาพุทธองค์ตรัสได้โปรดเถิดหม่อมฉันทูลขอพรที่เหมาะสมให้มีโอกาสพุทธเจ้าข้าไม่มีโทษพระเจ้าค่ะพระองค์จงบอกมาเถิดวิสาขาหม่อมฉันปรารถนาจะถวายพระสังฆติผาดน้ำฝนถวายพัดถวายเพื่อพระอคันธุกะถวายพัดเพื่อพระที่เตรียมจะเดินแหงถวายพัดที่พระอาภัณฑ์ถวายพัดเพื่อพระที่พยาบาลพระอาภัณฑ์ถวายเพศสัตว์แก่ภิกษุผู้อาภัณฑ์ถวายข้าวยาคูประจำสำหรับภิกษุณีหม่อมฉันจะถวายผ้าอุตตกะสาธิกะคือผ้าผัดอาบน้ำของนางภิกษุณีตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงปรารถนาจะถวายสิ่งเหล่านี้
พุทธองค์ตัดถามนางวิสาขากับทูลว่าวันนี้หม่อมฉันสั่งให้สาวใช้ไปนิมนต์พระนางไปเห็นพระกำลังอาบน้ำอยู่นึกว่าเป็นพวกขี้เปลือยหม่อมฉันจึงคิดว่าพระอัมพระภิกษุเปลือยกายอาบน้ำไม่เป็นที่เรื่มใสของคนทั้งหลายและคนเขาจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างขี้เปลือยนอกศาสนากับพระภิกษุในพุทธศาสนาและเห็นว่ามีสิ่งจำเป็นอื่นๆอีกที่ประสงค์ต้องการจึงขอถวายทั้ง8ประการต้องดังกราบทูลให้ทรงทราบด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เหตุผลที่ขอพรข้อที่1การเปลือยกายอาบน้ำไม่งามสำหรับภิกษุสงฆ์หม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุสงฆ์เหตุผลข้อขอพรข้อที่2พระอาคันตุกะที่ไม่จำนานทางไม่รู้จักโคจรที่สำหรับเที่ยวไปบิณฑบาตย่อมลำบากในการเที่ยวบิณฑบาตเมื่อท่านได้ฉันอาคันตุกะพัสแล้วก็จะไม่ลำบากในเบื้องต้นหม่อมฉันเห็นประโยชน์นี้จึงกราบทูลถวายอยากถวายอาการทุกข์พัดเจ้าค่ะเหตุผลขอพรข้อที่3ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางไกลถ้ามัวแต่แสวงหาพัดโยมก็ไม่ทันเหตุการณ์อาจพลาดจากหมู่เกวียนที่ตนจะอาศัยเดินทางไปด้วยกว่าจะถึงที่หมายมาอาจพบค่ำหรือมืดก่อนเดินทางลำบากเมื่อท่านได้ฉันพัตตาหารเสร็จก่อนแล้วก็จะไปทันเวลาและการเดินทางก็จะไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นประโยชน์จึงปรารถนาอยากถวายพัตเพื่อพระผู้เดินทางเหตุผลที่ขอพรข้อที่4เมื่อพระอาพาธไม่ได้อาหารที่สบายโรคภัยไข้เจ็บก็จะกำเริบอาจถึงมรณภาพได้เมื่อท่านได้ฉันอาหารที่เป็นสัปปายะอาพาธก็จะทุเลาลงจนกระทั่งหายในที่สุดหม่อมฉันเห็นประโยชน์นี้จึงปรารถนาอยากถวายพัดเพื่อภิกษุอาพาธเหตุผลข้อที่2ข้อส่วนขอพรข้อที่4ก็นะเหตุผลขอพรข้อที่5ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุอาพาธมัวแต่แสวงหาอาหารให้พระที่อาพาธแต่ตนเองก็ไม่ได้ฉันพระตาหารหม่อมฉันมีความปรารถนาอยากถวายแก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุอาพาธด้วยท่านจะได้ไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นปาเห็นประโยชน์นี้จึงปรารถนาขออยากได้ถวายพัดถวายพัดเพื่อภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้เหตุผลที่ขอพรข้อที่6ภิกษุไข้เมื่อไม่ได้เภสัชที่ถูกกับโรคก็จะไม่หายป่วยไข้บางทีอาจถึงแก่มรณภาพหม่อมฉันเห็นประโยชน์จึงปรารถนาถวายเภสัชเพื่อภิกษุไข้เหตุผลข้อที่ขอพรข้อที่7อาพุทธองค์ทรงสรรเสริญอานิสงส์ของการบริโภคข้าวยาคูสิบประการคืออายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีความสุขสบายมีกำลังมีปฏิภาณขจัดความหิวบรรเทาความกระหายเดินลมเดินได้คล่องท้องลำไส้ล้างลำไส้ระบบย่อยอาหารดีหม่อมฉันเห็นประโยชน์นี้จึงปรารถนาอยากถวายข้าวยาคูประจำเหตุผลข้อที่พรข้อที่8ภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ำร่วมกับพวกแพทย์สยาถูกนางนั้นค่อนแค่ว่าไม่แตกต่างไปจากพวกเขาทำให้ภิกษุณีก็เขินอีกอย่างหนึ่งสติเปลือยกายไม่งาม
โดยเฉพาะอย่างเป็นสตรีที่ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหม่อมฉันเห็นประโยชน์นี้จึงปรารถนาอยากถวายผ้าผัดอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์เมื่อนางวิสาขากราบทูลเหตุผลจบสิ้นลงพระพุทธองค์จึงตรัสว่าวิสาขาเธอเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์7ประการนี้จึงขอพรจากเราตถาคตเราตถาคตอนุญาตพร8ประการนี้แล้วอนุโมทนาว่าแปสตรีใดให้ข้าวน้ำมิใจเบิกบานแล้วสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระตถาคตครอบงำความตนีได้แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมรรคผลมรรคปฏิบัติไม่มีเกเรเป็นเครื่องยั่วใจปราศจากทุรีย่อมได้กำลังและอายุเป็นทิพย์สตรีผู้ประพฤติบุญนั้นเป็นคนมีความสุขสมบูรณ์ด้วยพรหมจรรย์ย่อมเพิ่มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานเมื่อพระองค์อนุโมทนาในกุศลเจตนาของนางวิสาขาแล้วจึงเสด็จลุกจากที่ประทับกลับไปยังพระอารามบทบาทของนางวิสาขานิยมเรื่องเล่าเรื่องราวใจบุญของนางวิสาขามามากมายแล้วคราวนี้มาดูบทบาทนางวิสาขากันต้องยมในฐานะผู้เห็นแก่ความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์กันบ้างนางวิสาขาเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์แม้ว่าพอกับเคารพพุทธเจ้าจะเห็นว่าเวลานางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก่อนกลับบ้านจะเดินดูรอบๆวัดเพื่อดูความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ว่าท่านขาดหรืออะไรบ้างจะได้ช่วยจัดหามาถวายความปรารถนาดีอีกอย่างหนึ่งคือความปรารถนาดีอยากเป็นพระภิกษุสงฆ์ดำรงตนเป็นที่ศรัทธาภาษาทะของชาวบ้านเมื่อเห็นคุณเห็นพระคุณเจ้ารูปใดปฏิบัติไม่เหมาะสมก็อาศัยเมตตาจิตเข้าไปแนะนำท่านถ้าท่านใดไม่ยอมเชื่อฟังก็ยังขืนทำอยู่ฉะนั้นอีกนางก็จะไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบการทำเช่นนี้ย่อมเสี่ยงต่อการถูกด่าจากพวกอรัชชีไม่น้อยแต่เมื่อนางเห็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญกว่าก็ยอมที่จะถูกด่าว่าเพราะคำตำหนิของคนทำไม่มีค่าเท่ากับคำตำหนิของบัณฑิตนายมครั้งหนึ่งนางไปเยี่ยมอุบาสิกาผู้รู้จักคุ้นเคยคนหนึ่งได้พบพระอุทายีนั่งในที่รับ2:2ในห้องเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะแกจามณะจึงเข้าไปกราบเตือนสติว่าพระคุณเจ้าอุทายีการที่พระคุณเจ้ามานั่งในที่รับ2:2กลับมาตัวคำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะเจ้าค่ะใครๆเขาจะกล่าวหาว่าพระคุณเจ้าผิดวินัยจักกันแม้ว่าความเป็นจริงพระคุณเจ้าอาจไม่ได้กระทำผิดอะไรก็ตามพระอุทายีไม่เชื่อทำเป็นหูทวนลมยงยังคงนั่งคุยอยู่กับสตรีนางนั้นยนทำนองว่ายอมยุ่งอะไรด้วยเราอะไรทำนองนายยมเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังนางวิสาขาจึงนำความไปกราบทูลพุทธองค์ให้ทรงทราบพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงตัดเรียกอุทายีเข้าเฝ้าทำการพิสูจน์สงฆ์ตัดซักถามว่าได้ยินว่าเธอนั่งในที่รับ2:2กลับมาตัวคามจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะพระอุทายีรับพุทธเจ้าตรัสตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่ควรไม่มีกิจของสมณะไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้
ไม่ควรทำอย่างยิ่งโมฆะบุรุษฉะไหนเธอนั่งในที่รับแต่รับกับมาตุคามการกระทำของเธอไม่เป็นที่เรื่มใสของผู้ยังไม่เรื่มใสไม่ทำให้ผู้เรื่มใสอยู่แล้วเรื่มใสยิ่งขึ้นทรงตำหนิอีกมากมายและอย่างยมก่อนจะทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุประพฤติเช่นนั้นอีกพระองค์จึงตัดจุดประสงค์ของการบัญญัติพระวินัยไว้10ประการคือ 1. เพื่อความดีงามของพระสงฆ์ 2. เพื่อความประสบของพระสงฆ์ 3. เพื่อข่มบุคคลผู้หน้าด้าน 4. เพื่อความผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อขจัดความเสื่อมเสียที่มีในปัจจุบัน 6. เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่จะมาในอนาคต 7. เพื่อความเริ่มใสของผู้ยังไม่เริ่มใส8เพื่อให้ผู้เริ่มใสอยู่แล้วเริ่มใสยิ่งขึ้น9เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม10เพื่อสนับสนุนความมีระเบียบวินัยจากนั้นก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งสำเร็จการนั่งในที่รับหูรับหรือรับตากับมาตุคามโดยลำพังถ้ามีอุบาสิกาที่มีวาจาเชื่อถือได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมข้อหาความคิด3ประการอย่างไรนั้นคือปราชิกความผิดอย่างหนักก็ดีสังขารเสียความผิดหนักลองจากปราชิกก็ดีปาจิตตีเพราะความผิดอย่างเบาก็ดีภิกษุปฏิญาณคือยอมรับตามนั้นอย่างไรอย่างหนึ่งใน3อย่างนั้นคือปราชิกบ้างสังฆาทิเศษบ้างปาจิตตีบ้างให้ความผิดตามนั้นให้ปรับความผิดตามนั้นวิธีปรับความผิดอย่างนี้เรียกว่าอนิยตอนิยตแปลว่าไม่แน่คือไม่แน่ว่าจะเป็นการเป็นปราชิกหรือสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีต้องแล้วแต่อุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้จะระบุบุคคลทั้งสองนี้ทำความผิดระดับใดก็ให้ปรับความผิดตามนั้นอนิยตเรื่องที่ไม่แน่นอนนั้นมีอยู่สองเรื่องคือการอยู่ในที่รับตากับการอยู่ในที่รับหูกับสตินะรับตามก็คือตามองไม่เห็นย่อมไม่รู้ว่าทำอะไรกันรับหูก็คือตามองเห็นแต่ไม่ได้ยินว่าสองคนคุณอะไรกันเผ่าทายีเป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบททั้งสองนี้รูปเดียวเหมาหมดว่าอย่างสยมแท้อ่านพระวินัยปิฎกแล้วเห็นว่าท่านอุทายีนี้เป็นต้นเหตุให้บัญญัติสิกขาบทมากมายเลยยมพระอย่างนี้แหละพระอย่างนี้หลายรูปก็น่าปวดหัวมาก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นมีผล15กันยายน69สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ไรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยกรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับเพิ่มและลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนอนุทินอารมณ์ดีหลังลูกพรรคภูมิใจไทยร่วมอวยพรวันเกิดครบ60ปีพร้อมปล่อยมุกแจกรุ่นเหนือดวงขณะที่ซาบิดาเผยนายกอวยพรกลับสั้นๆตั้งใจทำงานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้นณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยโดยได้กล่าวถึงบรรยากาศที่ลูกพรรคได้อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีซึ่งตรงกับวันที่13กันยายนโดยนายอนุทินกล่าวว่าอยู่กับลูกพรรคก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วส่วนการประชุมวันนี้นายอนุทินยืนยันว่าเป็นการประชุมตามปกติเนื่องจากวันจันทร์และวันอังคารตนเองไม่อยู่พร้อมกล่าวถึงสิ่งที่กำชับกับลูกพรรคว่าเมื่อเป็นส.ส.ก็ต้องอยู่กับประชาชนทุกวันโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงภายในที่ประชุมมีการเปิดใจพูดคุยอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หลังได้ยินเสียงดังมาถึงด้านล่างโดยนายอนุทินตอบสั้นๆว่าสวดมนต์จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีพระคุ้มครองโดยนายอนุทินจึงได้ปล่อยมุกว่าจะแจกรุ่นเหนือดวงก่อนหัวเราะและเมื่อถามต่อว่าจะนำมาแจกให้กับส.ส.หรือไม่นายอนุทินตอบว่าผลมาแล้วก่อนย้ำว่าพูดเล่นขณะที่นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้อวยพรกับโดยบอกว่าให้ตั้งใจทำงานจนผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าฟังดูเหมือนเป็นการสั่งงานมากกว่าการอวยพรซึ่งนางสาวสบิดาตอบว่าใช่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเป็นกันเองที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจาก ลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วน

เผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างเหาะขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้วยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอ

ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ1ทุกข์ทางกาย2ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์ทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนกำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเรา
ทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำสามอย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์เธอถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอย่าให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรทำทั้งแปดนี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่หนึ่งมีลาภเสื่อมลาภคู่ที่สองมียศเสื่อมยศคู่ที่สามนินทาสรรเสริญคู่ที่สี่ทุกข์สุขธรรมทั้งแปดนี้จัดเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไป
ในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยโศกอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความโศกอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบป
ประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะก็เช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์วันแบบสบายๆวันพักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะใครที่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างบอกกันได้ด้วยนะคะแต่ว่าเช้านี้ค่ะพี่ยุ้ยก็มีข้อมูลจากทาง Agodaซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลในด้านของการท่องเที่ยวเขามีการเผยผลอันดับนะคะบอกว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกเดินทางกลับมาซ้ำนะคะมากที่สุด10อันดับในเอเชียนี่จะเป็นอะไรแล้วก็มีประเทศที่ไหนกันบ้างจังหวัดใดบ้างก็อดใจรอสักครู่นะคะค่ะก็มีการนะคะมีแจ้งข่าวจากทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะมีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะก็ประชาชนนะคะคนไทยที่อยู่ทางฝั่งของเวียดนามก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ได้เช่นกันนะคะก็กลับมาตรงนี้นะคะบอกที่บอกไปนะคะว่ามีการเปิดตรงนี้บอกว่าทาง Agodaเขาบอกว่าก็มีการเผยแพร่เว็บไซต์ตรงนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลในด้านของการจองที่พักครึ่งปีแรกในปี2569นะคะซึ่งผลออกมาว่ากรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงนะคะอยู่ใน3อันดับแรกติดต่อกันเป็นเขาเรียกว่าปีที่2แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่มีการติดตามเขาเรียกว่ารองจากผลตรงนี้ก็คือเพียงแค่โตเกียวที่ครองอันดับ1นะคะส่วนทางบาหลีนี่ก็ติดอันดับ3เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะตามมาด้วยของทางโซแล้วก็โอซาก้าติดอันดับ4แล้วก็5นะคะแต่ว่าปิดท้าย10อันดับตรงนี้ก็จะมีที่ดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปแล้วก็ยะโฮบาหลูนะคะแต่ว่าเปิดอันดับตรงนี้บอกว่า5อันดับเนี่ยเมืองที่ยอดฮิตแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยเขาเรียกว่าคือมาเยือนครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2แล้วสามารถที่จะกลับมาซ้ำได้ในเอเชียนะคะในช่วงของ6เดือนแรกในปี2569อันดับแรกอย่างที่บอกไปก็คือของโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันดับที่2ก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราค่ะอันดับที่3เป็นบาหลีของทางอินโดนีเซียนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นของทางโซประเทศของเกาหลีใต้ค่ะส่วนอันดับที่5นะคะของทางญี่ปุ่นค่ะของโอซาก้านะคะโตเกียวนี่ติดอันดับที่1ส่วนโอซาก้าติดอันดับที่5มาถึง2จังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าประเทศไทยที่ติดอันดับตรงนี้มาถึง2ปีแล้วนะคะก็บอกว่าทางกรุงเทพด้วยนะคะทางภูเก็ตค่ะพัทยาเชียงใหม่แต่ว่าถ้าใครเดินทางไปเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนสักนิดหนึ่งนะคะตามมาด้วยทางหาดใหญ่ค่ะก็ยังคงครองนะคะ5อันดับแรกของทางเมืองเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาซ้ำมากที่สุดนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยแล้วก็โดยมี5เมืองก็ยังคงรักษาอันดับไว้ต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือแต่ละเมืองเนี่ยเขามีในด้านของเสน่ห์ความแตกต่างกันเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเรียกว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสุขภาวะของภูมิภาคนะคะส่วนทางภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางที่ต้องการการพักผ่อนแบบเป็นระยะยาวนะคะสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยส่วนทางพัทยาก็เป็นการตอบโจทย์การแบบพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนทางเชียงใหม่อย่างที่บอกไปนะคะเหมาะสำหรับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบเท่านั้นแล้วก็นักเดินทางสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำงานได้ขณะที่ทางหาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางเป็นแบบระยะสั้นๆในช่วงของสุดสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่านักเดินทางนะคะโดยเฉพาะค่ะชาวมาเลเซียหรือไม่ก็สิงคโปร์ก็จะเดินทางมานะคะที่หาดใหญ่เนี่ยมากที่สุดด้วยส่วนทาง ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไม่ก็เวียดนามแต่ว่าก็โดดเด่นในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเนี่ยกลับมาซ้ำนะคะตรงนี้นะคะโดยนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็ตามมาด้วยของทางโตเกียวเนี่ยผลการจัดอันดับก็ยังสะท้อนในด้านของความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการค้นหาหรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งใหม่นะคะก็อย่างเช่นที่ฟุกุโอกะเนี่ยเขาบอกว่ายังติดนะคะ1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกด้วยแสดงให้เห็นว่าความนิยมที่มันเพิ่มมากขึ้นของเมืองรองในของญี่ปุ่นนะคะก็คือฟุกุโอกะเนี่ยหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของท้องถิ่นก็คือฮากาตะมันมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตรงนี้ด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือทางดานันประเทศเวียดนามก็ยังขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6ตรงนี้ก็ว่าได้นะคะด้วยอะไรด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้กับแหล่งมรดกของเขาเรียกว่ามรดกโลกตรงนี้ด้วยอย่างฮอยฮันนะคะรวมถึงก็บอกว่าเป็นความคุ้มค่าในด้านของการเดินทางมาเที่ยวด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางกลับมายังเมืองนะคะซ้ำแล้วแล้วก็ซ้ำอีกคือบางคนอาจจะมา1ครั้งแล้วอาจจะเป็น2 3 4อะไรแบบนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้จากทาง Agoda เนี่ยเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางมันเป็นสิ่งที่ชื่นชอบนะคะมักจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาซ้ำตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะนักเดินทางบางส่วนอาจจะกลับมาเยือนที่เดิมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะเวลาเนี่ยครั้งนึงเนี่ยอาจจะมา1ปีเนี่ยอาจจะมาหลายๆครั้งก็ว่าได้แล้วก็การกลับมาครั้งนี้ยังเป็นการเดินทางแบบทุกครั้งแต่ว่าเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสามารถที่จะมีด้านของอาหารนะคะที่คุณโปรดสถานที่ที่คุณชื่นชอบด้วยแล้วพวกคุณที่ฟังรายการอยู่เช้านี้มีแพลนที่จะเดินทางไปไหนกันบ้างเลยค่ะก็แต่ว่าเที่ยวกันอย่างไรนะคะก็จะต้องดูในด้านของสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าในด้านของเชื้อโควิดนะคะมันกลับมาอีกแล้วยังไม่หมดนะคะสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะคะก็จะต้องพกติดมือไปด้วยค่ะส่วนหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ในด้านของเสื้อกันฝนร่มนะคะก็จะต้องพกกันไปด้วยแต่ว่าเดินทางกันไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเชื้อโรคก็อาจจะวนเวียนอยู่เนี่ยรอบตัวเราด้วยถ้าใครที่มีอาการเริ่มไอจามนะคะก็ลองดูนะคะว่าอาการของเรานี้เป็นอย่างไรก็มีการแจ้งเตือนนะคะวิวอยากจะบอกไว้นะคะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการพื้นฐานนะคะไข้ขึ้นสูงปวดหัวไหมมีไอหรือเปล่าน้ำมูกหรือเปล่านะคะเด่นๆตรงนี้นะเราเนี่ยปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่านะคะร่างกายเนี่ยรุนแรงไหมปวดหัวแบบทนไม่ไหวหรือเปล่าส่วนในด้านของเชื้อโควิด-19นะคะไอค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานตรงนี้นะคะอาการมีไอไหมจามไหมเจ็บคอมีน้ำมูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจมูกของเราเนี่ยไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะข้อควรระวังตรงนี้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอดด้วยนะคะส่วนอย่างที่3โรคที่มาในช่วงของอากาศเปลี่ยนแบบนี้ปอดอักเสบหรือไม่ก็ปวดบวมค่ะอาการขั้นพื้นฐานเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่แทรกซ้อนค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยมักจะมีอาการที่เขาบอกว่ามีไข้ขึ้นสูงไอหายใจเร็วเด่นๆตรงนี้บอกว่าหายใจเนี่ยเหนื่อยไหมนะคะหายใจลำบากหรือเปล่าหรือไม่บางคนนะคะหรือไม่ก็โดยเฉพาะเด็กๆด้วยหายใจแล้วเนี่ยมันแน่นหน้าอกหรือไม่ก็หน้าอกเนี่ยบุ๋มหรือเปล่าก็ลองดูกันแล้วกันโดยเฉพาะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กต้องสงสัยนะคะเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าน้องมีอาการหายใจแล้วหน้าอกบุ๋มแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ซึมไม่ดื่มนมนะคะเป็นสัญญาณอันตรายที่มีการแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อที่ข้องห่วงใหญ่มากที่สุดด้วยนะคะหากว่าตัวคุณหรือไม่ก็คนใกล้ชิดที่มีอาการที่รุนแรงหายใจลำบากพักผ่อนแล้วมันไม่หายจริงๆนะคะรีบไปหาคุณหมอกันแล้วกันนะคะอย่ารอช้าค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยไว้เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าในด้านของการดูแลสุขภาพเราจะได้อยู่แล้วก็ดูหน้ากันไปแบบนานๆด้วยนะคะไม่ใช่คุณหมอแต่พี่ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนะคะจากรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในด้านของสุขภาพแล้วนะคะร่างกายแล้วเดินทางแล้วอาหารก็มาพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะในด้านของขยับร่างกายกันสักนิดนึงนะคะชีวิตเราก็จะห่างไกลโรคตรงนี้นะคะเดินกันก็ได้นะคะ เหยียดยืดร่างกายนะคะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นการปั่นจักรยานในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้เราไปกันแบบครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราหลอดเลือดของเราในแข็งแรงขึ้นควบคุมน้ำหนักได้ดีด้วยแล้วก็อารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงค่ะช่วยดูแลในด้านของสุขภาพระยะยาวนะคะเพราะว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ก็คือตัวเรานะคะขยับร่างกายสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าจะดูแลแล้วก็รักษาในด้านของโรคของเราจริงๆก็ปลูกต้นไม้กันสักหนึ่งต้นก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ยุบอกไปว่าถ้าใครอยากจะสุขภาพดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันค่ะนะคะมาวิ่งค่ะเขาเรียกว่าสุขภาพดีวิ่งล้อมเมืองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะวิ่งด้วยการสุขภาพดีไปด้วยกันก็เตรียมในด้านของรองเท้าไว้ให้พร้อมนะคะชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาวิ่งรับพลังดีๆนะคะกับงานวิ่งล้อมเมืองค่ะดุสิตบางซื่อแล้วก็วัดชิระนะคะซึ่งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมกับทางสำนักงานเขตดุสิตบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะออกมาวิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็เป็นการป้องกันโรคด้วยนะคะระยะทางสำหรับของคุณนะคะจะเป็น3กิโลก็ได้5กิโลก็ได้สำหรับคุณผู้ชายอย่างพิเทพก็10กิโลขึ้นไปเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะสมัครกันได้ค่ะนะคะคือวิ่งแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ที่ลานประชาชนรัฐสภาค่ะก็เป็นการเปิดลงทะเบียนกันนะคะก็วันที่9นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครสนใจก็เปิดลงทะเบียนกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีในด้านของได้รับของที่ระลึกด้วยนะคะถ้าใครที่บริจาค250บาทจะได้รับเสื้อตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าค่ะหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข022443008นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ022443506นะคะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่รักสุขภาพก็สามารถที่จะไปวิ่งกันตรงนี้ได้ค่ะทีนี้ข่าวคราวมาในด้านของเขาเรียกว่าใครที่มีในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรีบสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะทบทวนในด้านของสิทธิ์นะคะเปิดการแก้ไขข้อมูลนะคะจนถึงวันที่20กันยายนค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีรายงานความคืบหน้าในด้านของโครงการการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งล่าสุดก็มีประชาชนยืนยันทบทวนสิทธิ์กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะถึงเขาเรียกว่า 5,11,678 รายนะคะโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็ประสงค์จะมีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขพิจารณาข้อมูลคุณสมบัตินะคะก็ลองดูนะคะว่าไม่เกินวันที่20กันยายนค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะหากว่าพบว่าข้อมูลของตนเองนะผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยไม่ตรง กับข้อมูลหรือไม่ก็เอกสารหลักฐานก็สามารถที่จะยืนยันนะคะสามารถที่จะไปที่หน่วยงานเป็นการตรวจสอบในด้านของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้นะคะขอตรวจสอบหรือไม่ก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในกรอบแล้วก็เวลาที่กำหนดด้วยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครที่ทำผ่านเกณฑ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะข้อสำคัญตรงนี้ยืนยันตัวตนนะคะของ EKYC ตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะมีการใช้งานได้นะคะสิทธิ์ตรงนี้ก็คือวันที่1ตุลาคมค่ะสำหรับช่องทางที่มีการยืนยันตัวตนสามารถที่จะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันของเป๋าตังได้หรือไม่ก็ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารที่มีการกำหนดตรงนี้นะคะก็ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไม่ก็ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าระยะในด้านของตรงนี้นะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามี5ธนาคารค่ะดำเนินการได้ก็มีธนาคารของกรุงไทยแล้วก็มีแอปเป๋าตังนะคะดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคมส่วนธนาคารออมสินนะคะธนาคารธกสหรือไม่ก็ธกสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ดำเนินการได้จนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะส่วนกรณีที่มีการมอบอำนาจตรงนี้สามารถที่จะยืนยันตัวตนนะคะผ่านหน่วยที่รับลงทะเบียนได้ก็คือ5ธนาคารอย่างที่บอกไปนะคะยืนยันแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะด้วยยืนยันสำเร็จตรวจสอบสถานะนะคะหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังแล้วนะคะหรือไม่ก็หากว่ายืนยันที่ธนาคารสามารถที่จะตรวจสอบสถานะเนี่ยผ่านที่มีเครื่องของ EDC ได้เช่นกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่ไม่ผ่านหรือไม่ก็ผ่านตรงนี้ตรวจสอบกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะจำง่ายๆตรงนี้นะคะว่านะคะผ่านเกณฑ์แล้วยืนยันตัวตนแล้วเช็คสถานะแล้วพร้อมใช้งานได้ก็คือใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจำง่ายๆว่าเราผ่านเกณฑ์แล้วนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็อย่าลืมเช็คในด้านของสถานะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรานี่อาจจะมีอะไรที่ติดข้องแล้วก็ขัดกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของทางไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ออกมาบอกว่าอาจจะมีการทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะคะอาจจะมีการขยายเวลาอีก2เดือนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะมีโอกาสได้อีก2เดือนตรงนี้หรือเปล่าค่ะก็ลองดูสักนิดนึงค่ะแล้วก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะถ้าใครอยากจะไปชมในด้านของนะคะทางกองทัพเรือก็มีการเปิดให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนจองในด้านของชมนะคะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศกันก็3วันสำคัญนะคะมีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคมค่ะส่วนงานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นการสำรองที่นั่งได้ที่นะคะราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมของทางกองทัพเรือหรือไม่ก็อาคารราชนาวีสภาวันซ้อมใหญ่นะคะก็คือแล้วก็จะมีวันจริงก็คือตรงนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะหาเฝ้ารับเสด็จได้ก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมความงามตรงนี้กันได้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังต่อกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นฝั่งทนนะคะสำหรับประชาชนที่ในช่วงของเดือนกันยายนค่ะยังมีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะก็คือวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่23กันยายนค่ะส่วนในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะวันที่2วันที่8วันที่15เขาบอกว่าจะมีการซ้อมเสมือนจริงแล้วก็มีการแต่งชุดกายตรงนี้แบบครบด้วยลองดูนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนก่อนที่จะมีงานวันเจงก็คืองานวันพระราชพิธีก็คือวันที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนสามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะกำลังพลของทางกองทัพเรือทุกนายเขาบอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ด้วยนะคะความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติด้วยเช็คพิกัดตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าถ้าใครจะไปในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะก็ถ้าจะเป็นฝั่งของธนบุรีก็บริเวณของใต้สะพานพระราม8 ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชค่ะท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณนะคะส่วนถ้าเป็นฝั่งทนนะคะก็ใกล้กับที่ทำงานนะคะก็ของทางกองทัพบกที่สวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชนะคะแล้วก็มีท่าช้างด้วยส่วนประชาชนนะคะสามารถที่จะเฝ้ารับชมแล้วก็มีการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางของขบวนเรือที่แล่นผ่านก็ในช่วงของเวลา 15:00 นะคะที่มีเรือพระราชพิธีเนี่ยแล่นผ่านตรงนี้ก็บริเวณของสะพานพระราม8จนเสร็จพระราชพิธีตรงนี้ก็คือที่วัดอรุณนะคะก็ลองไปชมความสวยงามกันตรงนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทางกองทัพเรือนะคะกำลังพลถึง 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีนะคะมี52ลำด้วยกันก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรค่ะกว้างถึง90เมตรนะคะจะสวยงามสักแค่ไหนก็อย่าลืมไปชมนะคะแล้วก็สามารถที่จะบอกกันได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะไปชมนะคะในด้านของโขนตรงนี้นะคะก็ในด้านของเขาเรียกว่าเป็นตอนนางสีดานะคะก็เปิดให้เข้าชมแล้วก็มีการจองบัตรกันแล้วนะคะก็ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะก็มีการเปิดการแสดงตรงนี้นะคะก็ในช่วงของวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรกันแล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอย่างที่บอกไปนะคะว่าไปชมความงามกันเพราะว่าครั้งนี้นะคะบอกว่าคัดเลือกนะคะนักแสดงมาตรงนี้จำนวนถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะสนใจในด้านของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยด้วยยังคงอยู่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปในด้านของการเรียนรู้นะคะมีการฝึกฝนด้วยความภาคภูมิใจในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคือเบื้องหลังความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสวยงามตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามบนเวทีแต่ว่ามันคือผลจากพระราชาปณิธานนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็เป็นการสืบสานศิลปะของโขนของชาติตรงนี้ให้ควบคู่นะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ตรงนี้ในด้านของช่างศิลป์อันประณีตแล้วก็ให้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเปล่งประกายเนี่ยผ่านในด้านของการดำเนินงานของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนทำก่อให้เกิดเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็เป็นการสร้างศิลปินคนรุ่นใหม่แบบต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่งดงามเพราะว่าร่วมกันสนับสนุนเป็นการส่งเสริมเป็นการต่อยอดในด้านของโขนเนี่ยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงทรงคุณค่าเนี่ยมันคงอยู่แล้วก็เป็นประกายสู่รุ่นต่อรุ่นตรงนี้แบบไม่สิ้นสุดด้วยนะคะก็ลองไปชมนะคะการแสดงว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะบอกกล่าวกันได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอีกสักนิดหนึ่งก็นะคะลองดูกันแล้วกันนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่จะมีการขยายเพิ่มอีก2เดือนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอัตราใหม่นะคะจาก 60-40 เป็น 50-50 ก็ลองดูกันนะคะแล้วก็ลองลุ้นว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวก็สำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะประเทศไทยที่รักสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรฟท.เผยรับข้อเสนอวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงช่วงเปลี่ยนผ่านเตรียมหารืออีก3เงื่อนไขคาดได้ข้อสรุปภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้บริหารการเดินรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์จะสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU วันที่30กันยายนนี้รฟท.จึงเจรจาให้เอกชนรายเดิมเดินรถต่อชั่วคราวเพื่อให้บริการประชาชนต่อเนื่องโดยเอกชนเสนอ4เงื่อนไขโดยรฟท.รับได้เบื้องต้นเรื่องวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทส่วนอีก3เรื่องยังต้องหารือได้แก่สิทธิ์ยกเลิกการเดินรถหากรฟท.ฟ้องร้องหรือเรียกร้องหลักประกันในข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเดินรถหรือ KPI และหลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบคืนอีกทั้งประเด็นข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินควรแยกจากการบริหารแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนื่องจากเป็นคนละสัญญาทางรฟท.ค่าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำกับโครงการซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาภายในเดือนกันยายนและคาดได้ข้อสรุปทันก่อน MOU สิ้นสุดเพื่อให้การเดินรถไม่สะดุดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรงเกิดการกัดเซาะแนวริมตลิ่งเป็นระยะทางยาวโดยพบความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดแนวชายทะเลในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งแรงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แนวชายหาดและริมตลิ่งถูกกัดเซาะจนดินทรุดตัวในหลายจุดขณะที่ต้นสนและต้นมะพร้าวที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะรากจนไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ก่อนจะโค่นล้มลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์และพื้นที่ริมชายฝั่งจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายหาดและพื้นที่ริมตลิ่งที่ถูกกัดเซาะรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกชั่วคราวหลังถูกโดรนปริศนาซึ่งมีต้นทางมาจากอิรักโจมตีส่งผลให้เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านผู้นำชาติสมาชิกกลุ่มบริกบรรลุข้อตกลงในแถลงการร่วมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกจะเริ่มขึ้นในกรุงนิวเดลีของอินเดียโดยได้ร่วมกันเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบการค้าโลกห่วงโซ่อุปทานและภาคพลังงานและที่ไอร์แลนด์ประชาชนหลายพันคนได้ออกมาชุมนุมประท
6: ้
5: วง
6: ของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ผมมารวยทีวี
9: ใช่
10: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
18: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
19: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
18: เพชรลิ้นจืดโสม
19: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
18: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
7: 0812901691 0812901691

ได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ีไง
1: ไ
2: ห
1: น
2: โ
1: อ้จะไม่รออย่างนั้นแล้วเนี่ย
2: ทำไม
1: มันเดินนิทาไหนให้ควายไล่ขวิด
2: ก็เดินธรรมดานี่แหละ
1: โอ้โหก็เดินดำปื้อไปยังไงมันก็ขวิดเอาสิควายอ่ะ
2: นี่เราเป็นราหูของ

0: สายันมาที่ไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้มาด้วยหรอ
0: ไม่ได้มา
1: เราก็นึกว่ามากับพระ
0: มาที่ไหนล่ะดีนะเห็นไม่สายันแต่เห็นไปยอดรักไม่วิ่งกันป่าหน้าเลยร้องไห้ซะเลย
1: ร้องไห
0: ้อะไรก็ไม่รู้

0: ิงไงโอ้โหแกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะให้เหี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ย
1: ขนาดเหี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โอ้จะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแล้ว
0: ลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลย
1: ลองใหม่เหรอ

0: ไปก็ไม่รู้เนี่ย
1: แม
0: ่เออมันมีอย่างงี้ที่ไหนแล้วมันจะไปอะไรห่วงลูกอะไรขนาดนั้น
1: อ้าวก็ไหนๆเราก็จะตายแล้วก็อยากจะให้ลูกมีงานมีการทําเป็นหลักเป็นแหล่งนะไม่รู้จะยังไงห่วงก็ว่าไม่ห่วงก็ว่า
0: ก็มันผิดเนื้อเขาร้องสมัยเลย
1: จ้า

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนโค
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวโคดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: สวัสดีวันอาทิตย
0: ์วันนี้วันอาทิตย์นะ
1: กลางวันเราก็จะมีที่วสป.711ชั่วโมงเดียว
0: ช่วงเวลา
1: 9:00 น.ถึง 10:00 น.นี่แหละ
0: กลางคืนล่ะ
1: กลางคืนตั้งแต่ 3:00 น.ถึงเที่ยงคืน
0: ฟังกันนะ
1: จอทล1197 2รอบบ่ายค่ำ
0: ช่วงเช้าเนี่ย
1: 9:00 น.ถึงเที่ยงวันเลย
0: แล้วก็ช่วงกลางคืนล่ะ
1: เที่ยงคืนถึง 3:00
0: ฟังกันแล้วก็ไปฟังกันบ้างนะ
1: จอส1นี่นู่นเลยทั้งคืน
0: ฟังกันได้
1: เที่ยงคืนซอดแจ้งเลย
0: จอส1กรุงเทพเนี่ยนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึง 11:00 น.
0: รับฟังกัน
1: ครับ 11:00 ถึง 12:00 ฟังอิ๋วๆนะ
0: ฟังกัน
1: ครับผมส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์เขาหยุดให้วันหนึ่งนะครับแต่ว่าเราวันหยุดไม่ได
0: ้เราต้องจัดกันเนี่ยนะ
1: ครับแล้ววันนี้ทีมงานเราก็นู่นเลยครับ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ตลาดนัดมารวยตำบลดอนพุธอำเภอดอนพุธ
0: จังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับผม
0: ฝนไม่ตกไง
1: เข้าใจว่าฝนคงไม่ตกนกคงไม่ร้องอะนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกัน
0: เจอกับตะปีดาเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: โ
1: อ้มะซาดะนะมะสลัมอะลัยกุมมะ
0: สวัสดีนะมะนะ
1: อยากได้ยาหม่องคุณปิดาผมส่งให้แล้วนะพรุ่งนี้น่าจะได้รับ
0: มะสั่งมาหรือไง
1: มะเขาสั่งมาขวดเบล่มเลย200กะ30บาท
0: คิดถึงนะมะ
1: ไม่ต้องมาคิดถึงกู
0: หยอกก็หยอก
1: หยอกแกก็เยอะแล้วนะอายุเยอะนะ
0: ใช่
1: เรื่องธรรมดาแล้วก็ส่งข่าวไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ที่นู่นเขาหินซ้อนพนมสารคามเนี่ย
0: ว่าไงกันล่ะ
1: วันนี้เขาจะปุ๋ยไปให้นะ
0: อ๋อวันนี้ไงเนี่ย
1: ใช่
0: เยอะไม่ละสั่งไม่ได
1: ้หนึ่งตันเนี่ย
0: คอยรับของด้วยนะ
1: ข้างๆวัดชำฝางนะ
0: โอ้
1: อยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านตำบลบ้านตำบลเขาหินซ้อน
0: อ
1: ำเภอพนมสารคามจังหวัดแปดริ้วฉะเชิงเทรา
0: แปดริ้วนะ
1: ใช้ชื่อลูกสาวสั่งเลย
0: โอ้
1: น้องน้ำผึ้งเดี๋ยววันนี้เจอกันน้องน้ำผึ้งเจอกันน้องมิ้มบ้านผมเรียกมิ้มพอมาอยู่ลพบุรีเรียกผึ้งเลย
0: เรียกน้องผึ้ง
1: มิ้มตัวเล็กกว่าใช่ไหม
0: โอ้มันจะเล็กหน่อยแต่ถ้าผึ้งก็ใหญ่หน่อย
1: ผึ้งก็ใหญ่หน่อย
0: แต่ถ้าแตนนี่ใหญ่กว่าผึ้งอะนะ
1: มันต่อยตอนไหนไม่รู้
0: พึ่งต่อย
1: ปัญหาโลกแตกเลยนะ
0: ออ
1: ส่วนท่านที่แจ้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกฐินนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่แจ้งมาเลยนะว่าวัดอะไรที่ขอเลื่อนจากวันที่1พฤศจิกาเป็น31ตุลาเนี่ย
0: ถ้าฟังอยู่ก็ส่งข่าวมานะ
1: ส่งมาหน่อยเร็วว่าวัดอะไรกันแน่
0: เดี๋ยวจะประกาศผิดวันไป
1: เออเดี๋ยวจะผิดวันหน่อยเอาหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยเพราะคือต้นกฐินน่ะคือเจ้าภาพกฐินใหญ่อ่ะนะ
0: ครับ
1: เขามาวันที่
0: 1ไม่ได้1
1: ไม่ได้เขาจะมา31ก็เลยแจ้งเป็น31ตุลาคมแต่ผมจำชื่อวัดไม่ได้
0: ส่งข่าวมาใหม่นะ
1: แสดงว่าเมื่อวานแกคงไม่ได้ฟังอ่ะ
0: จะไปไหนซะแล้วน่ะ
1: นั่นน่ะสิน่าจะเป็นวัดอะไรอ่ะที่หนองมะโมงอ่ะวัดอะไรนะ
0: อ๋อหนองมะโมงไง
1: วัดเดี๋ยวดูสิ
0: ที่ด่านช้างเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่อ๋อวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
1: เออวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
0: หนองมะโมงสุพรรณเนี่ย
1: เลื่อนเป็น31ใช่ไหม
0: ไม่รู้ส่งข่าวมา
1: ส่งข่าวได้ไม่งั้นผมก็ประกาศวันที่1อยู่งั้นแน
0: ่รีบโทรมานะ
1: เอาแล้ววันนี้ก็ประกาศให้ทั้ง3ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าอยากจะให้คนไปทำบุญกันเยอะๆคนมาเดินเริ่มจะหันหลังให้วัดกันแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: มาวัดบัดนอกกันบ้างนะ
1: ครับ
0: อืม
1: วัดต่างๆที่จะให้ลุงช้างประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาหน้าเอาตาอะไรหรอกบริการฟรีมีค่าใช้จ่าย
0: เราก็บางทีไม่ได้ไปทำบุญด้วยก็ใช้เสียงนี่แหละ
1: เพราะว่าเราสองคนได้ตั้งหลักกันอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับทุกปีก็ไปวัดท่าช้างใต้วันนี้ก็ส่งจตุปัจจัยไปอย่างเดียว
0: ก็ทำบุญกันไป
1: วัดวังเวิร์นก็ไปแต่ปัจจุปัจจัย
0: ทำบุญกันไปนะ
1: แต่ว่าไทยซื้อไทยทิพย์โอสถ ท่ากันในกระท่อกระถินร่วมกับเราเลยแหละ
0: อืม1ขวดเนี่ยนะ
1: 5บาท
0: ทำบุญได้5บาท
1: ท่านจ่าย300เท่าเดิมแต่บริษัทรับไป295บาท
0: ใช
1: ่อีก5บาทถวายวัดก็พอนั่งบวกลบคูณหารก็ประมาณ 2,000 ขวดนะ
0: ก็ทำบุญกับวัดกัน
1: ครับซื้อที่ดินเน
0: า
1: ะ
0: วัดที่อยู่บ้านนอกกันนะ
1: บ้านนอก
0: เติงอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะ
1: ไม่ค่อยจะมีหรอก
0: ทำบุญแบบนี้สบายใจ
1: ใช
0: ่
1: ตอนนี้คนเริ่มหันหลังเข้าวัดกันเยอะพระแขวนคอเริ่มจะราคาตกกันแล้วแต่ที่ตกมากๆคือโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยไม่มีใครซื้อเข้าบ้านเลยช่วงเนี้ย
0: เขาจะมีการประมูลกันนะ
1: โอ้สงสารช่างไม้สิ
0: ทำไมเน
1: ี่ยทำโต๊ะกลมไม่ได้ต้องทำโต๊ะเหลี่ยมอย่างเดียวนะทำสูงสูงหน่อยมันจะเอื้อมไม่ถึงนะ
0: โอ้เขาต้องเก้าอี้ปีนขึ้นไปอยู่ดี
1: เ
0: นี่ยผมไม่รู้เรื่อง
1: ผมไม่เคยไงผมไม่เคย
0: ฟ้องอยู่แล้ว
1: ชีวิตนี้ไม่เคยเลยนะ
0: ไม่เคยเลยไงพิเรนแบบเนี้ยนะ
1: ไม่มีเรื่องพิลมพิเรนเนี่ยเขาเรียกอุตริมนุษย
0: ์ว่ากันไป
1: อ่ะวันนี้ก็
0: พยากรณ์อากาศเป็นไงบ้างอ่ะ
1: โอ้วันนี้ฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าเนี่ยเฉพาะภาคเหนือก
0: ็เอาไรอะภาคเหนือเนี่ย
1: ภาคเหนือร้อยลดลงมาแล้วร้อยละ40
0: โอ้ไม่เยอะไม่เยอะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
0: อันนี้ก็มากขึ้นมาหน่อย
1: แต่ภาคกลางอะสิ
0: ภาคกลางนี่ที่ไหนบ้างอะนะ
1: ร้อยละ70เลยนะ
0: ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาคร
0: นี่มีสระบุรีด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนภาคตะวันออกนี่ฟังอยู่855เนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: มีฝนตกหนักหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
0: ชลบุรีระยอง
1: แต่ที่หนักจริงๆคือจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ย2จังหวัดนี่จะหนักหน่อย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: สงขลาแล้วก็ยะลานะ
0: น่าน
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
0: โอ้อันนี้เยอะอ่ะนะ
1: แม่180พี่น้องสตูลได้ตกสมใจแล้วเมื่อวานบอกฝนไม่ตกที
0: มีตกที่ภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: แล้วก็สตูลที่ตกหนักๆก็คือระนองกับพังงานะ
0: โอ้สองจังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑล
0: ก็ยังฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะเลยครับ
0: อ
1: ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วประกาศวัดไปยังอ่ะ
0: อ้าวก็ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
1: ใครจะซื้อใครจะซื้อโกโก้ถวายวัดบอกเลยนะเอามาช่วยผมตั้งโรงทานก็ดีเหมือนกันนะ
0: นั่นสิโรงทานวันไหนเนี่ยวันที่1ไม่ใช่
1: ว
0: ัน
1: ที่1พฤศจิกาผมมีกาแฟไปอยู่แล้วล่ะผมเอาไปทั้งกาแฟลิต้า M โกลิต้า M 2สูตรแล้วก็คุณชะแล่มกับคุณดีเจบิดาเขาจะมีขนมจีนน้ำยามาด้วย
0: อ๋อมีไปด้วยนะ
1: ใช่
0: ใจบุญเหมือนกันเนาะ
1: ครับส่วนใครจะเอาโกโก้มาก็โอนเงินมาก็ได้นี่เอาโกโก้ไปตั้งโรงทาน
0: ได้ได้ได
1: ้เหลือเราก็จะให้สิกาเอ๋
0: อ้าวคุณก็เนาะ เขาไม่สนใจอาหารข้างนอกแล้วนะ
1: เนี่ยเขาไปกินอาหารตามเหลาแล้ว
0: เ
1: หลาให้แหลมเนี่ยนะ เหลือจำนี่นะสระบุรีเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลนะ
0: ที่สระบุรีแต่เขาแยกกันอยู่นะไม่ได้ไปอยู่รวมกัน
1: อยู่ด้วยกันเนี่ยงานเข้าดิ
0: อ
1: ่ะมาทำบุญกัน
0: เอากฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: วันที่31ตุลาคมในวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ช่างก็บอกว่าถ้ามีชาวบ้านไปทำบุญกันเยอะๆใน5เดือนเสร็จ
0: เป็นไง5เดือนเองอะนะ
1: เออพอเสร็จปั๊บ
0: เป็นไง
1: ลิเกโชเล่เจ้าทิพย์การแสดงที่นั่น
0: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กองละพันไม่ใช่เหรอ
1: ก็แล้วแต่จะศรัทธาแต่ว่าเขาตั้งเป็นกองไว้กองละ 1,000 บาท
0: มากกว่านั้นก็ได้นะ
1: น้อยกว่านั้นก็ไม่มีหรือสาอะไรกันนี
0: ่นั่นสิ
1: ครับ
0: ส่วนวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: จ้า
0: 6หนึ่งพฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมาข้ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนเป็น31หรือเปล่าลองโทรมากันละกันนะ
0: แจ้งผลมาหน่อย
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: แหมไม่ได้ไปวัดหนองน้อยในเลยนะเขารอเราอยู่นะ จะให้เราไปเราติดที่นี่ซะละ
0: ติดกันนะเอาไว้ปีหน้ากันแล้วกันว่ากันใหม
1: ่ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดวิมุตตยาราม
1: วันที่7ไม่ใช่หรอ
0: วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพระอำเภอกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: วันที่8พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช
0: ่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทอง
1: ครับ
0: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
1: เออน่ะ
0: 15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุกจังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลบางตำบลพรมบุรีตำบล
1: พรมบ้านพรมบ้าน
0: ตำบลพรมบ้านอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับผมเขียนเองผมจะไม่ว่าเลยถ้าคำเลยนะเนี่ย
0: ผมเป็นบางขันหมากเลยแล้วก็
1: อยู่ติดกันอยู่ติดกัน
0: 29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอ
1: ัน
0: นี้ก็มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
1: ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขแม่ป้ายสวยนี่ไม่รู้ไปทำที่ไหนมา
0: ครับ
1: ใครทำให้ไม่รู้ปีนี้จะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้หวาน
1: เดี๋ยวก็ลืมเอาไปถึงเนี่ยตุเทพมันละเทพแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเลยนะเพชรสุดพรตุเทพไปเลยนะ
0: พรตุเทพ
1: พรตุเทพปลาทองเปลี่ยนจากปลาทองนะเปลี่ยนจากปลาทองเป็นพรตุเทพอ่ะมาเรื่องข่าวกันตั้งหน่
0: อ
1: ยคุณผู้ฟังครับเขาประกาศลดราคาน้ำมันนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับ
0: ลดง่าย
1: ลด2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่16ถึง31ตุลาคมอันนี้ไม่ได้ลดราคาที่หน้าหัวจ่ายนะคุณผู้ฟังเขาประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลนะโรงกลั่นนะไปลดให้โรงกลั่น2บาท40สตางค์พอลดแล้วจะอยู่นิ่งๆหรือจะลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษแต่เขาลดให้แล้วดันมาอยู่นิ่งหรือขึ้นอีกทีนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษละโรงกลั่นน้ำมันของประเทศไทยเรามีตั้งกี่โรงกลั่นนะ
0: เยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานระบุว่าโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกจะส่งผลในสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
0: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเน
1: ี่
0: ย
1: ก็มีมติในที่ประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยาเห็นชอบไม่ปรับลดราคาณโรงกลั่นนะคุณผู้ฟัง
0: อย่าสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
1: 2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่
0: 16กันยายนเนี่ยนะ
1: ไปจนถึง31ตุลาคมนะ
0: 31ตุลาคม
1: นะประมาณ15วันน่ะนะแต่เฉพาะโรงกลั่นนะไม่ใช่หัวจ่ายนะนะครับก็ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลง2บาท40สตางค์B7 2บาท40B20 2บาท40ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับใครใช้น้ำมันดีเซลก็ค่อยยังชั่วหน่อย
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะ
1: ครับพวกรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรือเนี่ยเนาะใช้น้ำมันดีเซลทั้งนั้นเลย
0: ดีเซลนะ
1: ครับผมตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
0: รับประทานกันเสีย
1: ยาหญ้าบริง
0: บำรุงสายตาและก็ดวงตาเนี่ยนะ
1: 2เม็ดเลยคุณผู้ฟังข้างกระปุกก็บอก1เม็ดผมเห็นซื้อซ้ำมันกิน2เม็ดดีกว่าบางทีเช้าเม็ดเย็นเม็ดผมว่าไม่ค่อยเห็นผล
0: นาน
1: แต่ทีเดียว2เม็ดเลยกระปุกนึงมี60เม็ด ทานวันละครั้งนึงก็ได้ถึงเดือนนึงนะ
0: เป็นเดือนนะนะ
1: ขายแค่800บาทเท่านั้นแหละครับหรือจะเป็นยาญาบิงหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่นะ
1: เขาเป็นเม็ดซอฟเยล
0: นิ่มๆมานะสองกระปุกก็650บาท
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: ก็แถมให้กระปุกนึงจ่าย 1,300 อ่ะนะ
0: จ่ายแค่ 1,300 ได้5กระปุกเลย
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์นี่แหละครับ
0: โปรมิกออยล์ก็เหมือนกันนะ
1: เหมือนไตเนี่ยนะ
0: รักไตเนี่ยนะ
1: ไตห่วงใยไตก็2เม็ดหรือ1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูก็ได
0: ้
1: ถ้าจะให้ดีก็ลดความเค็มของอาหารหน่อยกินเค็มมากเกินไตก็แย่
0: ก็ต้องระวังกัน
1: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยจะกินเค็มๆแล้วก็เรียบร้อยพวกบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยพวกอาหารประเภทอะไรอ่ะสำเร็จรูปอ่ะนะ
0: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
1: กลับมาดึกๆดื่นๆไม่รู้จะเอาอะไรแวะร้านสะดวกซื้อปากซอยก่อน
0: ง่ายดี
1: ไปถึงบ้านก็ซัดเลยตุ่มตับตุ่มตับ
0: น้ำร้อนเขาก็รับประทานได้แล้ว
1: ไตพังหมดนะแม่เนาะบอกลูกบอกหลานละกัน
0: ดูแลไตกันบ้างนะ
1: แต่มันมามันหิวหิวกินอะไรก็ไม่ไหวนะโกโก้ร้อนๆได
0: ้โกโก้เดี๋ยวนะ
1: ชูโดยเฉพาะชูโกโก้เนี่ยโอ้หลังที่สองไปอีกครึ่งหลังแล้วอ่ะ
0: สั่งซื้อกันทีละสองกล่องสองกล่องเนี่ย
1: ครับ
0: สองกล่องก็500
1: ซื้อกล่องเดียวก็
0: 300อ่ะนะ
1: ครับจะซื้อถวายพระก็ได้นะบอกมา
0: ถวายพระเนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันที่หนึ่งนี่ผมก็ตั้งโรงทานด้วยแหละ
0: ที่สำนักสง
1: ทำจำปาเนี่ย
0: ทำจำปาเขาสามยอดลพบุรีเนี่ยนะ
1: อร่อยอ่ะหลายคนโทรมาชื่นชมผมบอกว่าอร่อยสมคำล่ำลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีที่สั่งซื้อกันตอนนี้ยังไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะ
0: สั่งซื้อจากเราอย่างเดียว
1: หรือไม่ก็ไปร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงพยาบาลทหารบกเขามีละ
0: นี่เปิดให้ร้านเดียวเลย
1: ครับ
0: ไปซื้อกัน
1: เมื่อวานนี้คุณปีดาจะเอาไปขายบอกไม่
0: ม
1: ีไม่ให้
0: ไม่ให้ยังหรอ
1: ครับผมยังไม่ให้อ่ะนะเพราะว่า
0: ต้องส่งก่อน
1: แต่ผมซื้อผมก็ซื้อให้แกไปกล่องหนึ่งเอาไปชิมดูก่อนถ้ามันดีค่อยมาซื้อขาย
0: นาน
1: เพราะว่ามันเขามาเขาไม่ได้ขอราคาขายส่งมาขายปลีกอย่างเดียวเลยนะกล่องละ300
0: 300 2กล่อง500
1: ครับนะบอกอร่อยก็ต้องอร่อยสิไม่มีน้ำตาล
0: ไม่มีน้ำตาล
1: มีผงโกโก้มีอบเชยมีคอลลาเจนมีโอ้
0: สุขรส
1: ใช้สุขรสนะครับผสมก็อร่อยสิ
0: แทนน้ำตาลนะ
1: แต่ถ้าใส่ในกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยไม่ใช่หวานนะไปโดนในพวกสมถังเช่าเกากี้เอ็ดลินจือกระชายดำคมหมด
0: นั่น
1: นะครับอันนั้นมันเป็นเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรแรงๆทั้งนั้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มจะเป็นโกโก้ซูนี่ได้เลยครับก่อนนอน
0: อ
1: ่ะของเรานี่ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
0: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ก่อนนอนก็สามารถดื่มได้กาแฟน่ะ
0: กาแฟ
1: ทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ตอนเช้าให้ดื่มไม่ได้แต่ก่อนนอนเนี่ยโกโก้จะดีกว่า
0: โ
1: กโก้อันน่าแซ่บก็คือแซ่บไม่ได้โม
0: ้
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม4ถุงซีชาเอ็มโกะนะ
0: ครับครับ
1: 4ถุง 1,000 บาทนี่รับทันที
0: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: 2ถุง900ก็รับเหมือนกัน1ก้อนเหมือนกัน
0: เอาไป1ก้อนเหมือนกัน
1: ครับผ
0: ม
1: ใครจะสั่งซื้อกระฟูเขาไม่ขาย
0: นะ
1: สั่งซื้อสบู่ไม่ขายแล้ว
0: ลอง6ก้อนถึงจะขาย
1: ใช่
0: 300อ่ะ
1: นี่สั่งกันเป็นโหลเลยรอหน่อยนะ
0: หมดอีกไง
1: อย่ามองก็สั่งเป็นโหลเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะจ๊ะ
0: อย่ามองนี่ถ้าเป็นโหลนี่ก็100บาท
1: ต่อคนละ100
0: ขวดละ100อ่ะนะ
1: เป็นเรื่องคุณบิดาขวดนึง180นุ่น
0: ถ้
1: าขวดเขาใหญ่นะ
0: โอ้
1: มะสาวดะอยากได้ก็ส่งไปแล้วบวกค่าส่งไปอีก
0: ส่งไปแล้วนะมะนะ
1: ครับพรุ่งนี้ถึงจะได้นะอ่ะส่วนใครจะดูแลสุขภาพคนแก่นี่ก็เอาไบโอดีไปรับประทานกัน
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: เอาผสมกับโกโก้ได้เลย
0: ไบโอดีดิ
1: ครับ1กระปุก100แคปซูลนะราคาเพียง690บาท
0: กระปุกละ690บาท
1: 2กระปุก 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: รับทันที
1: อีก1กระปุกครับ
0: เอาไปเลย
1: คุณแม่จากบางไทรเนี่ยจะฟังเพลงดาวลูกไก่ให้ฟังแล้วนะ
0: เปิดให้แล้วนะแม่นะ
1: พอกำลังล้างจานเนี่ยคนแก่ทั้งนะ
0: โอ
1: ้นี่ถ้าเป็นสาวผมไม่เปิดให้เดี๋ยวจะหาว่าผมฉี่คออ
0: ๋อเปิดให้คุณแม่เขาฟัง
1: เมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้วอดบ้านทรงไทย2ชั้น
0: รถดับเพลิง
1: น่ะเรียกว่ารถดับเพลิงก็มาดับกลางสายฝนเลยอ่ะเจ้าของบ้านเล่านาทีหนีตายเพิ่งหลับได้ไม่ถึงชั่วโมง
0: โอ
1: ้เพิ่งจะงีบหลับไปขนาดนั้นเอง
0: แล้วไฟไหม้อ่ะมั้ย
1: ขนาดฝนตกอ่ะไม่อยู่อ่ะบ้านทรงไทย2ชั้นฉีดน้ำคุมเพลิงเป็นชั่วโมงคุณผู้ฟัง
0: ที่หมู่2ตำบลยายแพงเนี่ยนะ
1: ตำบลยายแพงอำเภอหนองคนที
0: จังหวัดสมุทรสงครามนู่นน่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่6คัน
0: โอ้ไปช่วยกันดับไฟ
1: มาจากเทศบาลตำบลกระดังงาเทศบาลอำเภอวันตำบลอำเภอวันเทศบาลบางนกแขวกแม่พูดถึงบางนกแขวกนึกถึงอภิเดชเนาะ
0: นั่น
1: พี่เดชชิดดิลันนักเตะแห่งบางนกแขวกนะ
0: นี่แหละ
1: รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็ไประงับเหตุครับ
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นเนี่ย
1: ถึงมีนายโคสิตอายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านพบว่าเปลวเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ต
0: ั
1: วบ
0: ้
1: านอย่างรุนแรง
0: แรงเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่กำลังตกลงมา
0: แต่เนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้นะ
1: ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได
0: ้แต่ว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะ
1: หมดไปแล้ว1หลังนะ
0: น่าสงสารแก
1: เจ้าของบ้านคือคุณโคสิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเข้านอนตั้งแต่ 3:00 น
0: ครับเข้านอน
1: เร็วกว่าปกติมันง่วงอ่ะ
0: ง่วงนอน
1: ก็ช่างไม่ยังไม่ทัน 4:00 นเลยมั้งแม่เข้ามาปลุก
0: ว่ายังไง
1: ไอ้หนู
0: เรียกนายกแล้วอ้
1: าวเหรอแม่นี่ต้องให้คนข้างบ้านมาช่วยอ่านอีกคนนึงนะ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ไอ้หนูแม่ไฟไหม้บ้าน
0: แม่เล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดนะ
1: แล้วก็ออกมาดูปรากฏว่าพบควันก็รีบลุกไปปลุกชาวบ้านเด้
0: ลูกลุกแล้วชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
1: พอออกมาดูพบว่าไฟกำลังลุกลามอย่างหนักแล้ว
0: แล้วก็ต้นเพลิงเนี่ย
1: ที่สังเกตเห็นอยู่บริเวณฝั่งห้องทำงาน
0: ซึ่งขณะนั้นน่ะ
1: ก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟก็คือ UPS อ่ะแล้วก็อุปกรณ์ทำงานต่างๆนะกันอ่ะที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นเหตุของเพลิงไหม
0: ้อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึง
1: ตนมารู้ว่าไฟไหม้ไฟมันลุกลามหนักแล้วครับฝั่งนึงก็ลงไม่ได้ก็ต้องลงอีกฝั่งนึงเนาะ
0: แล้วก็
1: พอลงมาได้ก็รีบเอาหมาสุนัขเนี่ยนะ
0: สุนัขหมาออกมาด้วย
1: ตอนนั้นอยู่ในบ้านกัน3คนไฟมันเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไฟมันไหม้แรงแล้ว
1: ครับเจ้าของบ้านก็ยังเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านทรงไทย2ชั้น
0: แล้วชั้นบนเป็นยังไง
1: มี2ห้องนอน1ห้องน้ำ
0: แล้วพื้นที่ต่างๆ
1: มันเชื่อมต่อถึงกันหมดอะ
0: เมื่อไฟไหม้แล้วแ
1: ต่มันติดมันก็ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านได้อย่างรวดเร็ว
0: และปกติเนี่ยจะเข้านอนประมาณเที่ยงคืน
1: แต่วันนี้เกิดรู้สึกโอ๊ยมันง่วงเหงาหานอนผิดปกติ
0: จนกระทั่ง 3:00 นเนี่ย
1: ก็เข้านอนก็เกิดเหตุในช่วง 4:00 นแหละ
0: หลังจากหลับไปได้สักชั่วโมงนึงเนี่ยนะ
1: ครับก็เกิดไฟไหม้ถ้าวันนั้นตนไม่นอนเหมือนทุกวันนะ
0: เป็นยังไง
1: เหตุการณ์ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็จะรู้ได้เร็ว
0: แก้ไขได้ทันเนี่ย
1: แต่มารู้ตอนนี้ไฟมันลามไปซะแล้ว
0: สำหรับคุณแม่ล่ะ
1: ขณะนี้ปลอดภัยไปพักอยู่ที่บ้านข้างเคียงแล้ว
0: อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้เนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: เอาไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งนึง
1: รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
0: นี่ไฟไหม้
1: พูดถึงไฟไหม้นี่มันต้องรอช้านะ
0: ทำไม
1: รีบบอกให้รู้เลยนะมันมีเด็กนักเรียนอยู่คนนึงไงรีบไปหาครูเลยครู
0: ว่าไง
1: ครูกำลังกินข้าวอยู
0: ่
1: คุณครูขาว่าไงลูกจะว่าไงหนูมีอะไรจะเล่าให้ครูฟังเดี๋ยวขอครูกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะ
0: อ๋อให้ครูกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่า
1: พอกินข้าวอิ่มน้ำสำราญแล้วค่อยเล่าอะไรให้ครูฟังนะยิ้มไปกินไปก็แก๊กก็แก๊กแหมวันนั้น
0: สักครึ่งชั่วโมงก็ต้องกิน
1: เนอะผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่ากินช้าก
0: ินกระมิดกระเมียน
1: เออแล้วก็แหมควรจะจิบน้ำติดละพอเช็ดปากเช็ดคอแต่เอาว่าไงมาจ้าลูกเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ลูกให้ครูฟังละลูกมีคนมาบอกว่าที่บ้านครูไฟไหม้ค่ะ
0: โอ้โหแล้วเป็นยังไงอ่ะเด
1: ้อทำไมต้องบอกเนี่ยจะบอกก็จะกินข้าวก่อนนะ
0: แบบบรรดาตีครูหรือตีเด็กเนี่ย
1: ตีครูอ่ะเด้
0: ตีครูไง
1: มันห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
0: เราจะแจ้งเตือนก่อน
1: ท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้มีอุปกรณ์คุณโปรดทราบตุ้งตุ้งตุ้งขณะนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชั้นที่3พอพูดจบหมดเลย3ชั้น
0: ไปเกลี้ยงแล้วกว่า
1: ครับ
0: มันจะต้องไปเปิดทำไมไฟไหม้มันต้องรีบพูดเลยไฟไหม้ห้างนี
1: ่นี่เรื่องตลกไอ้เรื่องจริงคือเด็ก นะคืออย่างหน่วยงานราชการก็จะมีการซ้อมกันไงซ้อมวิธีการหนีไฟขนของหนีไฟจุดที่รวมพลเอาคนแก่มาไว้ตรงนี
0: ้
1: เอาทรัพย์สินอะไรมากองไว้ตรงนี้ก็จะซ้อมกันตลอดแหละ
0: ใช่
1: ใช่ไหมในสถานที่ราชการน่ะก็จะมีการซ้อมกันอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกกันมาไง
0: ครับ
1: แต่เหตุเกิดไฟไหม้เนี่ยที่บอกได้เร็วที่สุดก็คว้าอะไรก็ได้ข้างๆบ้านเราเนี่ยเคาะถ้วยชามกะละมังโก้งกลางกองกลางเหมือนนี่ไอ้อะไรจันทรุปราคา
0: ที่เขาตีกระโหลก6กะลา
1: เออนั่นแหละ
0: สังกะสีรั้วบ้านอะไรเนี่ยนะ
1: ครับไม่เหมือนสมเกียรติบ้านกงธนู
0: เป็นไงอ่ะ
1: เป่าสังกะสีตีหนังแห้งได้ตังค์ด้วยนะ
0: ได้ทุกวัน
1: เออเคาะไปเลยครับโป่งมังบงมังขนาดพระนะพระยังเคาะเคาะระฆังเคาะกลองกลางคืนเหตุเกิดไฟไหม้หรือมีโจรมาปล้นวัดเนี่ยนะ
0: ก็ยังเขาก็ต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในชุมชนได้รู
1: ้สมัยก่อนอยู่บ้านนอกแล้วในโจรปล้นวัดนี่อะไรเงี้ยนะพระเจ้าลุกมาตีของนางนางนางนางนางนางนางนางแม่แต่สีกาปล้นเจ้าวาดนี่เงียบกิ๊บ
0: เงียบไง
1: เงียบเป็นไป
0: โอ้ตอนนี้รู้แล้วนะ
1: ครับมีเด็กผู้หญิงเนี่ยคนเด็กชายคนหนึ่งไปโรงพยาบาลฮะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปทำที่ท่าไหนไม่รู้ช่วยพยาบาลเอากรรไกรไปตัดนิ้วเด็กขาดเลย
0: อ้าวตัดทำไมอ่ะนะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะมีข่าวมาเนี่ยทางสสจจังหวัดยะโสธร
0: สั่งพักงานเนี่ย
1: ผู้ช่วยพยาบาลไปทำเด็กอายุ1ขวบอ่ะ
0: อ้าว
1: นิ้วอ่ะขาดอ่ะ
0: เอ้า
1: ไปทำที่ท่าไหนครับพี่นุ
0: โอ้
1: ไปก็แจ้งความแล้วนี่
0: แจ้งความไง
1: ครับชาวยะโสธรโพสต์ร้องเรียนลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
0: ในจังหวัดนี่แหละ
1: ใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซพันสายน้ำเกลือเนี
0: ่
1: ยเกิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงไปตัดโคนปลายนิ้วอ่ะ
0: เป็นไง
1: ไปตัดโดนปลายนิ้วมีโคนนิ้วนิ้วชี้ข้างขวาของลูกจนขาด
0: เด็กนิ้วขาดเน
1: ี่ยแล้วทีนี้จะเอาอะไรชี้หน้าเขาล่ะทีเนี้ย
0: โอ้น่าสงสารเด็กเน
1: า
0: ะ
1: เออล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ของเด็กได้เดินทางไปแจ้งความ
0: ที่สภ.เมืองยะโสธรเรียบร้อยแล้ว
1: เบื้องต้นตำรวจเตรียมตั้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รอผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: แล้วก็เตรียมตัวเรียกผู้ช่วยพยาบาลชายเนี่ยนะ
1: ที่คอเหตุเข้ามาสอบปากคำอย่างเป็นทางการ
0: โอ้เป็นผู้ชาย
1: ขณะที่บทลงโทษทางวินัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
0: มีคำสั่งด่วนให้
1: สั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันที
0: พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
1: หากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
0: ก็จะมีโทษสูงสุดคือ
1: ไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ
0: ต่อมาทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
1: ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว
0: โดยยืนยันว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
1: ได้ดูแลและส่งตัวน้องไปผ่าตัดนิ้วเร่งด่วนที่เกี่ยวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธัญกรรมมือ
0: ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
1: ซ
0: ึ่
1: งผลการผ่าตัดรอบ2ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
0: ผ่านไปได้ดี
1: แต่ยังต้องเฝ้าระวังอาการติดเชื้อและการไหลเวียนของโลหิตอย่างใกล้ชิด
0: ในส่วนของมาตรการการเยียวยา
1: สปช.ยะโสธรย้ำชัดเจนว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
0: รวมทั้งการชดเชยเยียวยาตามสิทธิสูงสุดอย่างเป็นธรรมที่สุด
1: และได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทบทวนระบบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์การแพทย
0: ์
1: เพื่อให้เกิดความเหตุการณ์สะเทือนใจเนี้ยอย่าให้เกิดซ้ำรอยอีก
0: ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นอีกนะ
1: สสช.เนี่ยเขาไม่ค่อยว่างเขาจ้องจะฟังวิทยุไอ้พวกดีเจนักจัดรายการวิทยุชุมชนนั่นแหละ
0: โอ
1: ้ไหนพูดผิดพูดไปแล้วก็มีหนังสือเตือนเตือนไม่เตือนเปล่าเอ้าสั่งปิดสั่งปรับอีกเอ้าสถานีวิทยุปิดไปตั้ง2ปีแล้วยังมีหนังสือมาถึงอีกอ่ะ
0: โอ้ยังขยันทำงาน
1: เออผมไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกันนะ
0: ไม่รู้ไง
1: FM 93เขาประงามผมโดนอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้อ้าว
1: ปิดไปตั้ง3ปีเลยนะหาว่าเพิกเฉยนะแต่เขาบอกของกสทช.มั้งกสทช.ทำหนังสือบ้างอันนี้ขออภัยฮะไม่ใช่สทช.แต่กสทช.ก็ได้หนังสือมาจากสทช.ไงใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวว่ากันไป
1: ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เน
0: ี่ยเป็นไง
1: นึกจะโฆษณาอะไรก็โฆษณานึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเชียร์อะไรก็เชียร์แต่ว่า 100คนเนี่ยประมาณ90คนบ่นว่าไม่ตรงปกอ่ะนะเพราะนั้นเอาที่สบายใจครับคุณผู้ฟังซื้อกับไอ้คนที่มันเห็นตัวกันเนี่ยได้ตรงปกไม่ตรงปกมันต่อว่ากันได้ไง
0: รู้จัก
1: เวลาเราซื้อในออนไลน์เนี่ยนะพ
0: อ
1: ซื้อไปปุ๊บได้ไม่ตรงปกมันรู้จะไปด่าใครแล้ว
0: แล้วไม่รู้คนไหนด้วย
1: ไม่รู้จะไปต่อว่าใครเนี่ย
0: หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยฟัง
1: เออร้านเจ๊หมูนี่ไปสิ
0: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
1: ตรงปกไม่ต้องห่วงอ่ะ
0: ยังไม่มีอยู่กับโกโก้เท่านั้นเนี่ย
1: ยังไม่มีแต่โกโก
0: ้
1: นะโกโก้ยังไม่
0: ม
1: ีนี่โรงพยาบาลมอบไป 4,000 บาทเดียวยาเด็กเนี่ย
0: อ้าวช่วยกันไป
1: ช่วยกันไปค่ารักษาพยาบาลเนี
0: ่
1: ยแต่ไล่เงาคนที่ทำมารับผิดชอบครอบครัวก็แจ้งความแล้วล่ะ
0: แจ้งความ
1: ไอ้คนที่ตัดไม่รู้ไปไหน
0: โอ้สงสารเด็กก็สิ
1: องคุลิมานกับชาติมาเกิดเรื่องไงวะ
0: เอาร้อยคอเลยไง
1: นี่ได้กูได้แล้ว1นิ้วทางโรงพยาบาลต้นเรื่องหอบกระเช้าก็ไปเยี่ยมกระเช้าสวยอยู่นะ
0: อันนี้เขาก็ต้องไปเยี่ยมมาได
1: ้ให้เงิน 4,000
0: เอาไปช่วยกันไป
1: ครับเด็กขวบหนึ่งถ้าตัด2นิ้วจะคงให้ 8,000 นะ
0: อันนี้
1: ช่วยพยาบาลสะเพ้า
0: ได้พิการด้วยเนี่ย
1: ได้เลย
0: ได
1: ้ไม่มีนิ้วชี้หน้า
0: หน้าสงสารเด็กกันดิ
1: สงสารครับ
0: เด็กกำลังเด็กก็โตไปก็จะอายนะ
1: มันต้องมีความชำนาญนะคุณผู้ฟัง
0: อ
1: ันนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งนายแพทย์สตจทั้งคุณหมอผู้รับผิดชอบ
0: เขาก็ดูแลอยู่แล้ว
1: แต่ละเคสละเคสเนี่ยนะครับต้องดูแลต้องฝึกกันนี่เชี่ยวชาญดังนั้นเถอะ
0: ตะไคร้คงจะคม
1: คมครับกันไกลโรงพยาบาลน่ะคมกริบเลยแต่คมสู้ใบมีดโกนของนายกชวนไม่ได
0: ้เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหนั้นอาบน้ำผึ้งอยู่นะ
0: ขนาดนั้นเลยเนอะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวนี้ยังคมอยู่ไหม
1: ค
0: ม
1: ไม่ต้องห่วงอ่ะ
0: มันก่อนเห็นมาลพบุรีเนี่ย
1: มาเป็นประธานงานพระราชทานเบื้องศพคุณ
0: อดีตสสนะ
1: สสนิพนธราภูมินะว่ากันไป
0: ว่ากัน
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ ผม
0: เดี๋ยวโทรไป
1: เดี๋ยวโทรไปนะครับวันนี้โกโก้ขายดีมากเช้าเนี่ยเยอะมากเลยรวมไปถึงวิทยุด้วยนะ
0: วิทยุมาแล้วนะ
1: มา10เครื่องไปแล้ว4จ้า
0: สั่งซื้อการเครื่องละ600นะ
1: ซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเหลือ500บาทเท่านั้นแหละ
0: ก็ซื้อสินค้าสักอย่างก็จะได้ลดลงไป100อ่ะนะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีแป๊บ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วย
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศ ีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
8: บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรล่ะครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
21: เร่งรีบต้องนี
22: ้เกสรบัวหลวง
21: ดอกสารพี
22: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ
19: เลอา
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
23: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
14: ไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพพร้อมเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.ก่อนกกต.พิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
24: โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจัดกิจกรรมวันที่13กันยายนภายใต้แนวคิดสั่งฟ้องสว.ชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความเห็นต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปี2567กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 10:00 นเดินผ่านสะพานควายอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทและราชทีวีก่อนถึงหอศิลป์โดยนัดหมายรวมตัวในเวลา 16:00 นภายในงานไอลอเตรียมเปิดข้อมูลเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสวหรือสว3รวมถึงรายชื่อผู้ช่วยสวเพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับผู้ช่วยสว.กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นก่อนวันที่14กันยายนซึ่งกกต.เตรียมพิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยมีแนวทางพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้งหมดสั่งฟ้องบางส่วนหรือไม่สั่งฟ้องทั้งนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะไม่มีช่องทางตามกฎหมายเลือกสว.เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในประเด็นดังกล่าวต่อไปนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีกิจกรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศในวันเดียวกันณัฐชัยดิษฐ์พลอยรายงาน
14: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้พาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับฟ้าผ่าว่าแม้ไม่เกิดฝนตกก็ฟ้าผ่าได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
25: รู้ทันภัยพิบัติ
26: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟ้าผ่าในบางจุดทั้งที่ฝนยังไม่ตกด้วยซ้ำมันอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะบางครั้งเรายังไม่เห็นฝนตกเลยแต่ทำไมได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วบางทีก็เห็นฟ้าแลบอยู่ไกลๆนั่นไม่ได้หมายความว่าพายุอยู่ไกลจนเราไม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าฟ้าผ่าสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่ฝนจะตกมาถึงบริเวณที่เราอยู่ด้วยซ้ำโดยเฉพาะฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถพุ่งออกมาได้บริเวณพายุไปยังพื้นที่รอบๆค่ะดังนั้นต่อให้บริเวณที่เราอยู่ยังไม่มีฝนตกแต่ถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วสิ่งที่หลายคนทำผิดคือยังอยู่กลางแจ้งเพราะคิดว่าฝนยังไม่ตก คงไม่เป็นอะไรทั้งที่บริเวณนั้นเป็นบริเวณกว้างสนามกีฬาชายหาดหรือพื้นที่สูงเหล่านี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถอยู่เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะรวมไปถึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ซึ่งแม้จะช่วยบังฝนได้แต่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่าทางที่ดีที่สุด
0: GMP เลขอย16-1-0667-65-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ
1: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 081-290-1691 081-290-1691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากว่า19ปี ดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิ

0: ลับมาชั่วโมงที่สองครับลุงโชเล่
1: มาล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ย
1: ัง
0: อยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ส่งวอสปอร์กลับบ้านไปแล้วกลางคืนก็มาเจอกันใหม
1: ่นั่นวอสปอร์
0: จอสอนหนึ่งยังอยู่ด้วยกันครับ
1: แล้วก็เสียงจากข้าจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: ครับผมวันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะ
1: ถ้าจอทลอนี่ยาวเลย
0: ยาวเลยเดี๋ยววันนี้ก็เขาจะไปตลาดนัดที่ไหน
1: ตลาด
0: ดอนพุธดอนพุธ
1: ดอนพุธสุดโสภาเนี่ยนะ
0: สุดโสภาเนี่ยนะฮะ
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ย
0: ฉะนั้นไม่ปวดท้องเจอกัน
1: บิดาเขาไปเข
0: าจะเอาปุ๋ยก็บอก
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับ
1: โอ้ไปบอกเขาซะก่อน
0: แต่ที่แน่ๆลูกน้องผมสิ
1: เป็นไง
0: บอกจะไปด้วยไม่ให้ไปซะแล้วไปก็แล้วนะ

0: จะไปเขาอินซอนนะดิ
1: ไปก็ไปเอาส่วนแบ่งก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เอาได้ที่ไหนแล้วให้เขาหมดแหละ
1: ให้เขาหมดเลยไง
0: ครับบ้านน้องน้ำพึ่งเชียงเดิมนะตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: ไปแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: รอรับปุ๋ยด้วย
0: รอรับโทรศัพท์ด้วยนะมันไม่ใช่เบอร์ลุงช้างไม่รับอีกนะ
1: ไอ้ลูกๆและหลานเขาไปกัน
0: ครับแล้วก็วัดที่ยังไม่ได้แจ้งมาที่เลื่อนเป็นจากหนึ่งพฤศจิกาเป็นสามพฤศจิกเนี่ยป่าชนีแล้วเจ้ายังไม่โทรมาอีกเออก็เลยไม่รู้สิ
1: วัดไหนแน่นะ
0: แต่ทีนี้เราก็ปัดประกาศไปตามที่เราจดไว้ก่อน
1: ตามนี้ไปก่อนกันแล้วกัน
0: ครับแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ฟังเราสิ
1: วันนี้ก็คงยังไม่ได้ฟังแล้วบ้าง
0: ถ้าฟังก็คงโทรมาแล้วล่ะป่าชนีแล้วใช่ไห
1: ม
0: สิบกว่านาทีแล้วนี
1: ่นาน
0: ชั่วโมงที่สองแล้วนะ
1: ชั่วโมงที่สองของเราเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้
0: าวเดี๋ยวค่อยประกาศมั้งตอนกลางๆหรือเอาไงดีหรือประกาศเลยประกาศเลยประกาศเลยทำบุญทำบุญด้วยตอนนี้คนกำลังหันหลังเข้าวัดกันอยู
1: ่
0: ช่วยกันหันหน้าเข้าวัดไปทำบุญกันหน่อยเร็วว
1: ัดบ้านนอกบางก็ได้
0: ครับผมอยากจะสร้างสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งให้เสร็จทีได้หาลิเกโชเล่ไป
1: โชเล่ชาติลักไปทำการแสดงฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยใช่ไหม
0: อย่าลืมโทรหาลุงช้างนะเดี๋ยวลุงช้างไปทำสัญญาเองถ้าโทรหาโชเล่ลุงช้างไม่ไปนะเอ้างอนเออนี่ลุงคดลุงคด
1: ว่าไงอ่ะ
0: โทรมาสั่งซื้อโกโก้แล้ว
1: ตอนเนี้ยนะ
0: เออเอาโกโก้ไปกินแล้วลุงคดอ่ะ
1: อ้
0: าวถ้าชอบใจก็ซื้อตั้งโรงทานเลย
1: นั่นสิ
0: ใครจะซื้อตั้งโรงทานจะซื้อหลายกล่องเนี่ยผมส่งราคาพิเศษอ่ะ
1: ลดให้อ่ะนะ
0: ถ้ามันอร่อยอ่ะ
1: โกโก้นะ
0: เออ
1: โกโก้ชูใช่ไ
0: หมชู
1: โกโก
0: ้ชูอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: ครับ
0: อ้าววัดบางพึ่งก่อนเลย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: นี่สะคดถ้าอร่อยแล้วซื้อไปตั้งโรงทานเลยนะ
1: บอกให้บอกให้
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เจอเรา3คนเลยนะไปตั้งโรงทานน่ะ
1: ไปการไปการ
0: ครับผม
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเขามี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: เอาส่งข่าวไปยังวัดโคกหม้อด้วยครับกฐินเมื่อไหร่นะท่านผอ.อเนก
1: แชมช้อยเนอะ
0: แชมช้อยส่งข่าวด้วยนะ
1: ข่าววัดโคกหม้อ
0: วัดโคกหม้อปีนี้ไม่ต้องเอาพระอุยานไหมผมรับตอนนี้สองคนผมอุยานแล้ว
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: โดนยายแชมมั่งยายแหม่มมั่งดึงกันคนละข้างสองข้างดึงไม่เท่ากันเนี่ย
1: วัดโคกหม้อนี่ยังไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะ
0: ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะประกาศที่

0: พ่อพาหูยานมาให้เลยอ่ะทีนี้ขออนุญาตไม่เอาพาหูยานตังก็ไม่เอาก็สารทั้งสองสอบพอ
1: เอาไปถ่ายย่า
0: เอาไปตั้งปักธูปไง
1: เอาก็ทำบุญกันนะจะเป็น500พันหนึ่งแล้วแต่กำลังศรัทธา
0: 10 บาทไปเถอะไปที่วัดกันเองเลย
1: แล้วจะไปออกลงทานทุกวัดไปได้เลย
0: ครับ
1: อ
0: ตอนนี้คึกคักนะลงทานเยอะ
1: กระลา
0: หันหน้าเข้าวัดดีกว่านี่ครับ
1: ไปทำบุญกันวัดบ้านนอกเนี่ยนะ
0: อย่าไปหันหลังให้วัดกันนักหนาเลยวัดก็ยังดีอยู่แหละแต่คนบริหารวัดมันไม่ได้เรื่อง
1: นั่น
0: โต๊ะก็มีไว้นั่งกินข้าวไปทำอย่างอื่น
1: โอ้แล้วตอนนี้โต๊ะขายดีนะ
0: โอ้ถ้าตีท่อมเขาไม่เอากันนะเสนียด
1: โอ้เขาจะประมูลกันอยู่น่ะ
0: โอ้ยไปทำอะไรอ่ะ
1: อ้าวประมูลเราไปตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ย
0: ควรจะเป็นจุดเช็คอินไงมาเที่ยววัดนี้ต้องดูที่โต๊ะตัวไหนว่าอะไร
1: แบบติ๊กต็อกไงหัวตื้อโต๊ะไปเมียก็ภูมิใจผลสุดท้ายหลับคาโต๊ะนะ
0: เอามาทำไมในโต๊ะเดี๋ยวคืนนี้มึงก็รู้ใช่ไหมเมียลุกมาดูผัวนอนอยู่บนโต๊ะนะ
1: หลับ
0: สนิท
1: เออ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: อ
0: ื
1: ม
0: แหมเจ็บใจชั่วโมงนี้เราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรกันแล้วเขารู้กันหมดแล
1: ้
0: วว่าโกโก้เป็นก็อร่
1: อ
0: ยกาแฟก็เพื่อสุขภาพ
1: กาแฟสองสูตรเนี่ยนะ
0: บำรุงสายตาก็ต้องยาย่าบิงแล้วแม่ก็ดีแคร
1: ์มีสองอย่าง
0: บำรุงไตก็ต้องนี่แหละโปรมิกออยจะบำรุงร่างกายสร้างความเขาเรียกว่าโปรตีนสร้างโปรตีนให้กับร่างกายกล้ามเนื้อให้กับร่างกายก็ต้องเป็น
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: จะมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทาน
1: มะละกินกของเราควบคู่กับยาโรงพยาบาลเลย
0: ครับผม
1: ราคาเดียวกันกับนู่นน่ะน้ำมันงาดำน่ะ
0: ใช่งาดำกินก่อนนอนสองเม็ดแต่ถ้าเป็นมะระนี่กินพร้อมกับยาโรงพยาบาลเลย
1: มะละกินกเนี่ยนะ
0: 60 เม็ดเนี่ยเป็นเดือนนะกินวันละครั้งเดียวนะ
1: ท่านที่เป็นเบาหวานไปหาหมอหมอให้ยาเบาหวานมากินมะละกินกเราควบคู่ไป
0: นี่แล้วก็กาแฟสักแก้วนึงนะจ้วบหมดแก้วตามด้วยมะระทั้ง2 เม็ดแล้วก็ตบตูดด้วยโกโก้สักแก้วหนึ่งโอ้โห
1: คือใจ
0: ผมแนะนำมาตื่นเช้ามาเนี่ยยังไม่ต้องกินกาแฟหรอกนะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ได
0: ้แล้วก็กินโกโก้สายๆหน่อยเขากินกาแฟใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนี่นะรับประทานแบบแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกก็300
0: แต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกเสื่อมกระดูกพุกระดูกพุน
1: อันนี้ไทยแคลพัดนะ
0: ครับตาชีไม่พุ่งไม่จวดปวดชีบ่อย
1: ต้องรับประทานโฟกัสนะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4-5ตะมน
1: รับประทานสายเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: สายเลื่อมจอย
0: ถ้าใจร้อนอยากจะพูดพลาดเร็วๆก็จอยมิกฟู้ดชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะ
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
0: ขายราคาเดียวกันกับไอ้ฮาว
1: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ส
0: ่วนใครที่มีปัญหาฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: 350 บาทนุ่นมีตั้ง60 เม็ดนุ่นซื้อทีละกระปุกก็ได้
1: ได้
0: แต่ถ้าซื้อ4-3ปลูกเขาขายพันเดียว
1: 3ปลูกพันนะ
0: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: อ
0: ันนี้ซื้อไม่ขายนะกระปุกเดียวอ่ะซ
1: ื
0: ้อกระปุกละ150ซื้อ3กระปุก400ซื้อ6กระปุกขึ้นไปเหลือกระปุกละ
1: กระปุกละ
0: 100 บาท
1: 100บาทนะ
0: ครับผ
1: ม
0: แต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการอยากจะได้ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสดวันนี้ใจเย็นนิดนึงนะวิทยุมาแล้ว
1: นะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อได้ที่ไหน
0: เบอร์โทร
2: 0812901691ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังก่อนเร็ว
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานนึงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับ
0: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
0: ครับผมแล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081
0: ครับ
2: 924
0: จ้า
2: 4377ครับ
0: เ แล้วท่านจะซื้อปุ๋ยล่ะ
2: 0858482839ครับ
0: ชื่อดีเจอะไรเนี่ย
2: ตาราเรเตเต
0: โอ้แฟนรายการถามถึงกันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองลืมไปหรือยังไงพิธีสวดยันทุนยันทุนลืมยัง
2: ยัง
0: ไม่ลืมมาสวดยันทุนให้ปู่ย่าฟังหน่อย
2: มีมิตรตังอ่ะว่ามังคารัญโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคารัญโยจามะนาโปสกุณสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังสังฆานุภะธรรมานุภะเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอัปวมังคารัญจโยจามานาโปสกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
0: นานๆมาทีชักจะสะดุดแล้วนี่ใช่ไหมอ่านข่าวนี้หน่อยอ่านข่าวนี้หน่อยเนี่ยแจ้งจับอะไรเนี่ย
2: แจ้งจับครูโหด4นักเรียนถูกครูเตะเอามีดจี้จ่อครูอยากตายไหมเพราะเหตุโดดงานกีฬาสี
0: นี่พอแจ้งจับครูเลยเพราะว่าครูไปเตะนักเรียนแล้วเอามีดจี้จ่อที่ครูเด็กด้วยมึงอยากตายไหมเนี่ยเพราะว่าเด็ก4คนเนี่ยโดดเรียนไงกีฬาสีไงสสเบียร์ยุทธยาควงชัดตลาดไทยพา4เด็กชายพร้อมผู้ปกครองแจ้งความกล่าวหาครูดุริยางนะทำร้ายใช้มีดข่มขู่หลังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกีฬาเผยเด็กถูกเตะกดหัวใช้มีดขู่มึงอยากตายไห
1: ม
0: หลังเกิดเหตุครูก็ขอเข้าความเป็นธรรมนะห้างว่าเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุครูเข้าขอโทษอ้างเครียดจากงานกีฬาด้านตำรวจเตรียมสอบสหวิชาชีพเด็กเพื่อดำเนินคดีครับ
1: น่า
0: อ้าวตะละเลเตเตอ่านซิเมื่ออะไร
2: เมื่อกลางดึกวันที่13กันยายนที่สพพระนครศรีอยุธยานายทรงพลสุสมบูรณ์ส
0: พระนครศรี
2: พระนครศรีอยุธยาเขต1
0: พร้อมด้วย
2: นาย
0: ชัดชัย
2: กิตติ
0: ชัย
2: หร
0: ือ
2: ชัด
0: ตลาดไทยท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษของสสนำผู้ปกครองพร้อมเด็กนักเรียนชายกี่คนครับ
2: ใส
0: ่เข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
2: พระนครศรีอยุธยา
0: ครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเด็กทั้ง4รายถูก
2: คุณครู
0: โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2: สังกัดเทศบาล
0: นคร
2: พระนครศรีอยุธยาทำร้ายร่างกายภายในห้องเรียนและห้องดนตรีหลังเด็กไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
0: โอเคเอาเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวปู่สองปู่อ่านข่าวก่อนนะ
1: ไปเกมตัวไปเซเว่น
0: จะไปส่งปุ๋ยกับพ่อกับแม่หรือเปล่าเนี่ย
1: ไป
0: ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวไปเซเว่นนี่ไปกินไก่ดีกว่ามั้ง
3: ฮ
0: ะ
3: ปู่ละปาก
1: ปู่ละปากแล้วนะ
0: ไม่ขู่ใครอ
1: ย่าไปโกหกหลานไม่ได้
0: เรื่องราวของครูเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่สนใจหลังจากผู้ปกครองทราบเรื่องจากเด็กแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน
1: ์โดยผู้ปกครองต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: และดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าเป็นกระทำความผิดจริงนางสาวบุตรอายุ31ปีเป็นมารดาของเด็กชายอมตะ ้องขออภัยครับเด็กชายอาตอมอายุ11ปี
1: เป็นนักเรียนชั้นป.5 เปิดเผย
0: บอกก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองรายอื่นสอบถามบอกว่าทราบหรือไม่ลูกถูกครูเตะ
1: จึงได้สอบถามลูกชาย
0: กระทั่งเด็กยอมเล่าให้ฟังว่าถูกครูเตะบริเวณหน้าท้อง
1: และกระทั่งด้านหลัง
0: รวมทั้งถูกตีโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ทางด้านการสอบถาม
0: สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1: โดยครูได้มอบหมายกับลูกชายของตนเองเนี่ย
0: ทำหน้าที่ถือป้ายแต่เด็กไม่ได้บอกผู้ปกครอง
1: อ้าว
0: แล้วก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็ต้องวันรุ่งขึ้น
1: ครูเรียกเด็กนักเรียนเข้าไปสอบถาม
0: ก่อนเกิดเหตุการณ์ทำร้ายตามที่เด็กเล่าให้ฟัง
1: โดยเด็กทั้ง4รายเนี่ย
0: ถูกเรียกเข้าไปในห้องบริเวณห้องดนตรีแล้วก็ยังเล่าว่าม
1: ีการนำมีดมาข่มขู่ด้วยนะ
0: ครับนางบุตรบอกว่าหลังทราบเรื่องครูก็เดินทางมาที่บ้านเพื่อขอโทษครอบครัวครูคนนี
1: ้มาขอโทษกับทางครอบครัว
0: โดยให้เห็นว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ยมันเครียดมาจากงานกีฬ
1: า
0: เนื่องจากไม่มีเด็กมาทำหน้าที่ถือป้ายแล้วก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความเครียด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ตนเองก็ต้องการให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
1: เด็กคนดังกล่าวยังบอกอีกว่า
0: หลังจากไม่ได้ไปโรงเรียน2วันเพื่อกลับไปโรงเรียนครูก็สอบถามถึงสาเหตุก่อนเตะ
1: เมื่อกลับไปโรงเรียนสอบถามเนี่ย
0: ถามสาเหตุทำไมไม่มา
1: เตะด้านหลังไปสองครั้ง
0: ป้าบป้าบ
1: ครูโมโห
0: จากนั้นเรียกเข้าไปห้องดนตรีและกล่าวตำหนิก่อนมีการกดศีรษะและนำมีดมาจ่อบริเวณหน้าอก
1: โอ้เล่นมีดเลยหรือ
0: ไงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กทั้งหมด4คนนะ
1: ขณะเกิดเหตุก็รู้สึกว่ากลัว
0: ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกผู้ปกครอง
1: เนื่องว่าจะ
0: ข่มขู่ไว้อะ
1: ข่มขู่เอาไว้
0: มึงจะไปบอกใครนะมึงจะบอกใครนะกระทั่งเรื่องทราบถึงผู้ปกครองก็เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ทางด้านของนางสาวพรอายุ43ปี
0: มารดาของเด็กชายบู
1: อายุ12ปี
0: อันนี้นักเรียนชั้นป .6
1: ทราบเรื่องภายหลังเหมือนกัน
0: ลูกชายกลับจากโรงเรียนโดยลูกถามว่าจะให้ตำรวจไปจับครูหรือไม
1: ่
0: พร้อมกับเล่าว่าครูนำมีดมาจี
1: ้เล่นมีดได้ยังไง
0: ก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดต่อผู้ปกครองของเด็กที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จึงทราบว่า
1: เด็กทั้ง4รายได้ให้ข้อมูลว่าถูกกระทำลักษณะเดียวกันนี่แหละ
0: นางสาวพรบอกว่าครูเดินทางมาที่บ้านเลยนะ
1: มาขอโทษ
0: ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริงครับ
1: แต่ตนเองไม่สามารถยอมรับได
0: ้ไม่ยอมสามารถยอมรับการกระทำของครูได
1: ้โดยเฉพาะข้อหาเนี่ย
0: มีการใช้มีดขู่แล้วก็กดศีรษะเด็กเนี่ย
1: แล้วก็จะต้องดำเนินคดีให้ตามกฎหมายด้วย
0: เออเลี้ยงลูกมากูไม่เคยกดหัวมาเลย
1: แล้วมาใช้มีดข่มขู่ด้วยนะ
0: ด้านเด็กชายบูเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม
1: เนื่องจากตื่นสายอ่ะ
0: พอกลับไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นครูเรียกเข้าไปในห้องโยธวาทิตย
1: ์แล้วก็หยิบมีดออกมาจากตู้
0: แล้วถามในลักษณะข่มขู่มึงอยากตายไหม
1: มึงอยากตายไหม
0: ฉะนั้นก็ใช้มีดจี้แล้วกดศีรษะพร้อมตำหนิเรื่องการไม่เข้าร่วมกิจกรรม
1: หลังเกิดเหตุทำให้รู้สึกไม่ไว้วางใจอีก
0: ขณะที่อีกคนหนึ่งชื่อน้องพีอายุ11ปี
1: อันนี้ก็เป็นนักเรียนผู้เสียหายอีกรายน
0: ึงเล่าให้ฟังว่าครูเรียกเข้าไปในห้องโยธวาทิตย
1: ์แล้วก็หยิบมีดมาออกมา
0: ถามลักษณะข่มขู
1: ่
0: จากนั้นก็ใช้มีดจี้บริเวณศีรษะแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
1: ทำให้ตนรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ไม่ไว้วางใจในตัวของครู
0: จากเดิมที่ตั้งใจจะฝึกซ้อมวงโยธวาทิตย์เพื่อทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน
1: ทางด้านของ
0: นายชัดชัยกิติชัยหรือว่าชัดตลาดไทยบอกว่า
1: ผู้ปกครองได้ประสานไปทางด้านของนายทรงพลสุขสมบูรณ์
0: สสพระนครศรีอยุธยาเขต1เพื่อขอความช่วยเหลือ
1: จึงได้เดินทางไปพบผู้ปกครองเด็กทั้ง4ราย
0: พร้อมพาไปเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ชัดตลาดไทยบอกว่าจากการพูดคุยกับเด็กเบื้องต้นเด็กให้ข้อมูลว่าถูกครูทำร้าย
1: เตะแล้วก็
0: จิกศีรษะ
1: จิกศีรษะแล้วก็ใช้มีดข่มขู่
0: ซึ่งเห็นว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่เด็กให้ข้อมูล
1: ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุ
0: เนื่องจากผู้เสียหายยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเด็กชายอยู่เลยไอ้หนูพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่ต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
1: ทางด้านของนายทรงพลสุขสมบูรณ์สสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1
0: ท่านบอกว่าเบื้องต้นได้นำเด็กทั้ง4รายพร้อมผู้ปกครองเข้าแจ้งความแล้ว
1: แล้วก็จะประสานทีมทนายความ
0: มาช่วยเหลือดูแลในคดีพร้อมประสานเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
1: ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: โดยจะมีการเรียกครูผู้ถูกกล่าวหามาสอบถามถึงเหตุการณ
1: ์แล้วก็พิจารณาตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนตามขั้นตอน
0: นายทรงพลบอกว่าแม้ครูผู้กล่าวหาจะเดินทางไปขอโทษครอบครัวเด็กแล้ว
1: แต่ผู้ปกครองก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดี
0: เนื่องจากเห็นว่าการกระทำตามที่เด็กร้องเรียนนั้นไม่เหมาะสม
1: ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถึงที่สุด
0: ด้านพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันรับเรื่องผู้ปกครอง ไว้เบื้องต้นพร้อมเตรียมนัดสหวิชาชีพ
1: เอาไปสอบปากคำเด็กทั้ง4ราย
0: เนื่องจากว่าทั้ง4คนยังเป็นเยาวชน
1: แล้วก็เชิญครูที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำ
0: เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ภายหลังจากเข้าแจ้งความแล้ว
0: นายทรงพลก็พาเด็กทั้ง4รายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
1: เก็บหลักฐานทางด้านการแพทย์และก็ประกอบการเรื่องคดีด้วย
0: ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคำให้การของเด็กผู้เสียหายและผู้ปกครอง
1: ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: และประพฤติและพฤติการของครูผู้กล่าวหายังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ก็ต้องรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐาน
0: และคำชี้แจงจากทุกฝ่ายก่อนนี้ไม่ได้ฟังความข้างเดียว
1: ก็ต้องสรุปความจริงกันนะนะ
0: ครับผม
1: อ้าวเรื่องของ
0: เป็นครูสอนดนตรีส่วนใหญ่ไม่เครียดนะ
1: จะบันเทิงนะ
0: ครับ
1: สายบันเทิง
0: คือผมยังชื่นชมโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ชื่อโรงเรียนอะไร
1: เ
0: ขาออกคลิปตลอดเลยมีเด็กโก๊ะถักเปียเนี่ยเผาจังเป็ดในมืออาชีพเลยนะยังเด็กอยู่เลยผมบอกว่าผมไม่ได้ชมเด็กนะ
1: ครับ
0: ผมชมครู
1: ครู
0: ผมชมครูที่สอนเด็กนี่แหละจับไอ้พวกปูใส่กระด้งได้อะต้องยอมรับว่าครูเขาเก่งจริงจริ
1: ง
0: นะครับนักเรียนที่อ่านโน้ตสากลนี่เก่งนะผมเคยไปสอน 2-3 โรงเรียนเหมือนกันสอนดนตรีไปสอนดุริยางค์ตอนนั้นทางโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยนะเขายังขาดบุคลากรเกี่ยวกับสอนวงโยธวาทิตอยู่
1: เรื่องของดนตรีเนี่ยนะ
0: ก็ผมได้รับการถูกเชิญไปเป็นครูพิเศษสอนนะ
1: โอ้
0: พอจะไปสอนสักหน่อยแค่นั้นยังไม่ทันอะไรเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ครูเป่าให้ฟังหน่อย
1: ให้ครูเป่าให้ฟังเนี่ยนะ
0: โอ้โหก็จ้างครูมาเป็นครูสอนไม่ได้จ้างมาเป่าให้ฟัง
1: โอ้เด็กอย่าฟังครูเป่าหรอก
0: แต่ก็ภูมิใจนะผมสอนไปโรงเรียนละเทอม
1: โอ้
0: เด็กก็เล่นได้แล้วก็โอเคละก็ใช้ได้ใครจะมาให้สอนอีกไม่เอาแล้วนะ
1: ไม่เอาแล้วไง
0: โอ้โหเด็กแข่งเดี๋ยวนี้
1: เด็กเหนือเราเลยไง
0: ดูที่เนเน
1: ่เนเน่เป็นไง
0: โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ย
1: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: บอกว่าตอนนี้เนเน่เป็นไงพร้อมไหมลูกพร้อม 100%
1: 100%
0: จะลุย AGT 2026รอบไฟนอลซ้อมวันละ4ชั่วโมงนะ
1: หนักเลย
0: น้องก็ตั้งเป้าว่า
1: คว้าแชมป์นะ
0: ใช่
1: เนเน่
0: สัญญาจะทำหลังมาเพียบเลยนะสัญญาแต่ละเรื่องละเรื่องนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแอปคาราบาวดียัง
1: ให้การสนับสนุนแต่งเพลงให้ด้วยนะ
0: แต่งเพลงให้ด้วยแล้วให้เงินสดๆเลย1ล้านบาทเป็นทุนการเดินทางไปต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นผมว่าเอาอีก3คนไปด้วยเถอะนะให้กำลังใจกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาซ้อมมาด้วยกันเนี่ยนะ
0: ใช่คนหนึ่งมือคีย์บอร์ดอายุ11ปีมือกลองอายุ12ปีไอ้คนเล่นกีตาร์เบสก็อายุ11ปี
1: คนอ่านนี่70ป่ะเนี่ยไม่ถึงไง
0: ผมว่าจะไม่โกรธใครเพิ่มนะวันเนี้ย
1: เอาค่ะน่าเห็นจะแสดงความยินดีด้วยนะ
0: ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เด็กๆหลายคนอยากจะเรียนดนตรี
1: หันมาเล่นดนตรีหันมาฟังเพลง
0: นะแอดบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปเล่นดนตรีที่ไหนอ่ะผู้ปกครองจะพาเด็กถือกีตาร์มาขอลายเซ็นน่ะ
1: โอ้
0: บอกโอ้โหมันเป็นอะไรที
1: ่
0: นะเป็นที่กระตุ้นได้มากเลย
1: กระตุ้นความบันเทิงอะนะ
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: ใช่ที
1: ่ก็ไปเสพยาเสพติดไม่ดี
0: รอบชิงชนะเลิศนี่ไม่มีคณะกรรมการให้คะแนนนะ
1: โอ้
0: เอากดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะ
1: ต้องกดแชร์อย่างเดียว
0: ตอนนี้เขาบอกว่าบัตร 2,900 ใบหมดเกลี้ยงใน2ชั่วโมง
1: แล้วบุ๋มว่าไงบุ๋ม
0: ค
1: ุ
0: ณบ
1: ุ
0: ๋มปนัดดาก็ไปส่งกำลังใจฝากคนไทยเชียร์พลังบวกด้วย
1: คนไทยที่อยู่ที่อเมริกาใช่ไหม
0: ครับน้องเนเน่ก็เดินทางไปแล้วพร้อมที่จะโชว์แล้วแต่เมื่อคืนนี้ยังไปแสดงที่ตลาดนัด
1: นานา
0: ไทยรถนานานาคานะครับ
1: นาคาใช่ไหม
0: ศิลปินรุ่นยาวจากภูเก็ตทีมข่าวไปสอบถามพร้อมไหมลูก
1: อ
0: เมริกาก็เขาเรียกอเมริกาสกอตชาเลนจ์นะมันจริงๆเราเรียกอเมริกาก็ชาเลนจ์นะ
1: มัน
0: มีอโพสโตรฟีเอสตัวนึงต้องเลยอ่านว่าอเมริกาสกอตชาเลน
1: จ
0: ์รอบไฟนอลยืนยันเต็มตัวว่าจะ
1: มั่นใจ 100% นะ
0: ครับ
1: หลังจากทุ่มเทซ้อมอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ย
0: ครับเพื่อนเพื่อนแอดคาราบาเขาว่าไงรู้ไหม
1: ว่าไงอ่ะ
0: เพื่อนของแอดก็เป็นฝรั่งเป็นซาวด์อินจิเนียร์อยู่อเมริกา
1: อ๋อเพื่อนว่าไง
0: เฮ้ยแอดเว้ย
1: เ
0: ด็กบ้านมึงเอาเปรียบคนอเมริกาว่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันเล่นเด็กอเมริกาไม่กล้าเล่นโชว์เลย
1: โอ้เด็กเก่งอะดินะหลานผมอะนะ
0: นะอะไรนะ
1: หลานโชเล่เนี่ยโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
0: กลาผม
1: นันเดนเน
0: ่ครับ
1: อาโชคดีนะหลานนะ
0: ขอบคุณป้าศรีด้วยนะป้าศรีนี่ขวัญใจเตเตเลยนะ พอตละเลเตเตมาในภาษีชอบ
1: ชอบง่าย
0: ครับ
1: ไปแล้วเตเตเขาไปเซเว่นแล้วล่ะ
0: ยังเอาตังค์ที่ไหนก็ต้องรอเราร
1: อคุณปู่ไง
0: นี่คนละครึ่งนะเราสองคนเอาวันที่8มกราคมไปดูลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์กันนะ
1: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไปให้กำลังใจลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์กันนะ
0: ลุงช้างไม่ได้ไปนะมาจะพามันเลยโทรบอก
1: ไม่ได้ไปแต่ปิดาเขาก็ไม่มาดูแล้วกันนะ
0: เขากลัวเวลาเขากลัวเชิญไปเล่นลิเกอะไร
1: โอ้เป็นโจ๊กไง
0: ครับ
1: ตลกไง
0: เล่นวันนี้สองวันขำมันนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาตังค์คืนมาเนี่ยนะขำตัวเองนะแต่ตอนนี้เขาแบกปุ๋ยไหวนะเขาแข็งแรงนะ
1: ดีแล้วรู้จักออกกำลังบ้างวันนี้ไปไหนเนี่ยปีดาเนี่ย
0: ดอนพุทธสุดโสภาไงตลาดนัดมารวย
1: ดอนพุทธนะ
0: ครับ
1: ไปอุดหนุนกัน
0: หนุ่มร้อนยาบุกบ้านหาว่าทำคุณใสใส
1: วิ่ง
0: ไล่จับกันอุตลุดเผยเพิ่งออกจากคุกมาได้3เดือน
1: ไม่น่าออกมาเลย
0: ยาไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรุมมาตอยเป็นกระดูกแทบเต้นไม่กิน
1: ไปกินยาบ้า
0: เออ
1: มันก็ดองอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ประสาทร้อน
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นยังไงอ่ะนะ
0: เกิดการระทึกที่บ้านหลังหนึ่งหมู่7ตำบลบ้านจันทน์อำเภอบ้านดุง
1: จังหวัดอุดรธานี
0: นายโอเนี่ยอายุ30แล้วคลั่งยาบ้ามือนี่ถือมีดบุกเข้าไปจะทำร้ายคนในบ้าน
1: โตเลยนะ30ไปเน
0: ี่
1: ยยังไม่เลิกบ้าไงเนี่ย
0: ใช่จนคนในบ้านโตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วเนี่ย
1: นั่นสิ
0: จนคนในหมู่บ้านวิ่งหนีกันนะ
1: โอ้โห
0: แตกตื่นวิ่งไล่จับก็มีวิ่งหนีก็มี
1: นั่นสิ
0: ทีนี้นายโอนี่มันไม่ไล่นี่มันกลับเป็นคนหนีซะแล้ว
1: ทำไมนะ
0: หนีเข้าบ้านตัวเองไง
1: หนีเข้าไปในบ้านแล้ว
0: น้ำซ้ำยังใช้ด้ามมีดทำร้ายหมาด้วยนะตีหมาเลย
1: บ้านโดนตีร้องเอ๋งอะไร
0: หมาบ้านไข่ไว้ร้องเหมือนโชเล่จัง
1: คนเป็นหมามาก่อนเนี
0: ่ยแต่เล่นลิเกแสดงเป็นหมาหน่อยโชเล่ไปไหนไม่ได้ปวดเยี่ยวต้องรอ
1: เมื่อก่อนเขามีเรื่องนะแม่หมัดดำเหมือนลิเกนะ
0: แม่กินฟอคัสเข้าไปจะไปฉี่สักหน่อยบอกไปไม่ได้
1: เป็นไง
0: ช่วงนี้ช่วงตีหัวหมาลองร้องใหม่ดิ
1: ตีอย่างหนักนะมันจะร้องอย่างนี้นะเอ็งเอ็งเอ็งนะ
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางลงพื้นที่ไปพบนางเจตอายุ65ปี
1: ไปพบกันเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ถูกนายโอบุกเข้ามาทำร้ายในบ้านในครอบครัวน่ะ
1: นาง
0: เจตเล่าว่าคือมันเกิดเหตุด้วยนะ
1: ว่า
0: ใจว่านายโอติดยาติดจนหลอนน่ะ
1: มีอาการหลอนบุกเข้าไปในบ้านน่ะ
0: หวังจะทำร้ายลูกสาวและคนในบ้านอ้างว่าลูกสาวทำคุณใสใสอ
1: ่
0: ะ
1: ไปหาว่าเขาทำคุณใสใส
0: พอเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงปุ๊บบอกว่าแม
1: ่นายโอเป็นยังไง
0: ขี่รถจักรยานยนต์ขู่เดี๋ยวพวกมึงเจอกู
1: เดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยนะ
0: สี่ทุ่มกว่าโอมาจริงๆเว้ย
1: มาตะโกนให้คนในบ้านออกมาม
0: ึงแน่จริงมึงออกมา
1: หลังจากนั้น
0: ในมือถือมีตะขอดามยาวเชีย
1: ตนตกกระจายกลัวตัวสั่นเลย
0: หลบแต่ข้างในไม่ออกมาหรอก
1: แต่ว่า
0: ลูกเขยและหลานชายเข้าไปสู้กับโอ
1: ไปต่อสู้กัน
0: ไปวิ่งไล่จับกันรอบบ้านแต่โอมีสติไง
1: พอมีสตินะ
0: แต่มันแตกไงสติมันน่ะ
1: สติแตกก็ขู่ทำร้ายร่างกาย
0: ร้องตะโกนโวกวากโวยวายเจี้ยวจ้าตลอดเวลา
1: และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ไดโอบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
0: เดือนตุลาปีที่แล้วก็บุกเข้ามา
1: ขยันบุกเหมือนกัน
0: มาทำร้ายคนในบ้านทำร้ายทรัพย์สินโอก็ถูกจับไปติดคุก7เดือน
1: พอพ้นจากคุกออกมาได้3เดือน
0: ก็กลับมาเสพยาบ้าหลอนอีกครั้งนึง
1: มันบ้าดิเด้อ
0: ที่พอตำรวจจับนายโอไปแล้วตอนนี้ก็อุ่นใจเราดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาก่อเหตุวันไหนอีกหรือไม่
0: ผมถึงบอกกันคุณอนุทินคุณฟังรายการผมบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้ลักษณะเนี้ยประหารเถอะจริงๆผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกไอ้เรื่อง
1: ความรุนแรง
0: ความรุนแรงเนี่ยมันปล่อยไว้เงี้ยประเทศไทยนี่จมดิ่งอยู่เรื่อยเลยนะ
1: คนบ้ามันเยอะเนี่ย
0: เอออ
1: ยากเสพเนี่ยนะ
0: มัวแต่ตั้งหลักเรื่องอะไรก็ไม่รู้หาข้อมูลโตเถียงกับคุณสนธิก็อยู่น่ะ
1: ให้เขาทำวันเกิดเขาก่อนนะน่ะ
0: เออวันเกิดแล้วไม่ใช่เหรอ
1: เออวันเกิดนายก
0: วันเกิดนายกก็ไปหาใครนะไปทำบุญแล้วแล้วแต่ทีแรกตั้งใจจะมายุทธยาแหละ
1: มาทำไมอ่ะ
0: มาเอาเหรียญเหนือดวงมา
1: คืน
0: มาปลุกเสกเพิ่มไงคนปลุกเสกไม่อยู่ซะแล้ว
1: มาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนปลุกเสกอยู่สระบุรี
0: ครับมาอยู่สระบุรีซะแล้วน่ะมาทำไมวิ
1: นั่นสิ
0: พักผ่อน
1: จับกับข้าวเต็มโต๊ะนะ
0: ผักกะเพราไม่กินนะ
1: ไม่กินกินไม่ลงกระเดือกกันนะ
0: กระเดือกไม่ลงเลยนะอ่ะดื่มโกโก้ดื่มกาแฟเนี่ยวันนี้นึกถึงลุงช้างกันนะ
1: ลุงช้างนะเขามีโกโก้นะ
0: แม่มันอร่อยเนี่ยวันนี้ดื่มไปยังเนี่ย
1: อย่าดื่มแล้วเขาใส่มาให้พร้อมเลย
0: ครับผม
1: ผสมกับกาแฟปะเนี่ย
0: ของผมโกโก้ผสมฟอคัพเลยดิ
1: จะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใช่ดีนะไม่ไปหยิบไปห้าวใส่อะนะครับใครที่เป็นนิ้วล็อกแล้วมันปวดเป็นเกาก็ปวดก็กินไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะแต่ถ้ากระดูกมันผุกระดูกพุนก็กินไทยแคลพัดนะครับ
1: ไทยแคลพัดนะ
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ถ้าจะดูแลเรื่องไตเรื่องตับก็ต้องเป็น
1: โปรมิกออย
0: สร้างกล้ามเนื้อนะสร้างความสดชื่นในร่างกายเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
0: ทั้งหมดแหละที่เราโฆษณาเนี่ยมียาก็อยู่2 อย่างยาไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรกับยาบรรเทาฤทธิ์ซิดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งนั้นนะยังใครเป็นเบาหวานต้องควรจะต้องกินยาโรงพยาบาล
1: ก็รับประทานยาที่โรงพยาบาลก็ให้มาไป
0: ครับ
1: แล้วก็รับประทานมาละกินนกควบคู่กันไป
0: ถูกต้อง
1: บอกให้รู
0: ้บอกให้รู้ให้ทราบนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เร่งค้นหาตายวะตาตาในวัย75แล้วรุ่นเดียวกับโชเล่เนี่ย
1: อายุ75เนี่ยนะ
0: เออ
1: คุณก็พูดโกหกคนฟังนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมยังไม่ถึงเลย
0: ผมเห็นเงิน70เข้าแล้วเนี่ยปิ้ง700เนี่ย
1: เข้าแต่ว่าที่10รุ่นน่ะ
0: ตาแกหลงป่าทับลานเนี
1: ่ยไปตัดไปทำไมอ่ะ
0: ไปหาหน่อไม้ไง
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เจอย่ามกับเสื้อถูกวางทิ้งไว้ข้างลำน้ำแต่ตัวคนไม่รู้อยู่ไหนเลย
1: ตาวัย75ปีเนี่ย
0: ชาวบ้านอำเภอนาดีตาเนี่ย
1: ปจินนู่นน่ะ
0: ชื่อนะชื่อพักดี
1: ชื่อพักดีอายุ75เนี่ย
0: อยู่บ้านอำเภอนาดีปจินบุรีหายตัวจากบ้านไปตั้งแต่15นาฬิกาของวันที่11ครับ
1: นี่ก็ไปหาของป่าเนี่ย
0: ไป
1: หายเออ
0: หาย
1: ไม่น่าไปเลยเนาะ
0: ก็ต้องแหมก็อาชีพเขาอะนะ
1: ไม่น่าไปหาของ
0: แกบอกกับหลานสาวว่าจะออกไปหาหน่อไม้ที่ป่าเขาเหนือหมู่บ้านเขาทรายเนี่ย
1: เขตป่าดงดิบน่ะ
0: ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน
1: จนกระทั่งค่ำแล้วยังไม่กลับบ้าน
0: ตายังไม่มาอีกเน
1: า
0: ะ
1: ญาติก็ค้นหาเนี
0: ่ยเป็นห่วงอะไรตามหากันทั้งคืนไม่พบตัว
1: ชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาและล่าสุดเป็นยังไง
0: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานสายตรวจส่วนกลาง
1: ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะ
0: แล้วก็ทีมกู้ภัยก็ร่วมกันตรวจสอบค้นหาเดินทางลึกกันไปเกิน2กิโล
1: จนกระทั่งพบถุงย่ามแล้วก็ถุงหน่อไม้เนี่ย
0: มันจุหน่อไม้เป้สะพายแล้วก็เสื้
1: อ
0: ของตาพักดีทิ้งไว้ในร่องน้ำนะ
1: ทางด้านของนายประวัติศาสตร์ว่ายังไง
0: ครับนะท่านประวัติศาสตร์ที่ท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
1: เปิดเผยความคืบหน้า
0: ทางโทรศัพท์ว่าอุทยานได้จัดชุดสายตรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านกลุ่มบ้านเขาทรายแกะรอยเท้าล่องรอยการถางตัดกิ่งไม้พบว่าผู้สูญหายเดินมุ่งหน้าลงตามลำน้ำครับ
1: อย่างไรก็ตามการค้นหาเนี่ย
0: ต้องเผชิญอุปสรรคสำคัญจากฝนที่ตกหนักลงมา
1: แล้วก็ทำให้รอยเท้าถูกชะละล้างนะ
0: แล้วก็ติดตามได้ยากขนาดเดียวกันทีมกู้ภัยก็นำโดรนตรวจจับความร้อนขึ้นบิน
1: เข้าสำรวจทางอากาศเพื่อค้นหาสัญญาณ
0: อุณหภูมิร่างกายแต่ต้องยุติการบินหลังผ่านไปได้ประมาณ30นาทีเนื่องจากว่า
1: สภาพอากาศไม่อำนวยนะ
0: ทำให้คณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้ถอนกำลังกลับขึ้นมาเพื่อความปลอดภัย
1: แล้วก็เตรียมประชุมวางแผนติดตามตัวในพักดีอีกครั้ง
0: จริงๆในป่าอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากหรอกอะไรก็กินได้หมดคนกินไม่เลือกยกเว้นผัดกะเพราไม่กิน
1: ก็แม่เคยกินดีๆอ่ะ
0: ใช่เดี๋ยวเราคือเวลาสถานีก่อนเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากันต่ออีกชั่วโมงหนึ่งแต่ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะ
1: มีเพลง
0: ครับนอกนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือ สอง
4: กับคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมร
12: ู
11: ้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกกบุตรค่ะรัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
16: ะไรดี

0: มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มกว่า967หลักสูตรเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจกรรมสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรอบรมแล้วมากกว่า30แห่งรวมอยู่ที่967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่เป็นตลาดแรงงานต้องการได้เลยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการเรียนรู้ผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ผ่านทางเว็บไซต์www.oneplatform.dsd.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถอัพสกิลและรีสกิลตนเองยกระดับกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเป็นอีกกิจกรรมที่กองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ที่ลานกิจกรรมบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ส่วนราชการตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนจากบ้านนอแลและบ้านปาคีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมงานกว่า300คนภายในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์มากมายทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊กและเซปักตะก้อรวมถึงการร่วมใจปลูกป่าชายแดนนอกจากนี้ยังมีการออกบูธนิทรรศการดับไฟป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาจัดสถานีเกษตรหลวงอ่างค้าง
8: เห็ดลิ้นจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทน

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ก็รับฟังกันต่อเลยนะ
0: จบชั่วโมงปุ๊บเครื่องมีปัญหาอะไรเอ่ย
1: อื
0: มๆมันเป็นอะไรเว่ย
1: อะไรเว่ยไง
0: สบดก็บอกเป็นอะไรเว่ยทำไมเสียงไม่ดังอ่ะนะ
1: นั่นแ
0: ต่ขยับหน่อยนะเพราะเครื่องส่งมันเสีย
1: อ
0: ุปสรรคมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราอะนะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็กลางคืนก็กลับมาดังเหมือนเดิมแหละก็แต่ออนไลน์มันยังใช้ได้อยู่นะ
1: ออนไลน์ฟังได้เนี่ย
0: ถึงบอกคุณผู้ฟังว่าเนี่ยพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอใน Google น่ะหน้าโทรศัพท์ของท่านน่ะนะมันจะได้รับได้เนาะใช่ไหมล่ะ
1: ฟังได
0: ้ฟังได้นะครับมาชั่วโมงนี้เอางานกฐินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัดเลยนะ
0: ครับ
1: ที่ประกาศเนี่ย
0: ใช่
1: ร้อยพันหรือว่าจะกำลังศรัทธาของท่านก็ได
0: ้ครับ
1: จะออกลงทานก็ได้นะ
0: จ้า
1: ติดต่อทางวัดเลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: สร้างเสร็จแล้วๆจะได้ดูลิเก
1: โชว์เลขชาติรักนะฉลองรักก็ฉลองตะพานใช่ไหม
0: นี่ฉลองตะพานเมื่อวานนี้ซื้อโกโก้2ถุงอีก2กล่องนี่
1: ใครอ่ะ
0: พี่ทันนะดิ
1: พี่ทันไง
0: ใช่
1: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอ

0: สันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเทพอำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมแล้วก็ไปร่วมทำบุญกับพวกเราเนาะที่วัดสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะ
0: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ลุงช้างนี่ก็มีกาแฟมีโกโก้ไปตั้งโรงทาน
0: ออกโรงทานเป็นกาแฟก็โกโก้นะ
1: ส่วนพี่ชะแล่มเขาจะไปกับพี่บิดาจะเอาพี่บิดาตั้งโรงทาน
0: โอ้เอาถวายพระไปเลย ใช่ไหม
1: ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์เห
0: ็
1: นเขาบวชแล้วก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะให้ไปบวชแล้วนะ
0: โอ้สบายเลย
1: ครับ ไปบวชเถอะ
0: บวชนี่แกต้องเป็นฝ่ายโฆษกกันนะ
1: เป็นโฆษกวัดเลย
0: จะพูดเก่งเลย
1: ครับ
0: อืม
1: ฉันหาคำพูด
0: อืม
1: แต่ให้มาจัดรายการไม่เอาละ
0: ไม่มาความจริงวันนี้น่าจะมา
1: เออบอกตัวเองเป็นดีเจเป็นดีเจตรงไหนนะ
0: อ่
1: ะงานกฐินก็เริ่มกันไปงานข่าวๆแล้วก็มีกันมา
0: ปีดาไปไหนวะเนี่ย
1: ที่
0: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ย
1: ที่ดอนพุธดอนพุธ
0: สุดโสภาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อุดหนุนไปซื้อกัน
1: ครับ
0: ปีดาไปปีทะเลมเขาก็ไปเนี่ยนะ
1: ไปด้วยตามติดๆเลยนะ
0: ห
1: นุ่มไปร้องคุณปวีนาช่วยหน่อยยายทวดกับแม่เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: หลังหลานของทั้งคู่คลั่งยาทำร้ายร่างกายอีกแล้ว
0: หวั่นว่าจะไม่เกิดหวั่นว่าเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น
1: เออเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับหลานเนี่ย
0: นี่บ้ายาอยู่แล้ว
1: บ้ายานะครับเมื่อวานนี
0: ้หลายข่าวแล้วเนี่ย
1: นะครับนายจักอายุ31ปีเป็นชาวชัยภูม
0: ิได้โทรศัพท์ติดต่อสายด่วนถึงมูลนิธิปวีณาก
1: ด1134จำเอาไว้เบอร์โทร
0: ของปวีณาเนี่ยนะมูลนิธิเนี่ย
1: จะขอความช่วยเหลือกรณีนางป้อมอายุ97ปีซึ่งเป็นยายทวด
0: โอ้อายุก็ยืนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วก็นางแก้วนี่เวรกรรมนั่นน่ะอย่างเงี้ยนางแก้วนี่อายุ65ปีเป็นแม่
0: แล้วก็ถูกนางสาวบี
1: อายุ45ปีเป็นหลานสาวทำร้ายร่างกาย
0: ผู้หญิงหรือไงเนี่ย
1: ผู้หญิงเล่นยาบ้าเขาแล้ว
0: ไม่น่าเลย
1: นางบีเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดเป็นเวลานาน
0: แล้วก็เคยต้องโทษมาแล้วหลายครั้ง
1: โดยยายทวดแล้วก็แม่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับนางสาวบีที่ผ่านมานางสาวบีมักจะมีพฤติกรรมอาละวาด
0: แล้วก็ทะเลาะกับยายทวดเป็นประจำทะเลาะกับแม่เป็นประจำเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ
1: ทำร้ายร่างกายกันหลายครั้ง
0: แล้วก็ไล่ยายทวดกับแม่แล้วก็ทุกคนได้ออกจากบ้านไป
1: ยายทวดกับแม่ก็ต้องขอไปพักอาศัยอยู่กับญาติ
0: บ้านไล่แม
1: ่ไปไล่อยู่กับญาติไปอยู่คนอื่นนู่น
0: อยู่คนเดียวไง
1: เออเพราะกลัวไม่ปลอดภัยไง
0: โอ้
1: กลัวจะถูกทำร้ายอีก
0: น่าสงสารเน
1: าะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
0: นางสาวบีเนี่ย
1: ก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายทวดเขาแล้ว
0: แบบไหนอ่ะ
1: ใช้มือทุบกันที่กลางหลังบึ๊กหนึ่งครั้ง
0: แล้วก็เวลาไล่เลี่ยกัน
1: หยิบไม้ทำทีจะตียายทวดอีก
0: อ้าวทราบความหวาดกลัว
1: และความกังวลในครอบครัวอย่างมาก
0: เนื่องจากยายทวดเนี่ยอายุสูงแล้ว
1: แค่90กว่าเนาะ
0: โอ้น่าสงสาร
1: แล้วก็มีเวรมีกรรมของแกเนาะ เกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยถ้าปล่อยไว้อ่ะ
0: นั่นสิ
1: อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได
0: ้อันตรายถึงชีวิตได้
1: จึงขอให้มูลนิธิปวีณาช่วยเหลือหน่อย
0: คดีหลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ต้องประสานไปยังทางด้านของ
1: ตำรวจสภ.บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิไม่ช่วยเหลือ
0: แล้วพร้อมครับแจ้งความ
1: ต่อมาเวลา 15:00 นทราบว่าตำรวจได้ติดตามจับกุมนางสาวบีไว้ได้
0: พร้อมกันนำตัวไปยังสภ.บ้านแท่นเนี่ย
1: แจ้ง3ข้อหาบุกรุกเสพยาทำร้ายร่างกาย
0: แล้วก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล
1: เพื่อให้แพทย์ทำประเมินอาการและดำเนินคดีต่อไปครับนางปวีณาบอกว่าขอบคุณตำรวจสภ.บ้านแท่นด้วยนะ
0: นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแท่นเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็ว
1: โดยมูลนิธิปวีณาก็จะติดตามการช่วยเหลือกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณครับขอบคุณคุณปวีณาด้วยนะ
0: ช่วยเหลือเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โอ้ไม่น่าเลยเนาะ
1: โอ้90กว่านี่ผมว่ามีเวรมีกรรมมากกว่ามีบุญนะ
0: โอ้เขา
1: เนี่ยครับผม
0: คนอายุยืนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อืม
1: คนก็โทรมากันให้ลืมเลยต้องส่งมันเสีย
0: โทรมาเขาไม่ได้ฟังเนี่ยมันหงุดหงิดนะ
1: ใช่
0: คนเคยฟังเนี่ย
1: ถ้าเป็นวันธรรมดายังหมุนย้ายไปที
0: ่อืมวัตปอได
1: ้วัตปอหรือไม่ก็เสียงจากโน่นจอสอหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันดังแค่คลื่นเดียว
0: เ
1: ครื่องมันเสียมันก็หงอยเหงาอะดิ
0: แต่ตั้ง3ชั่วโมงอะ
1: เครื่องมันเสียเครื่องมันเสียครับเครื่องส่งเสียนะครับ
2: ครับผม
1: แหมพูดครับผมเบาจังเลยนะ
0: น่า
1: คุณปีดาทำไมไม่ไปหาหมอเนี่ยชอบกินอย่างเลยเนี่ยห้าวนะ
0: ชอบไง
1: ครับ
0: ก็เสียงแห้งขายของไม่ได้
1: อ่ะมาถึงเรื่องของที่ยุทธยาหน่อย
0: มีอะไรเยอะนะ
1: โอ้ยนี่เมื่อก่อนนี่คนพลุกพล่านเลยนะเพื่อนบ้านดีกาเอให้ข้อมูลว่าเผยออกจากบ้านตีตีกับตอน 3:00 น.อ่ะเป็นประจำ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: เออดีกาเอไงจากกรณีตำรวจกองปราบเข้าตรวจค้นบ้านพักของดีกาเ
0: อวัย47เนี่ยนะ
1: ที่หมู่1ตำบลคลอง4คลองหลวงปทุมธานีเนี่ย
0: พบว่าทรัพย์สินมีอยู่จำนวนมากเลย
1: มูลค่าหลายล้านบาทนอกจากนี้ก็มีเพื่อนบ้านออกมาให้ข้อมูลต่างๆนานาเกี่ยวกับสีกาเอด้วย
0: เพื่อนบ้านนี่ไง
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่รปภ.หมู่บ้านปฏิเสธห้ามนักข่าวเข้า
0: แล้วก็แจ้งกันว่า
1: เจ้าของบ้านเนี่ยสีกาเอไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสำนักเข้าออกในหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด
0: หลังจาก
1: เขาเข้าไปในหมู่บ้านไปห้ามเขาไม่ได้นะ
0: เขาเข้าได้ใช่ไหม
1: เข้าได้แต่ไม่เข้าไปบ้านเขาไม่ได้ขนาดนั้นเอง
0: อ๋อเข้าบ้านก็บุกรุกกัน
1: เออไอ้นี่นิติกรก็คงจะใช้วิญญาณด้วยนะครับนะบอกรปภ.เขาเข้าไปในหมู่บ้านแต่มันเข้าไปทำไมแค่นั้นแ
0: หละก็เข้าไปหาคนข้างบ้านหาข่าว
1: หาคนข้างบ้านเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: ทีนี้แกก็ไปหาคนข้างบ้านจนได้อ่ะ
0: นั่นเนี่ยนักข่าว
1: บอกคนในข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านมาเกือบ10ปีแล้ว
0: และเป็นงานที่ผ่านมาเนี่ย
1: สังเกตเห็นความผิดปกติบ้านของคุณเอเนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆบ้านค่อนข้างบ่อย
0: แม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะ
1: ก็ยังมีคนเข้ามาส่งอาหารและก็น้ำให้คนที่อยู่ในบ้าน
0: ก็คาดว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกันกับสีกาเอ
1: จะเป็นแม่เป็นลูกของสีกาเออยู่ในบ้านนั่นแหละ
0: ประมาณนั้นนะ
1: ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านหลายคนเห็นแม่บ้านนำอาหารมาส่งด้วย
0: สำหรับแม่บ้านที่นำอาหารมาส่ง
1: เป็นอดีตแม่บ้านของโครงการนิติบุคคลหมู่บ้านนี่แหละ
0: ทีลาออกไปได้เดือนนึงแล้ว
1: โดยเหตุผลส่วนตัวก่อนจะรับงานทำความสะอาดบ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำ
0: แล้วก็ยังเห็นแม่บ้านเนี่ยขี่รถเข้าออกอยู่บ่อยครั้ง
1: คาดว่ามาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งถือว่ามาบ่อยมากไปหรือมาทำความสะอาดหรือเปล่าม
0: าทำความสะอาดเนี่ยนะ
1: อีกทั้งในวันนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบก็เห็นมีคนอยู่ในบ้านมากเลยนะแม่บ้านก็มีด้วยนะ
0: แล้วทำไง
1: จากการสังเกตก็ไม่เคยเห็นว่ามีบุคคลคล้ายอดีตเจ้าวาดมาอยู่ที่นี่หรอก
0: หลังเกิดเหตุการณ์แล้ว
1: ก็เป็นข่าวเนี่ยมีข่าวบรรยากาศบริเวณบ้านเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
0: ชัดเจนแล้วซึ่งปัจจุบันนี่ค่อนข้างเงียบเหงา
1: เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเนี่ยอันนี้มีคนเข้าออกเป็นประจำ
0: ทั้งนี้ตนแล้วก็เห็นสีกาเนี่ย
1: สีกาเอเข้าออกจากบ้านนี่ในช่วงเช้ามืด
0: ตอน 4:30 นทุกวัน
1: แล้วก็จะกลับมาประมาณ 3:00 น
0: มาไปนาน
1: คาดว่าน่าจะไปวัดไปทำบุญบ้าง
0: บูชาพระเนี่ยนะ
1: เออเพื่อไปตั้งเครื่องบูชาในช่วงเช้าส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับคุณเอหรอก
0: แล้วอุปนิสัยอ่ะ
1: เขาไม่เคยคุยกับใคร
0: โอ้
1: ถ้าที่ทราบก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่
0: เขาก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเลยนะ
1: แม
0: ่เป็นเรื่องเป็นข่าว
1: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวกันมานะ
0: สีกาเอ๋ใช่ไหม
1: เดี๋ยวให้สปอร์ตเขาโฆษณาซะหน่อยฮะนะ
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝาก ยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

0: าย
1: แม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าสถานีไม่ออกข่าวแล้วเหรออ
1: ๋อสถานีพังครับกำลังช่างกำลังสมหัวกันซ่อมอยู่นะจ๊ะ
2: โอ้
1: ครับ
2: นั่งดับจะครึ่งชั่วโมงละ
1: บ้านอยู่ที่ไหนล่ะ
3: จอทลอ
2: สถานีเอง
1: ที่ไหนนะ
2: สุพรรณ
1: หมุนมาที่ AM 855เลยครับตอนนี้855ออกอากาศอยู่นะหมุนไปทางซ้ายอ่ะหมุนไปทางซ้ายอ่ะนะแถวอ่างทองก็ฟังแถวป่าไอแถวป่าโมกแถวสามโก้เนี่ยก็ฟัง855ชัดเจนเลย
2: ที่บ้านหมุนไม่ก็จะชัดจะเห็น
1: ครับผมก็ลองหมุนดูที่ลองหมุนดูที่ผู้จะฟังได
2: ้
1: นะครับผม
3: จอทลอเสีย
1: จอทลอเสียครับ
3: 1197เนี่ยนะ
1: ครับ
3: เสียไง
1: เสียซะแล้วแพงกับเขาหมด
3: ซ่อมเขาไป
1: ค่าเวลากับแพงกับเขาหมดซ่อมทีหลายวันไม่คืนสักบาทนึง
3: นาน
1: ก็ต้องเอานะเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ฟังแล้วอ่ะยังไม่เล่า
3: ท่านผู้ฟังเขาอยากฟังช้างกระบู่นะ
1: บอกไปฟังวสป.สิไม่ไปฟัง855สิไม่เอา
3: 855เขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้ว
1: ฟัง657ที่ไอ้นู่นอ่ะจอสอหนึ่งอ่ะไม่ไป
3: เขาก็มี
1: ล้อ1197
3: กรุงเทพเขาก็มีของขาวอยู่แล้ว
1: ครับ
3: จปก็อีสายนึง
1: เวลากลางวันเนี่ยจทลอมได้ฟังกันชั่วโมงเดียวว จปฟังได้2ชั่วโมง
3: ฟังการ
1: 855ได้2ชั่วโมงครึ่งจสหนึ่งนี่ฟังกันตั้งแต่กี่ชั่วโมงกันน่ะ
3: ยาวนะ
1: ตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงอ่ะไอ้ตั้งแต่สองโมงเช้าถึงเที่ยงอ่ะสี่ชั่วโมงอ่ะ
3: ฟังกันได้
1: กลางคืนกับเที่ยงคืนถึงตีห้าน่ะนะถ้าจอทลอฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปง
3: ้อ
1: รอเขาซ่อมก่อนแล้วค่อยฟังของมันไทยทุกวันเนาะเปิด24ชั่วโมง มันก็เป็นเรื่องปกติมันก็มีเสียบ้างอะไรบ้าง
3: นะครับเสียนะ
1: แล้วพวกอารมณ์อะไรเนี่ยมันก็แพงกว่าจะสั่งที่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกนะครับเพราะนั้นเวลาสั่งสินค้าทีก็สั่งซื้ออะไรทีก็ต้องรอหลายวันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเป็นไงครับแห
3: ม
1: มาโทรคุยด้วยวางหูซะงั้นเนี่ย
3: ไปแล้ว
1: เออ
3: ไปแล้ว
1: ครับ
3: อ
1: ้าวโทรหาลุงช้างครับ
3: 0812901691
1: 0812901691
3: ห
1: รือลุงโชเล่ก็081924437701
3: 921-4-3-7-7
1: จะหาลิเกก็โทรหาลุงช้างจะซื้อสินค้าก็โทรหาลุงโชเล
3: ่ได้เลย
1: ครับหรือจะโทรหาใครก็ได้สองเบอร์นี่แหละ
3: ได้เลย
1: อาจจะไปโทร191เขาล่ะ
3: เดี๋ยวเขาไปหาถึงบ้านเลยนะ
1: แต่ถ้าชวนจำเบอร์1669เนี่ยจำไว้
3: จำได้
1: บางทีมีคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านเก็บไข้ได้ป่วยค่ำเมื่อคืน
3: จดเอาไว
1: ้โทร1669นะ
3: แล้วไหนที่โทรยากอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรไม่รู้
3: โทรไม่ติดเน
1: ี่ยไฟไหม้โทรติดแต่ไม่มีคนรับอ่ะ
3: โอ
1: ้สงสัยคนเข้าเวร
3: บอกก็ไปตกปลาอยู่ข้างคันคอง
1: เออแล้วก็ตกปลาเยอะแถวนั้นนะ
3: แถวนั้น
1: ที่ไหนวะไม่บอกดีกว่า
3: อ่ะว่ากันไปอ่ะนะ
1: ไปไหว้พระไหว้เจ้ากันบ้างก็ดี
3: ไป
1: ทำบุญทำทานกันนะนะ
3: ติดมาป่าไปวัดบ้านนอกบางนะ
1: ครับ
3: วัดที่ไปก็จะมีตังค์นะ
1: เมื่อวานนี้ที่ยุธยา
3: เป็นไงล
1: ่
3: ะ
1: ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังที่เปิดเกินเวลาพบสารเสพติดเพียบเลยคุณผู้ฟัง
3: 20กว่ารายเนี่ยนะ
1: ครับตี2เมื่อเช้านี้นี่แหละ
3: ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้นะ
1: เออไหนกองตีประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลในอำเภออุทัย
3: พร้อมด้วยฝ่ายปกครองของอำเภออุทัย
1: สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดตำรวจจากสภ.อุทัย
3: แล้วก็สมาชิกของอาสาสมัครดินแดนเนี่ยนะ
1: ครับรวมประมาณ40นายไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3: หลังจากได้รับการร้องเรียนบอกสถานบันเทิงดังกล่าว
1: เปิดให้การบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
3: มีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังปิดทางเข้าออกของร้าน
1: ดังด่านหน้าดังหลังรถ3จุด
3: แล้วก็เข้าไปตรวจค้นอย่างฉับพลันเนี่ย
1: ในขณะที่เข้าควบคุมพื้นที่นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยนะ
3: พยายามจะปั่นประตูเพื่อออกกันนะ
1: แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
3: หลังจากนั้นก็กระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดต่าง
1: ๆโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงนะ
3: ตรวจทั้งห้องน้ำนะ
1: จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบถุงบรรจุสิ่งที่ต้องสงสัยตกอยู่ตามพื้นและภายในห้องน้ำหลายรายการ
3: โดยระบุว่าเป็นยาเสพติดหลายชนิดมีทั้ง
1: ยาเคยาไอยาบ้าร
3: วมทั้งอุปกรณ์ในการเสพเนี่ยนะ
1: แน่เช่นหลอดดูดถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วรวมถึงเศษสิ่งที่ต้องสงสัยอีกหลายรายการ
3: นอกจากนี้ยังพบนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ย
1: ครอบของสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นยาเค
3: และบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาดเล็ก
1: ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาควบคุมตัวไว้สอบสวน
3: ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: นายกองตรีประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลในอำเภออุทัย
3: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปกครองเนี่ยนะ
1: ครับไปตรวจสอบพฤติการสถานบันเทิงหลายครั้งแล้ว
3: รวมทั้งการล่อซื้อด้วยนะ
1: จนพบข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดในร้าน
3: แล้วก็เปิดให้บริการเกินเวลาเกินกว่ากฎหมายกำหนด
1: ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้ครับ
3: อธิการควบคุมตัวในพื้นที่เนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวทั้งหมดเกือบ
3: 200ราย
1: ใช้เวลาประมาณ
3: 2ชั่วโมง
1: ผลการตรวจพบมีผู้มีสารเสพติดในร่างกายจำนวน
3: 20รายเป็นชาย11หญิง9
1: ครับก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัย
3: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า18นะ
3: แล้วก็ตรวจค้นและสารเสพติดบางรายนี่ยอมรับว่า
1: เสพจริงจ้า
3: เสพยาเสพติดมาจริงนะคะ
1: ส่วนเจ้าของสถานบันเทิงและผู้เกี่ยวข้อง
3: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามเรียกตัวมาสอบสวน
1: เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดให้บริการเกินเวลา
1: และปล่อยให้มีการเสพหรือมั่วสุมยาเสพติดภายในสถานประกอบการ
3: ทางด้านของนายกองตีประพลศักดิ์
1: ท่านนายอำเภอนี่แหละ
3: นายอำเภอว่าไง
1: จากข้อมูลการร้องเรียนและตรวจสอบพฤติการที่ผ่านมา
3: ฝ่ายปกครองก็สงสัย
1: พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการเกินเวลา
3: เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
1: พฤติการของยาเสพติดดำเนินการเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายครับ
3: โดยเบื้องต้นในฝ่ายปกครองเตรียมจะทำหนังสือเสนอ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณามาตรการประทางปกครอง
3: แล้วก็สั่งปิดสถานบันเทิงเป็นเวลา
1: 5ปี
3: หากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยนะ
1: ขณะที่ผู้ตรวจพบสารเสพติดเนี่ยรวมถึงเจ้าของผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเนี่ยนะ
3: จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับอีกแล้วครับท่าน
3: สถานบันเทิง
1: เน
3: าะอยุธยาเนี่ยนะ
1: เรื่องพระยังไม่ทันจบเลยเรื่องนี้มาอีกแล้วเนี่ย
3: อยุธยาอีกแล้วไง
1: ครับยอมใจวัยรุ่นเนี่ยซิ่งรถหนีตำรวจทั้งที่ยางหลังหลุดบดล้อเปล่าวิ่งแน่วแน่จนชาวเน็ตแซวยี่ห้ออะไรวะนี่มันทนจริง
3: หนีตำรวจไง
1: ก็บอกได้แล้วมอเตอร์ไซค์เวฟเรียกเวฟปีศาจเนี่ย
3: โอ้โหยางโอ้โหเดี๋ยวยางมันออกจากไอ้
1: อ
3: ะไรเนี่ย
1: เหลือแต
3: ่วงเนี่ยนะ
1: เหลือแต่ล้อรถแล้วยางไม่มีแล้ว
3: เก่งเออ
1: ก็เรียกว่าเวฟปีศาจไง
3: เวฟปีศาจไง
1: หนีตำรวจนะตายไม่ว่ายังให้ตำรวจจับได
3: ้โอ้กลัวตำรวจเนี่ย
1: ครับ
3: ที่นู่นอำนาจเจริญนู่นน่ะ
1: มีภาพกำลังขับไล่รถวัยรุ่นรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสิ่งหนีการตรวจค้นการจับกุมถ้าว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ต้องพบเห็นก็ตะลึงก็คือ
3: ยังไง
1: สภาพรถจักรยานคันดังกล่าวยางล้อหลังหลุดออกจากขอบกระทะล้อไปเรียบร้อยแล้ว
3: เหลือเพียงแต่วงล้อแม็กเนี่ยนะ
1: แล้วก็ซี่รถเปล่าๆบดไปกับพื้นน่ะ
3: แล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ย
1: กับยังเร่งเครื่องบิดหนีไปข้างหน้าได้อย่างแน่วแน
3: ่โดยตัวรถเนี่ย
1: ไม่มีการสายด้วยนะไม่สะบัดด้วยไม่มีการเสียการทรงตัวแต่อย่างใด
3: ขี่ได้ความชำนาญ
1: มันคงเก่งมันชำนาญนี่เนี่ย
3: จับได
1: ้โอ้
3: เพจว่าไง
1: จนเพจต้นทางแคปชั่นว่า
3: แต่ว่าไง
1: เว็บปีศาจของแท้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ขับตามหลังก็ทำได้แต่เพียงไล่ติดตามไปเรื่อยๆ
3: โดยจะต้องเว้นระยะไอพอสมควรห่าง
1: ไม่กล้าชาร์จเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย
3: ถ้า
1: ว่ารถมันล้อหลุดนะ
3: เป็นรุนแรงด้วย
1: ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็น
3: เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก
1: ็ยอมใจในความพยายามหนีของไอ้วัยรุ่นคนนี
3: ้พร้อมกับตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าร
1: ถคันนี้มันใช้วงล้อยี่ห้ออะไรวะ
3: จะซื้อมาใช้บ้างได
1: ้ถึงได้มันทนทานสูงขนาดบดถนนระยะทางไกลล้อไม่บิดไม่งอด้วยนะ
3: จนกระทั่งหลายคนแซวว่าอาจจะเป็น
1: วงล้อ DID ในตำนานก็เป็นไปได
3: ้วงล้อเป็นไง DID
1: ไม่รู้เหมือนกัน
3: เออ
1: เกิดไม่ทันนะ
3: คุณเนี่ยนะ
1: เกิดไม่ทัน
3: อะไรเจ็ดจะ80แล้วยังเกิดไม่ทัน
1: คุณก็พูดเนาะผมนี่เกิดมานี่ลูกล้อเนี่ยใช้ไม้ทำนะ
3: โอ้สมัยก่อน
1: ไม้เออแล้วก็เอาไม้ไผ่เสียบเข้าไปแล้วก็เอามาพาดบ่าอันนึงแล้วก็ทำวงมาลัยโยกซ้ายโยกขวาคุณเคยเล่นไหมเล่า
3: เคยเล่นสมัยเด็กเนี่ยนะใครลดล้ออ่ะล้อพ่อก็จะทำให้เล่นนะนะ
1: ผมนี่ต้องทำเองนะพ่อไม่ทำให
3: ้พ่อคุณไม่สนใจลูกอ่ะด
1: ิไม่รักลูกเลยจะหัดแลหัดเทศไม่มีพ่อเป็นหมอทำควันนาคนะ
3: โอ้พ่อคุณเนี่ยนะ
1: เออพ่อสอนบ้างสิ
3: เออ
1: พ่อผมนี่เรียนจบปริญญาธรรมจบปริญญาธรรม3ประโยคเป็นมหาไง
3: โอ
1: ้วัดอะไรนะในกรุงเทพ
3: ออกมาก่อน
1: วัดอนงคารามวัดอนงคาราม
3: ศึกออกมาก่อน
1: พ่อซึ่งมาสอบเป็นตำรวจได้ไง
3: โอ้เป็นตำรวจด้วย
1: ครับก็เลยไม่ไปทางพักมาเป็นตำรวจก็เลยเกิดทหารมานี่แหละพ่อเป็นตำรวจ
3: นาน
1: แต่เป็นตำรวจแล้วก็มีเทศได้พอสมควรแหล่ได
3: ้
1: ทำขวัญนาคได
3: ้นาน
1: สอนมึงสิบอกไม่สอนหรอก
3: เพราะอะไรอ่ะ
1: เสียงมึงอย่างก็เป็นตัวผู้
3: หาวเหมือนเป็ดตัวผู้นะ
1: ที่ไหนได
3: ้พ่อไม่รู้เรื่อง
1: ลูกชายนี่ต้องมาเป็นนักจัดรายการเราเนี่ย
3: นั่นสิ
1: ขายเสียงเงินเสียงแหบเนี่ยกินในห้าวเยอะ
3: แ
1: บบ
3: แล้วแห้งกินในห้าว
1: ดีนี่ไม่ผิดเอาเพชรดีแคร์กินเข้าไปอ่ะ
3: เพชรดีแคร์เนี่ยนะ
1: น้องเคยพ่นฉีดแผลน้องสัตว์เลี้ยงเขานะ
3: อันนั้นว่าให้สัตว์เลี้ยงเขา
1: ที่เป็นแผลรักษาไม่หายแผลติดเชื้อ
3: เพชรดีแคร์นี่แหละ
1: ครับ
3: เยอะกันขนาดใหญ่ไปเลยตัวสองตัวนี่ก็ขนาดเล็ก
1: ครับ
3: ใช้กัน
1: ตัวเลี้ยงไว้หลายตัวก็ขนาดใหญ่นั่นแหละ
3: เ
1: พชรดีแคร์นะไม่ใช่ดีแคร์นะดีแคร์ดูแลไตตา
3: เพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
1: อดีตพระกุฏิหลวงปู่หวนแฉวัสมีโชติเนี่ย
3: เป็นยังไง
1: มี10ข้อเฉาไร้กิจนิมนต์นะไร้กิจสงยึดวัดแสวงประโยชน์นี
3: ่ไม่รับกิจนิมนต์ด้วย
1: พระรูปนี้อดีตอยู่ที่นี่แหละคดีสะเทือนวงการสงเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาที่ตำรวจไปจับ
3: เจ
1: ้าสมีโชติเนี่ย
3: ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะ
1: ครับพร้อมศรีกาคนสนิทในข้อหาร่วมกันยักยอกเงินมูลค่า
3: 92ล้านบาท
1: ตรวจไปตรวจมาก็เป็นร้อยล้านแล้วนะ
3: เดี๋ยวนี้
1: พันล้านแล้วนะพันล้านแล้วนะ
3: กว่าเป็นพันพันล้านเนี่ย
1: โอ้มากกว่าวัดพระบาทน้ำพุนะ
3: สารวัดจนๆเนาะ
1: ครับ
3: ไม่มีเงินเนี่ย
1: เนี่ยไปดูตัวอย่างสำนักสงฆ์ปุพพหังที่ปักท่อราชบุรีเนี่ยอาจารย์เอกบอกว่าวัดไหนไม่มีค่าน้ำค่าไฟบอกมาเลยช่วยวัดละ 2,000
3: นานนาน
1: แฮ่มันต้องอย่างนี
3: ้
1: ผมยังไม่ได้ไปต้องไปอีกรอบเลยนะเนี่ย
3: ไปทำไมเ
1: ย
3: อะนะ
1: ไปแก้บนดิเอาไข่ไปให้6แผง
3: แก้บนบ่อยสมความปรารถนา
1: สมปรารถนาไงบนให้เมียเลิกบนมันก็เลิกบนจริงๆนะ
3: คุณไม่บนให้เลิกกับเมียบ้างอ่ะ
1: ไม่บนรักรักเขา
3: อ๋อ
1: มีวันทะเลาะกันไม่คุยกันนี่แ
3: น่ไม่คุยกันเรื่อยแล้วไง
1: ผมก็กลับบ้านมาดึกเขาก็นอนแล้ว
3: โอ้
1: ไม่คุยกันผมก็เขียนจดหมายไปติดไปบนหัวนอนเขาแหละ
3: เขียนเอาไว้
1: เขียนว่าตีห้าครึ่งปลุกด้วยนะจะไปทำงาน
3: โอ้แล้วยังไง
1: ตกกระจายตื่นมาเจ็ดโมงครึ่ง
3: อ้าวเมียไม่ปลุกก็ไง
1: เออ
3: แล้วไงกันดี
1: ผมก็ไปดูที่หัวนอนดิมันอ่านหรือเปล่าเนี่ย
3: เออ
1: เฮ้ยมันอ่านเว้ย
3: แล้วยังไง
1: มันเขียนตอบว่าตีห้าครึ่งแล้วตื่นได้แล้ว
3: โอ้เขียนเหมือนกัน
1: เออ
3: แล้วเป็นยังไง
1: ผมไม่อ่านก็เลยตื่นสายไง
3: แล้วใครผิดเนี่ย
1: สงสัยผมแล้วมั้ง
3: ก็คุณไม่ไปดูให้ดีซะก่อน
1: ตื่นมาไม่ทันไง
3: ตื่นไม่ทันนะครับ
1: ครับ
3: เขาก็ไม่ได้ปลุกนะครับเขาเขียนไว้ตามคุณนั่นแหละ
1: แล้วตื่นขึ้นมาได้มันเห็นมันทำอะไรรู้ไหม
3: ไม่รู้อะ
1: มันนั่งกับมือปิดปากหัวเราะ
3: เยาะเย้ยแบบไม่มีเสียงพูดอ่ะ
1: กูปลุกมึงแล้วนะ
3: เออ
1: ตีห้าครึ่งแล้วตื่นได้แล้วเจอมึงมันเล่าแถวบ้านนะ
3: ผมอ่ะนะไม่ได้ผมคนอารมณ์ร้อนเนี่ยมาทำเป็นนั่นล้อเล่นระบบไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ล้อเล่นนะมันพูดเรื่องจริง
3: ผมกลัวที่ไหนนะเมียเนี่ย
1: อ๋อที่หงอหงอทุกวันนี้คือเกรงใจนะพระหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นอดีตพระที่วัดเนี่ยนะบอกว่า
3: ว่าไงว่าไง
1: แกก็เคยเห็นแล้วล่ะรู้แล้วล่ะแกอาศัยวัดหากินเนี่ยนะ
3: ไม่รับกิจนิมนต์นะ
1: ฟังอดีตพระลูกวัดก็เริ่มปรากฏผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นอดีตพระภิกษุที่เคยบวชเรียนแล้วก็รับใช้ใกล้ชิด อดีตเจ้าวาดมันสององค์เนี่ยนะ
3: ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยเบื้องหลัง
1: พฤติกรรมของสมีโชติมีถึง10ข้อหลักที่แสดงให้เห็นว่าอดีตเจ้าวาดวัดรายนี
3: ้ไม่รับกิจนิมนต์ทางสงฆ์นะ
1: ไม่ปฏิบัติกิจ
3: ไม่ปฏิบัติ
1: พร้อมประพฤติกรรมพฤติกรรมไม่เหมาะสม
3: อ๋อโดยตลอดเนี่ย
1: ครับผม
3: 10อย่างด้วยกัน
1: 1ไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ
3: ์ไม่บิณฑบาตไง
1: ใช
3: ่
1: 2
3: ลงทําพระ
1: ไม่เคยลงทําวัดเช้าเย็น
3: ไม่ลงด้วย
1: 3ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวน
3: อ้าว
1: และไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนเลย
3: อ้าว
1: 4วางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว
3: 5
1: ยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัด
3: หลวงปู่หวนนี่ใครเน
1: ี่ยอดีตเจ้าวาดองค์กรไง
3: โอ้
1: 6หลังจากสิ้นหลวงปู่ก็ได้ทําการกดดันขับไล่พระหลังจากสิ้นหลวงปู่หวนไปนะ
3: เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนนะ
1: ใครเป็นลูกศิษย์ว่าออกไปให้หมด
3: ไม่เยื่อใยแล้ว
1: เจ็ดช่วงเวลาที่สังขารหลวงปู่ยังอยู่จัดงานพิธีศพไม่เคยกระทำใดๆ
3: ไม่ได้ทำ
1: ให้เห็นว่าเป็นสิ่งเหมาะสมที่พระลูกวัดศรัทธาหลวงปู่เลยยังกีดกันศิษย์คนสนิทหลวงปู่ไม่ให้เข้าใกล้ในงานพิธีต่างๆด้วย
3: 8
1: จากปากหลวงปู่สมีโชติได้มอบปัจจัยในการสร้างมหามนตรเพียงครั้งเดียว
3: หลังจากนั้น
1: ไม่เคยช่วยเหลืออะไรหลวงปู่อีกเลย
3: เก้า
1: สิ่งปู่สร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออก
3: โดนทุบออกด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยนะ
1: สิบสอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพุทธ
3: โอ้
1: ซึ่งตถาคตได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาน
3: าน
1: อีกหลายอย่างที่ทำให้ไม่เปิดเผยไม่นับถือคนคนนี้มันตั้งแต่ทีแรก
3: เลย
1: แล้วถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ผมก็ไม่คิดจะนับถืออยู่ดีเพราะบุคคลคนนี้กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพระเลยสักกะนิดเดียว
3: ลูกสุดว่างั้น
1: องค์พ่อจตุคามท่านเป็นเทพที่ดีครับศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เสียดาย
3: เป็นยังไง
1: คนที่เอาท่านมาหาแสวงหาประโยชน์ดันกระทำตัวเลว3อย่างที่เห็นกันอยู่นี
3: ่โอ้มีแบบนี้เหมือนกันนะ
1: ในเอ่ยมาทั้งหมดนี้ยังไม่หมดนะ
3: ยังมีเยอะ
1: โอ้ยังมีเยอะ
3: เ
1: อ๊ะเป็นไง
3: อ่ะ
1: เออ
3: ก็รู้กันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับ
3: เป็นข่าวอยู่เนี่ย
1: จับยาไอ้กว่า300กิโลซุกบ้านถนนเมือง
3: วางอยู่ที่หน้าตู
1: ้วางโชว์ซะด้วยนะ
3: หน้าประตูเลย
1: โดนจับไอ้คนรับจ้างครับว่าไง
3: ได้ค่าจ้าง 20,000 ครับ
1: วันละ 20,000 นี่คอยนั่งเฝ้าอยู่อ่ะดูสินะ
3: ยาไอโอ้โหเต็ม
1: เยอะไปหมดเลยในกรุงเทพเลยนะวางโชว์หลาอยู่หน้าประตูเนี่ยโดนรวบบอกผมรับจ้างเฝ้าค่าจ้างวันละ 20,000
3: คนโดนจับชื่ออะไรแล้วเนี่ยในอะไรเนี่ยในธนบดลเหรอ
1: ครับ
3: อายุ28ปี
1: นะ
3: โดนจับไปเนี่ย
1: โอ้มียาเค
3: โอ้
1: อาวุธปืนปืนหลายก็บอกเลยนะ
3: กระสุน16นัดเนี่ย
1: ครับ
3: จับได้ที่บ้านพักที่ไหน
1: ซอยวัดเวรุวันวนารามแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพนะ
3: ตำรวจ
1: เสียงแหลมเชียวจาวจังเลยเสียงมันดังนะเน
3: า
1: ะ
3: ตำรวจเขาก็จับกลุ่มกันไปเนี่ย
1: ครับผม
3: อ
1: ่ะเวลาหมดแล้วก็เราก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังตลอดทั้งชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ว่าสถานีมันเสียลองดูกลางคืนจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เน
3: า
1: ะวันนี้เราสังคนลาไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
3: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: มาแล้ว
6: คุณกำลังฟัง
5: จันทรา AM Stereo 1190
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะอยู่
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
15: ผมร
14: ู
15: ้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
17: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทย
13: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
19: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
20: เสียวอะไรหรอครับ
19: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
20: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
19: โหดีจังเลยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
23: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: สนับสนุนโดย
18: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: กระทรวงศึกษาธิการจัดการเสวนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เป็นรูปธรรมคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
24: นายนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการเรื่องอนาคตการศึกษาไทยภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุมมองข้อถกเถียงและข้อเสนอเชิงนโยบายณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาถซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาเชื่อมโยงความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ทั้งด้านหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาการบริหารจัดการบทบาทของหน่วยงานทางการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
13: สรุปข่าวกีฬาประจำสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
25: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมแก้ไขกฎข้อบังคับมาตราที่17ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการยกเลิกสัญญารวมถึงการย้ายทีมของนักฟุตบอลอาชีพแต่ละสโมสรตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2027เป็นต้นไปโดยแนวคิดสำคัญดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้สโมสรตั้งค่าฉีกสัญญาในระดับสูงเกินความเป็นจริงจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการย้ายทีมของนักฟุตบอลในอนาคตทั้งนี้ภายใต้แนวทางใหม่สโมสรต้องกำหนดค่าฉีกสัญญาให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่แท้จริงของนักเตะให้มากยิ่งขึ้นส่วนข่าวช็อกวงการฟุตบอลเยอรมนีเมื่อนักฟุตบอลสมัครเล่นวัย35ปีซึ่งมีกำหนดเข้าพิธีแต่งงานในอีก2สัปดาห์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเข้าทำการจับกุมตัวหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีวางยาพิษเพื่อนร่วมทีมโดยรายงานระบุว่านักฟุตบอลคนดังกล่าวมีชื่อว่ามาริอุสจากทีม 2H Rockenbergทีมสโมสรสมัครเล่นที่แอบใส่ยาพิษเพื่อทำร้ายฟิลิปเพื่อนร่วมทีมวัย30ปีระหว่างเดินทางไปเมืองเดรสเดนทั้งนี้อัยการอาวุโสสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการลงมือเพื่อแก้แค้นเนื่องจากทั้งคู่เคยมีปัญหาขัดแย้งอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนิรนามรายหนึ่งขณะที่แรมโบ้และเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันพิกัดน้ำหนัก145ปอนด์ซึ่งมีโปรแกรมขึ้นป้องกันตำแหน่งกับยอด IQ ในศึกวันลุมพินีวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนหมัดมวยชาวไทยเนื่องจากต้องเสียสถานะแชมป์บนตาช่าง หลังจากชั่งน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ
0: ์ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
6: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP นิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619999

0: ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเราไปเริ่มกันที่กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้มีการออกประกาศเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์ค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมิได้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจในเชิงพระราชไมตรีค่ะแต่ยังเป็นสะพานสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงความเข้าใจความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของไทยและเวียดนามหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง28ธันวาคมปี2502นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนาขออภัยค่ะของประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพระองค์ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์และเป็นหมุดหมายสำคัญของการสถาปนาพระราชไมตรีระหว่างไทยกับเวียดนามในยุคนั้นโดยทั้งสองพระองค์ค่ะได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากผู้นำและประชาชนชาวเวียดนามภาพแห่งพระราชไมตรีในครั้งนั้นจึงเป็นหนึ่งในความทรงจำสำคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศค่ะสำหรับในปี2569นี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนพระราชไมตรีและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเหลิมนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษสัมพันธภาพระหว่างไทยและเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และในเดือนพฤษภาคมปี2568ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งก็ตอกย้ำความไว้วางใจและก็เจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามเมื่อกว่า6ทศวรรษก่อนสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามนะคะจึงไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในมิติของการทูตระหว่างรัฐบาลค่ะแต่ยังมีรากฐานจากพระราชไมตรีความเคารพและความผูกพันระหว่างประชาชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสานต่อมิตรภาพของสองชาติให้ก้าวไกลและมั่นคงสืบไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมวยไทยกันบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะได้มีการดำเนินการในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยนั่นเองค่ะก็มีการดำเนินการกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียค่ะ โดยมีทางด้านของพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะนะคะได้พบปะหารือกับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียพร้อมกับได้กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยซึ่งนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านศิลปะการต่อสู้ของไทยแล้วค่ะยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียซึ่งจากนั้นนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมการฝึกมวยไทยให้กับกำลังพลของกองทัพบกออสเตรเลียโดยชุดครูฝึกมวยไทยจากกองทัพบกไทยเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยค่ะรวมไปถึงการใช้อาวุธมวยไทยนั่นก็คือหมัดเท้าเข่าและศอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักมวยไทยนั่นเองการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านทหารระหว่างไทยและออสเตรียขออภัยค่ะเป็นความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยและออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยในระดับนานาชาติซึ่งก็จะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศต่อไปนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของโขนกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งจะมีการแสดงโขนขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะการแสดงโขนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่เป็นการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้วางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นค่ะนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานค่ะการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในปีนี้มีชื่อตอนว่าสีดาค่ะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและด้วยความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสค่ะสามารถที่จะไปติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะบัตรเนี่ยก็จะมีราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทค่ะสำหรับน้องๆนักเรียนนะคะจะมีรอบของนักเรียนด้วยเป็นบัตรราคา200บาทไม่เปิดจำหน่ายบัตรทางออนไลน์นะคะจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่หมายเลขโทรศัพท์022623456 022623456นะคะที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวนะคะสามารถที่จะเข้าไปกดจองบัตรกันได้และในวันนี้ทางรายการค่ะก็มีคลิปเสียงของน้องเยาวชนนะคะที่รับบทสีดาค่ะในการแสดงโขนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือน้องก่อย่านางสาวนฤพรจันคงนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศิลปะนาฏดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาอย่างยิ่งใหญ่ณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าส ึ่งมีกำหนดจะจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากเทคนิคแสงสีเสียงที่มีความงดงามอลังการแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของการแสดงขนในครั้งนี้นะคะคือการคัดเลือกเยาวชนเข้ามาร่วมการแสดงด้วยค่ะโดยวันนี้เรามีความรู้สึกของเยาวชนผู้ได้รับบทบาทสำคัญคือนางสีดามาฝากกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อกอย่านะคะนางสาวนฤพรจันทร์คงค่ะจากคณะศิลปนาฏดุริยางค่ะเป็นการออดิชั่นแล้วก็ผ่านคัดเลือกแล้วก็ไปคัดเลือกตัวแสดงอีกทีค่ะใช่รู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะมีความดีใจที่ได้รับเล่นตัวละครนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ชื่อว่าสีดาค่ะแล้วก็หนูก็ได้เล่นเป็นสีดาก็มีความกังวลมากๆในการเตรียมตัวใช่ค่ะว่าเราจะรำยังไงให้สะกดสายตาคนดูต้องหมั่นฝึกซ้อมมีความพยายามมากๆค่ะในการที่จะเล่นตัวละครนี้ต้องเข้าใจถึงตัวละครด้วยค่ะว่าเป็นยังไงความงดงามมีความจงรักภักดีต่อพระรามค่ะตอนนี้นะคะมีความสวยงามมากๆของสีดาค่ะแล้วก็มีพระลบพระมงกุฎมีฉากหลายๆฉากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารับชมนะคะขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดาน่าชมมากๆเลยค่ะมีความสวยงามมากๆของตอนนี
1: ้ค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกของน้องนะคะมาที่งานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรมูลนิธิสืบนาคเสถียรกันบ้างค่ะซึ่งก็จะได้มีการจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรนะคะโดยเมื่อวานนี้เป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คืองานเนี่ยเขาจะจัดระหว่างวันที่12และ13กันยายนค่ะที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะรวมไปถึงการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศนั่นเองค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักนะคะ2วันนั่นก็คือวันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดงานวันแรกนั่นก็คือการเดินทางกลับบ้านหลังแรกและในวันถัดมานั่นก็คือวันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าร่วมปกป้องบ้านของพวกเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมงานเนี่ยสามารถที่จะรับชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมาแล้วนะคะภายในงานก็จะมีการฉายสารคดีมรดกโลกเวทีเสวนาเข้มข้นและการแสดงดนตรีนั่นเองค่ะในวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่บทบาทการปกป้องและสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้างโดยจะมีเวทีเสวนาที่สำคัญนั่นก็คือในช่วงเวลาประมาณ 14:35 ถึง 16:05 เนี่ยจะเป็นการเสวนาในหัวข้อตามหาธรรมชาติที่เหลืออยู่ก่อนที่มันจะหายไปโดยคุณกวินสิริจันทกุลและคุณชวลิตวิทยานนท์รวมไปถึงคุณจิตทิวัฒน์พรประเสริฐนะคะในช่วงเวลา 16:10 ถึง 17:30 เป็นการเสวนาเจาะลึกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายงานการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงค่ะEIA หรือ EHIA พังเพราะกฎหมายหรือเพราะประเทศเราปล่อยให้การพัฒนาเดินนำการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยนิยมทองเหมือนออนยุภาสังคมาและเพนโฉมแซ่ตั้งนะคะและในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นก็คือ 17:35 ถึง 18:00 จะเป็นหัวข้อการบรรยายถ้าเราเปลี่ยนบ้านช้างจะไปไหนบทเรียนจากนิเวศป่าไม้และการเคลื่อนที่ของช้างป่าสู่กรณีอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนั่นเองค่ะโดยธรรมนูญเต็มชัยส่งท้ายงานรำลึกด้วยบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจจากวงบรรเบงและวงภูมิจิตตั้งแต่เวลา 18:10 ถึง 20:00 ท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมงานได้งานนี้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ไปเข้าร่วมงานกันได้นะคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seub.or.th ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ก็มีความสำคัญกับประเทศไทยของเรานะคะเป็นการร่วมรำลึกถึงทางด้านของสืบนาคเสถียรก็เป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะกลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างค่ะกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะคะนั่นก็คือ Run for Honor 2026กองทัพบกในกองทัพภาคที่2เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026ชายแดนไทยกัมพูชาเนิน350สำหรับคนไทยทุกคนที่นี่คือแผ่นดินอันทรงคุณค่านะคะที่ถูกปกป้องไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของทหารกล้าจากสมรภูมิเส้นทางสู่เนิน350ไม่ใช่แค่เส้นทางวิ่งวิบากสำหรับนักวิ่งค่ะแต่คือเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำและคำอาลัยการได้มาก้าววิ่งตรงนี้คือโอกาสที่คนไทยทุกคนนะคะจะได้ย่ำรอยเท้าเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และเรื่องจริงที่ว่าความสงบสุขที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้แลกมาด้วยการหยัดยึดสู้สุดกำลังของคนแนวหน้าเส้นชัยที่เนิน350จึงไม่ใช่แค่เพียงจุดหมายปลายทางของการเหยียบเข้าเส้นชัยค่ะแต่เป็นเส้นชัยของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะที่รวมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูและการเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์แผ่นดินมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ใน Run for Honor 2026เพื่อให้แนวหน้าได้รู้กันนะคะว่าคนไทยทุกคนไม่เคยลืมความเสียสละของพวกเขาเหล่านี้นะคะวันที่20ธันวาคมค่ะมาร่วม9วิ่งไปด้วยกันนะคะสามารถสมัครและร่วมสมทบทุนได้ที่เว็บไซต์ www.regis.run นะคะหรือขออภัยค่ะ www.regis.run/runforhonor2026ทุกการสนับสนุนคือคำสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามาตามนัดหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนนะคะให้71จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในห้วงของการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็มีผลกระทบแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ต้นแม่น้ำสายเพราะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะและที่สำคัญในส่วนของปภ.เองก็มีการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็น AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นในตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้านเทศบาลตำบลแม่สายประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์ทงส้มเพราะฉะนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเน้นย้ำเลยก็คือต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะหากท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์05373312300537331233ซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดต่อได้ทันทีนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะพูดถึงข่าวที่น่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยค่ะเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะมีมติประกาศยกย่องและบรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติงานฉลองครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนรวมไปถึงพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงการประกาศยกย่องในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่เป็นเพียงแต่เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินนะคะที่ยูเนสโกนะคะได้มีการประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจนะคะที่เราได้เกิดบนแผ่นดินไทยได้เกิดเป็นคนไทยและอีกสักนิดนึงค่ะขยับวันละนิดชีวิตไกลโลกนะคะไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างแค่เริ่มขยับวันละนิดก็ช่วยดูแลสุขภาพได้แล้วนั่นก็คือเราปรับมาเดินให้มากขึ้นปั่นจักรยานยืดเหยียดร่างกายเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำก็จะช่วยให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะอารมณ์แจ่มใสลดความเครียดกระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะและที่สำคัญการดำเนินการหรือว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวค่ะสุขภาพดีเริ่มได้จากการขยับชวนเพื่อน1คนในครอบครัว1คนหรือว่าคนที่เรารักนะคะมาลุกขึ้นมาขยับไปด้วยกันเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากเรื่องเด็กๆนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่มาฝากกันในช่วงท้ายของรายการอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็เรียกได้ว่าเป็นนั่งทำงานออฟฟิศเนาะก็อาจจะต้องเดินบ่อยๆขึ้นเหมือนเตือนตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย3โมงมติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กกต.นัดแถลงพรุ่งนี้บ่าย 3:00 น.มติคดีหัวสว229คนคุมเข้มคนนอกห้ามเข้าร่วมให้ดูผ่านจอวงจรปิดพร้อมเปิดลงทะเบียนเฉพาะสื่อเข้าฟังไม่เกิน3คนต่อสำนักข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: สำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 15:00 น.โดยให้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ภายในวันนี้เวลา 16:30 น.พร้อมย้ำโดยหากลงทะเบียนหลังจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวทั้งนี้การเข้าร่วมการฟังการแถลงข่าวดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสื่อที่ลงทะเบียนสามารถรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปสำหรับวันที่14กันยายนนี้กกต.นัดลงมติในคดีคัดเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนมีทั้งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยสว.สำรองและผู้สมัครสว.จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจไปติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ14กันยายนนี้เวลา 15:00 น.จับตากกต.นัดแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือกรณีหัวสว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยความคืบหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอครม.พิจารณาเปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทคาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทโดยคาดเปิดลงทะเบียนได้ต้นตุลาคมนี้ยังต้องติดตามต่อประเด็นสุสานยิวในพื้นที่ฉะเชิงเทราที่พบมีการฝังศพในพื้นที่ซึ่งมหาดไทยไม่อนุญาตอุทธรณ์คำสั่งเปิดใช้ขณะที่มท.2พลพีสั่งการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจสอบอย่างเคร่งครัดการใช้ที่ดินดำเนินกิจการสุสานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ติดตามกรณีของไทยกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์ด้านรองนายกศรีหศักดิ์เผยไทยมั่นใจด้านข้อกฎหมายและร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยโดยสุดสัปดาห์หน้าเสาร์ที่19กันยายนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พระจันทร์ไม่เต็มดวงขับร้องโดยนันอนันต์นะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคพิเศษวันอาทิตย์วันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพียงญาติยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเราจะเจอกันในภาคกลางวันวันนี้2ชั่วโมงด้วยกันสำหรับคลื่นมทบ13ลพบุรีนะครับแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าสะดวกอย่างไรหมุนเครื่องไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับดีเจสุภสิทธิ์ต้องขอพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนด้วยนะครับหลายท่านเคยทานมาแล้วเคยดื่มมาแล้วกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต่างประทับใจบอกของดีระดับพรีเมียมนะบอกว่าของเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันฮะ เหมือนกาแฟเนี่ยนะครับมีมากมายหลายพันหลายร้อยยี่ห้อหลายพันยี่ห้อแต่ว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นมั่นอกมั่นใจได้เลยว่าสารสกัดระดับพรีเมียมตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันเราใส่ของดีครบถ้วนที่แพงๆแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยแล้วก็ได้ผลเหมือนกับสุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประกาศย้ายเพลงย้ายยานะครับจึงมั่นอกมั่นใจอย่างต่อเนื่องและยาวนานระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เช็คเช่นเดียวกับวิซอนนะวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนของดีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายบอกว่าโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานเลยนะฮะมูลค่านับพันล้านนะครับสำหรับบริษัทเคนยากุประเทศไทยเป็นการร่วมทุนทั้งไทยและญี่ปุ่นโดยมีเภสัชกรและญี่ปุ่นและไทยนะร่วมกันผลิตดังนั้นจึงมีความมาตรฐานเลยล่ะนะฮะและที่สำคัญบอกว่าของออกจากบริษัทเคนยากุนั้นจะต้องเป็นของระดับพรีเมียมไม่สุกเอาแล้วเผากินและก็ตั้งแต่ผลิตครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนั้นตัวยาคงเดิมแล้วก็ได้ผลเหมือนเดิมไม่โกหกไม่จกตาทานเม็ดเดียวก่อนนอนเท่านั้นเองนะครับหรือหลายท่านบอกไม่สะดวกก่อนนอนจะหลังอาหารเช้าก็ได้หลังอาหารเย็นก็ได้แต่ทานเพียงวันละครั้งเดียวกล่องละ900 บาท2 กล่อง 1,800 บาท1

กล่องทานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999นะครับส่วนกาแฟนั้นกล่องละ250นะ2กล่อง500ส่งให้ฟรีแล้วก็4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็มาถึงสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นนะครับเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเบาหวานความดันเค็มมันนะสามารถจะทานได้นะครับหลายท่านไปหาคุณหมอทานยาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถทานควบคู่กันไปได้เลยนะครับเป็นสมุนไพร 100% มีกระเฉดดำเป็นตัวนำแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทานได้ตั้งแต่อายุ20ฮะที่จริง18ก็ทานได้นะครับ20เป็นต้นไปนะฮะจนถึงอายุ100เฉกเช่นเดียวกับคุณตาประยูรครองสุวรรณเนี่ยคุณตาประยูรครองสุวรรณอยู่ที่หน้าวัดเสาธงใหม่บางปะหันเนี่ยทานทั้ง2สูตรนะครับสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนเนี่ยต้องทานเลยละวัยรุ่นสวเนี่ย60 70 80 90 100เนี่ยต้องทานนะครับถ้าแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับอายุยืนยาวอีกหลาย10ปีนะครับแล้วก็ท่านชายจะสังเกตได้ว่าพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถนะครับฉี่รดขากางเกงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยต้องทานสูตร1นี่แหละนะครับท่านหญิงตั้งแต่วัยกลางคนมาเลยถึงวัยทองมันซุบซิดซิดหลังคอเหี่ยวย่นยานะบอกว่าแพ้แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกมันเหี่ยวย่นย่นยานจริงๆวัยหมดประจำเดือนไม่ได้มาล้อเลียนไม่ได้มาบูลลี่สำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยทองมันเป็นจริงๆตั้งแต่หมดประจำเดือนมาแล้วเนี่ยผิวหนังซุบซิดซิดหลังคอเหี่ยวย่นยานไม่เจริญถูเจริญตานะครับโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงมากนะทานแล้วก็เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทานทุกท่านเลยทานเหมือนกันนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททานทุกคืนนะคืนละ2แคปซูลนะครับก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นครับสูตร1เรียกง่ายๆนะครับสูตร1สูตร2เป็นยาแก้กระสายนะครับเรียกชื่อว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาเปรมือเปรท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะครับระบบขับถ่ายมีปัญหาท้องผูกเป็นพลาดึก7วัน5วันยังไม่ถ่ายเลยโอกาสเป็นลำไส้อักเสบหรือลิสุดวงทวารหนักก็เป็นได้ไปกล่อมอาจมไม่ให้แข็งไปและไม่อ่อนไปถ่ายปกติเหมือนคนทั่วไปนั่นคือถ่ายวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับบอกทานแล้วมันเป็นยาอายุวัฒนะด้วยคือหมายความว่าอายุยืนแล้วก็ที่สำคัญดูอ่อนกว่าวัยดูอ่อนกว่าวัยนะครับเมื่อทานเป็นประจำนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินเรียกว่ารุ่งฟ้าโอสถนะครับรุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรจุถึง60แคปซูลเลยสูตร2ถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรครับหลายท่านติดเตียงครับไม่หือไม่อือเลยนอนกระพริบตาต้องป้อนข้าวป้อนน้ำกันนะช่วยเหลือทุกอย่างคนติดเตียงเนี่ยเนาะเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวสารพัดสารพันหลายท่านเนี่ยติดเตียงฮะยกขาขึ้นยกแขนขึ้นตรงนี้สุภาษิตได้ข่าวสารตรงนี้มาก็ชื่นใจฮะหลายท่านป่วยเรื้อรังโรคภัยไข้เจ็บสารพัดสิ่งสารพัดอย่างนั้นป่วยเรื้อรังฮะคือมันเจ็บปวดทุกทรมานด้วยกินก็ไม่ได้นอนไม่หลับมันปวดทุกทรมานมันร้อนรุ่มอยู่ในร่างกายและจิตใจนี่แหละก็ไปทานเพื่อให้สงบนะฮะ
พื่อให้นะให้ดีขึ้นนะครับได้พักผ่อนหย่อนใจและก็ที่สำคัญหลายท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยแค่เจ็บนะฮะเขาเรียกอุปปาติกโรคโรคที่บังเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกินการควบคุมนะครับและก็เรื่องราวของเกาต์รุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกนะเอาไปทานกันพูดง่ายๆเกาต์รุมาตอยเนี่ยต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับทานหยุกทานยาแล้วก็ต้องดูว่าอะไรที่มันทำให้นะฮะกระตุ้นโรคเกาต์ทำให้การปวดอักเสบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องไปดูกันนะฮะไปดูแลร่างกายนะฮะเพื่อให้แข็งแกร่งแข็งแรงช่วยกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างละ5อย่างละ10นะท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษด้วยนะครับโรคเกาต์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าดื่มนะไม่ควรดื่มน้ำอัดลมไม่ควรดื่มน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่านะครับแล้วก็คนที่ชอบกินไข่เจียวเนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยเอามาทอดแบบว่าพอสุกๆดีดิบใส่น้ำมันน้อยๆเนี่ยโอเคถ้าเป็นไข่ต้มได้แล้วจะดีนะครับสิ่งที่ไม่ควรฮะทานก๋วยเตี๋ยวพอเส้นก๋วยเตี๋ยวและเนื้อหมูอะไรหมดกินได้น้ำซุปเนี่ยกินได้แค่ช้อน2ช้อนเท่านั้นเองอย่าทานจนหมดนะครับเพราะมันกระตุ้นให้ปวดนะเกาต์รุมาตอยเพิ่มขึ้นอย่าดื่มเบียร์ครับอย่ากินปลาเค็มหรืออย่ายกของหนักๆนะอย่ายกแล้วก็อย่านอนดึกดื่นนะครับบอกว่ากินอย่ากินข้าวเหนียวฮะกินบ้างนะกินบ้างนะครับอย่ากินน้ำแข็งใสเพราะน้ำแข็งใสเนี่ยมันหวานมากนะครับรสนะหลายสิ่งหลายอย่างน้ำผลไม้สำเร็จรูปอย่าไปดื่มนะครับนี่คือหลีกเลี่ยงจากการเจ็บปวดนะครับก็บอกว่ามีโรคภัยแค่เจ็บจนต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ทานหยุกยาไปด้วยทาน2สูตรร่วมกันนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทั้ง2สูตรนี้กระปุกละ350บาทนะทั้ง2สูตรเลย2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีลดให้50บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะซื้อกี่กระปุกเราก็ส่งนะครับเช็คเช่นเดียวกับคุณตาปรองคอสวรรค์นะคุณตาปรองคอสวรรค์ที่ทานโอ้โหมา7ปีแล้วตั้งแต่เป็นคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะฮะสูตร1ก็คือปัจจุบันก็คือสุภสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือว่าทานจากเมื่อก่อนทัดเข้าห้องน้ำคือว่าทัดยาเพียงยาคงเข้าใจกันดีนะทัดเนี่ยใช้มือแล้วก้นขยับห้องน้ำใจสั่นนะโอ้โหใจแทบขาดเดี๋ยวนี้เดินเหินดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นคนอายุ99เกือบ100ปีเนี่ยเรียก100หนึ่งก็ได้เนี่ยหลายเดือนละจะ100ละนะเป็นอันว่าเนี่ยเดินได้นี่ก็ถือว่าบุญละส่วนมากเขาติดเตียงละหยอดน้ำข้าวต้มกันแล้วพูดง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวนี้เดินเหินสะดวกสบายซักผ้าเองได้ทานข้าวเองได้เมื่อก่อนสั่นไปทั้งตัวเลยข้าวนี่6มากกว่าครึ่งจานต้องใช้แก้วพลาสติกแล้วก็เอาเก้าอี้มาทำโต๊ะและตัวเองนั่งกับพื้นถ้าใช้แก้วทั่วไปแก้วแตกนะครับแล้วก็ผิวพันที่เมื่อก่อนนั้นเป็นฝ้ากระทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยคนอายุเยอะเนี่ยจะเห็นบอกสุภสิทธิ์มันเป็นไปได้ยังไงบอกมันหายไปเลยแล้วก็ทำให้ผิวพันดีมีออร่ากระชากวัยผมที่ขาวพรวนทั้งศีรษะเป็นสีดอกเหลาคนที่เป็นแบบคุณตาปรุงคอสุวรรณนี้มีอีกมากมายหลายท่านเลยแต่สุภสิทธิ์ไม่ได้บอกกล่าวแล้วขานขอให้มั่นใจได้ว่าเอาไปทานแล้วดีทานดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วทานต่อนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับ0836931999
9999เดี๋ยวเราจะส่งให้เกมเงินประธานทั่วทั้งประเทศเลยท่านมี LINE มี Facebook ก็สั่งทางนั้นก็ได้นะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อไปครับช้ำรักมหาชัยคัมภีร์แสงทองครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี
2: ่กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติดกิสลายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกวันครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาครับตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันครับสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ครับ

0: แล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแอร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้าจ้าจ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดิ
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะหา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราฉากมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
0: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
0: แน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกโอมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่ห้า
2: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
2: จ้ะขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ตัวจริงเสียงจริงที่มาให้สัมภาษณ์กับดีเจสุภสิทธิ์นะครับได้แชร์ประสบการณ์ไม่ได้เป็นหน้ามาแต่ประการใดนะครับพี่เพชรทุนจันงามดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำและทานวิสันด้วยร้านจมูกป่าโมกตัวแทนจำหน่ายทุกอย่างครับทีมงานทศพลหิมพานต์ณพวงณนงครับกับเพลงที่ชื่อว่าเดือนมืด

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาท
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลย װװ![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││��������││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││����������������������������������������������������������������������������������������������������││││��������������������������������������������������������������������������������� ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียน
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น. กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรืองนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
15: อะไรดีบุ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์ภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจกรณีผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรออกแถลงการกรณีเด็กชายอายุ1ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรและได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ขวาระหว่างการรักษาโดยระบุว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรขอเรียนข้อเท็จจริงและแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเด็กชายดังกล่าวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารและกุมารแพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายน2569ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและการถอดสายให้อาหารเกิดเหตุทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาภายหลังเกิดเหตุแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทันทีพร้อมประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่11กันยายน2569หลังผ่าตัดมีแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวและจะติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการรักษาและให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ล่าสุดมีรายงานว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโต้กับพักประชาธิปัตย์อย่าเอาเรื่องน้ำมันรั่วมาเป็นประเด็นทางการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งหาต้นตอการรั่วไหล24ชั่วโมงคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
10: นายสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นต่อโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทีมงานได้ระดมสรรพกำลังเปิดหน้าดินและตรวจสอบแนวท่อขนส่งน้ำมันอย่างละเอียดเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการรั่วไหลโดยตรงจากท่อแต่พบโพรงดินและท่อระบายน้ำเก่าที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องพร้อมกับกล่าวพาดพิงทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการโต้กลับว่าในยามที่เจ้าหน้าที่กำลัง
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

อําอําไม่บอกไม่บอกนะครับทรงเพลงนี้ให้ญาติพี่น้องญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเขาสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเสียงร้องของก้องห้วยไร่ใส่ว่าศพสีบอทิมกันหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นนะครับบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายยิ่งใช้ไวทองไวกลางคนบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยบำรุงทุกอย่างในร่างกายนี่แหละนะครับยิ่งใช้ไวทองไวกลางคนต้องทานเบาหวานความดันไขมันทานได้ทานดีเป็นศูนย์ภัย 100% นะท่านชายเข้าสู่ไวทองยิ่งใช้ไวทองไวกลางคนเนี่ยทานเนี่ยเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นทานได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเลยจนถึงนู่นแหละหมดอายุไขหลายท่านบอก100ปีทานได้หรือเปล่าก็คุณตาประยุกต์ขอสุวรรณเนี่ยอายุจะ100อยู่แล้วก่อนหน้านี้ได้เนาะ90ยาเพียงยาของสุภสิทธิ์อายุยืนทั้งหมดแหละนะเมื่อก่อนนี้เคยพูดเคยคุยกับสุภสิทธิ์ตอนนั้นบอกไม่ไหวแล้วสุภสิทธิ์ไม่ไหวแล้วพอได้กาแฟไปดื่มนะฮะบอกหูตามันจำแย่ไปแล้วสุขภาพไม่ดีมองอะไรไม่เห็นปรากฏว่าได้วิซอนเอาไปทานตาดีขึ้นแล้วร่างกายเดินเหินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ถัดไปถัดมาสารพัดสารพันปรากฏวันนี้เดินป่อได้แล้วก็ดีขึ้นบอกยังมีชีวิตอยู่เนาะดีแล้วฮะนั่นแหละนะฮะอยู่จนถึงนู่นแหละ120ปีฮะทานกันไปเรื่อยๆฮะสูตรหนึ่งมันร่างกายยังใช้ไวทองไวกลางคนนะนะทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกละ350บาทถูกมากดีมากนะครับมีที่เป็นยานะครับมีสูตรไพรและสูตรไพรอื่นๆมากกว่า30ชนิดนั่นเรียกว่าสูตร1ครับแล้วก็สูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือปลายเท้ากินข้าวนะไม่ได้นอนไม่หลับต้องทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับบอกชีวิตมีสุขแล้วคนเรากินข้าวได้นอนหลับเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดร่างกายจะไปซ่อมแซมฟื้นตูดดูแลตัวเองแล้วก็ได้ของดีเอาไปเสริมเป็นตัวช่วยยิ่งแข็งแกร่งแข็งแรงกันไปใหญ่นะครับกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีวิสุขเป็นยาอายุวัฒนะสมองดีแจ่มใสนะครับแล้วก็ผิวพรรณดีมีออร่านะครับทาน2ถึง3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินเรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับบรรจุ60ครับสูตรเลยสูตร2เนี่ยไม่รู้ว่าขาดทุนหรือกำไรไม่รู้สุภสิทธิ์จำหน่ายไปก่อนแล้วให้ญาติเพียงญาติได้ทานกันนะได้ทานกันทานดีแล้วบอกต่อว่าจะหมดโปรไม่หมดสักทีฮะเพราะว่าญาติเพียงญาติแต่ละท่านเนี่ยอายุอานามมากแล้วหลายท่านที่บอกว่ามีเงินซื้อนะฮะหลายท่านก็บอกว่าคนรวยในบางทีเขาก็ต้องการประหยัดนะคนไม่มีก็ต้องทานเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของท่านสำคัญต้องดูแลร่างกายท่านคือหมอคนแรกต้องดูแลร่างกายของท่านนะครับบางทีไปเชื่อคนนู้นคนนี้ไม่ได้ทานกันหรอกนะครับบางคนไม่ได้มาฟังรายการสุภสิทธิ์เลยพอจะซื้ออยู่ซื้อยาไปปรึกษาหารือเขาก็บอกโดนหลอกระวังโดนหลอกบอกว่าโอ้โหถ้าหลอกแล้วเขาไม่ขายราคานี้หรอกครับกระปุกละ350บาทเนี่ยดูซิว่าถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันเนี่ยราคาจะถูกกว่านี้อีกนะครับนั่นคือหลายท่านติดเตียงเนี่ยหยดน้ำข้าวต้มกันเลยฮะดูแลคนติดเตียงไม่ไหวไม่ติงพูดได้ก็ดีไปหลายท่านได้แต่เพียงกรอกตาไปมานะฮะหลายท่านยกแขนยกขาไม่ได้เลยปากขมุบขมิบมันสิ่งที่น่าท้อใจเสียเหลือเกินนะหลายท่านนะครับเป็นเกาต์รุมาตอยลุกขึ้นมากระปวดนอนกระปวดปวดนะพอดึกดื่นความปวดความปวดความทุกข์ทรมานนะปวดลึกเจ็บลึกเนี่ยยังปลุกมาให้ปวดต่ออีกเนาะวันนึงบอกว่ามี24ชั่วโมงปวดกัน25ชั่วโมงเนี่ยมาทานเลสุด1สุด2ร่วมกันนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าหลายท่านบอกสั่นเหมือนเจ้าเข้าก็ดีอ่ะสิเจ้าเข้าเนี่ยแสดงว่ามีบุญบอกว่า
ม่ได้สั่นแบบนั้นสิสั่นมันทุกข์ทรมานน่ะเขาเรียกว่าสั่นแบบผีเข้าฮะ

ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทานสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วสงบฮะหลายท่านเนี่ยไม่เคยบอกสุภาษิตมาก่อนเลยนะเขาเรียกเป็นพาคินสันนะสันไปทั้งตัวปรากฏว่าเอาไปทานแล้วมันสงบยังไงก็ไม่รู้เราเอาไปดูเราเอาไปดูแต่สุภาษิตคือว่าไม่เคยได้โฆษณาเลยไปรักษาโรคครับพาคินสันแต่ว่าแย่เพียงที่จะเอาไปทานแล้วมันดีอะทานสองสูตรร่วมกันไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินเหินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทานไปเลย2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับเกี่ยวกับวิสซอนเกี่ยวกับดวงตานะครับวิสซอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาททานแถมให้1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนวิสซอนนะตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอน7ตัวยา7พรหมสัจจันทร์สารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับเอาไปทานนะเอาไม่ได้ไปหยอดตานะไม่ได้เอาไปทาเอาไปทานเอาไปกินนี่แหละทานเม็ดเดียวก่อนนอนหลายท่านไม่สะดวกก็ทานก่อนอาหารเช้าเย็นก็ได้แต่ทานเพียงวันละครั้งเดียวถ้าทานก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนและมีทิศทางที่ดีขึ้นโลกนี้ยังมีความหวังได้เห็นความสําเร็จของลูกของหลานแน่นอน7วัน15วันต่อลอกส่วนปวดตาเคืองตาน้ําตาไหลมองระเบียดฟ้าแลบใหญ่เมืองมุมประคมตาเนี่ย5วันก็หายแล้วทานเป็นประจําตาสวยวาวมีประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาททุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับไม่มีสารปรอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาทุกสิ่งทุกอย่างผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นท่านจะทานอะไรก็ทานได้นะครับยกเว้นอาหารบางสิ่งบางอย่างนั้นมันจะเพิ่มความเจ็บปวดนั่นก็ควรจะเว้นนะครับก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกวันนี้นะดูแลร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบอกว่าคนเราแข็งแกร่งแข็งแรงนะมีเงินมากเงินน้อยก็ดูแลร่างกายเพราะคนมีเงินเยอะนะหลายท่านเนี่ยมีเงินเยอะแยะมากมายแต่ร่างกายเจ็บป่วยอดแอดแอดย่อมไร้ความหมายนะครับถ้าคนมีเงินน้อยเงินไม่มากเนี่ยแต่ว่ารู้จักดูแลร่างกายตรงนี้แหละถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดนะครับในยุคนี้ในพ.ศ.นี้นะครับเขาบอกคนเราเศรษฐกิจไม่ดีสงครามก็เกิดราคาทองก็ผันผวนหันไปทางไหนก็เครียดไปหมดนอนไม่หลับไมเกรนมาเยี่ยมมาเยียนจนมีปัญหาสุขภาพตามมาไม่รู้ตัวให้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาเป็นกำลังใจเล็กๆนะด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับโดยโปรโมชั่นแรงๆประหยัดเงินประหยัดทองเป็นการดูแลสุขภาพโดยสารสกัดจากธรรมชาติบำรุงสมองบำรุงความจำบำรุงร่างกายบำรุงสารพัดสิ่งละพัดอย่างสุนภัยที่ดีและเปิดเสื้อสีมีอยู่ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สูตร1ถึงสูตร2กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟลับวิสอนนะสารสกัดชั้นยอดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเขาเรียกว่าสูตรเกรดพรีเมียมมาตรฐานผลิตนะเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับเดี๋ยวร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวโลกขานให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องเครียดมีอีกเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าสุภสิทธิ์พูดมาเยอะแล้วสงสารพระสงฆ์องค์เจ้าวัดที่ปฏิบัติประดับประดับชดมากมายพระนะเขาเรียกว่าพระนะเสื่อมเสียไม่กี่องค์เนี่ยทำให้พุทธศาสนาหมุนมองแล้วก็ประชาชนก็อกสั่นขวัญแขวนทุกข์ใจหลงนะเหรียญเหนือดวงใช่ไหมครับนะที่อดีตหลวงพ่อโชตินะฤาษีโชติวัดพุทธไทยสวรรค์สร้างไว้นะเดี๋ยวนี้ราคาตกวูบติดมือที่เซียนพระมากมายเหรียญทองคำนี้ราคา3ล้านเดี๋ยวนี้เอาไปหลอมทองคำขายดีกว่าราคาตกวูบนะ
แล้วก็เหรียญเมื่อก่อนเป็นเหรียญทองแดงเนี่ยราคา 3,500 4,500 เลยเหรียญเงินเป็นเหรียญเล็กๆนะฮะราคา 4,500 ทุกวันเนี่ยจำหน่ายครึ่งราคาก็ยังมีคนซื้อเลยนะครับเปลี่ยนว่านะครับเรื่องราวข่าวสารตรงนี้เรารับทราบรับฟังก็เครียดนะครับแล้วก็ต้องยึดคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้มนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับบอกว่าชาติหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวละสนองกรรมในชาตินี้กรรมติดจรวดทุกๆคนที่คนกระทำความชั่วนะฮะจะเรียกว่าอะไรดีล่ะพยายามดิกเรียกคำที่มันรุนแรงนะครับสุภาษิตนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวตัวนั้นญาติเพียงญาติติดตามข่าวสารกันมากมายแล้วล่ะนะครับแต่ว่าให้รู้ได้ว่านะพระสงฆ์องค์เจ้าสัมมเนนวัดวารามต่างๆโอ้มีอีกหลายหมื่นแห่งทั่วทั้งประเทศไทยพระจนๆข้าน้ำข้าวไฟยังมีอีกเยอะนะฮะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังอยู่อีกจำนวนมากมายมหาศาลนะครับดังนั้นเราไปหาวัดที่เล็กๆวัดที่ยังไม่อุดมสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นไปดำรงพุทธศาสนาให้พระสงฆ์องค์เนรเหล่านั้นได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปใครประพฤติไม่ชอบเนี่ยประพฤติไม่ดีนะเขาเรียกว่าฝามีตาก็มาขจัดเป่าปัดเป่าออกไปจากพุทธศาสนาและเขาบอกว่าส่งคนมาพิฆาตนะฮะไม่ว่าจะมาเสพเมถุนต่างๆเนี่ยถือว่าปาราชิกอาบัติปาราชิกไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกเลยนะครับก็เป็นอันว่านะครับช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระเนรและก็โยมทุกๆคนนะครับนะด้วยความรักและห่วงใยนะศาสนายังเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งประเทศอยู่นะครับศาสนาพุทธนะครับร้านจมูกป่าโมกอ่างทองขายดีทุกอย่างครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วว่าตันเอียนป้าพันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสวนเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงนะครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองดาบพัฒานิคมมีกาแฟเตียนชายกาแฟจีนก้นจันช่องแขตักครีนครสวรรค์มีวิสันอยู่ใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจบอกสุภาษิตไม่มาขายแถวนี้บ้างล่ะเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยหลายท่านมีไลน์สุภาษิตหลายท่านมีเฟซบุ๊กสุภาษิตหลายท่านมีเบอร์โทรศัพท์สุภาษิตถ้าไม่มีจดเดี๋ยวก็สั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตเดี๋ยวส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโปรโมชั่นก็ยังมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญค่าจัดส่งเนี่ยสุภาษิตเป็นคนรับผิดชอบทั้งนะค่าจัดส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยทางบริษัทจัดส่งเขาจะคิดเป็น2ยอดด้วยกันยอดค่าจัดส่งอีกทางนึงแล้วก็ธนัตเหมือนเปรียบเหมือนธนัตเก็บเงินปลายทางแล้วมาส่งเงินกลับมาที่สุภาษิตอีกนะครับนั่นคือสุภาษิตรับผิดชอบตรงนี้แทนญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับเดี๋ยวประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณป้าเล็กส่วนนะศูนย์ตะวันโคกโคเท่าเพื่อเมืองสุพรรณบุรีนะครับจะได้ยินชื่อบ่อยมากเพราะประทับใจบอกว่าได้ร่างทองกลับมาในวัยชรานี่แหละจนเป็นวัยรุ่นสวนะฮะกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าสวงกีอารีตะวันกระจิวภาชีพระนครสิทธิยาสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณประดิษฐ์อินสว่างตะวันวังว่าศรีประจันทร์สุพรรณบุรีกาแฟ5กล่องสุด2ลุงฟ้าโอสด1กระปุก 1,350 บาทคุณสุชินดวงมณีตะวันหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสุรภารักษาเมืองพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสำราญนาคอิ่มสีบัวทองแสวงหาอ่างทองวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณเสวกบุญชัยตลาดใหม่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพิสมจิตกองจันทร์ตัวหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีนะครับสูตร1สุภาษิตและวิชั่น6กระปุก 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 2,400 บาทคุณสมนึกประดับลายตะวันบางเพลิงบาปหันพระนครสิทธิยากาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณนี้เพ
คุณนิพาพรพลชารีตำบลทรัพย์สนุนมวกเหล็กสระบุรีสุด 1.2 อย่างและกระปุก700บาทพี่วันนี้วิวันธมงคลถนนเทศบาล1สองพี่น้องชลบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคตัวหนองบัวบ้านหมอสระบุรีสุด 1.2 อย่างและกระปุก700บาทคุณสุภาพรเดชผลิตต้นไผ่ใหญ่อำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณป้าระเบียบพี่ทิมบ้านนนท์หัวช้างตำบลเขาสับยอดอำเภอเมืองลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณสำเนียงชาวโพทองตำบลสุขเดินท่านตำบลเนินขามชัยนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือสุภาษิตยกยอดไปประกาศในค่ำคืนวันนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ได้รับทันทีทันใดไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับส่งของไปแล้วนานวันไม่ถึงสักทีโทรมาถูกมาถามสุภสิทธิ์ได้จะได้ติดตามตกหล่นตรงไหนจะได้รีบจัดส่งไปให้อย่างนะรวดเร็วนะครับขอบคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจสุภสิทธิ์นะครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จ
1: ำหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งก็ซื้อเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะจ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ผมก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: ให้นั่นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5 กล่องนะ5 กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
7: แต่ละชนิดนั้นเราใส่สารอัดแน่นจัดเต็มระดับพรีเมียมทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ผลไวให้ผลจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาสุภาษิตจึงพูดอย่างเต็มปากเต็มใจเต็มคำว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่และวิซอนนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

สารสารสินกับเพลงที่ชื่อว่าแฟนแล่นแฟนนะครับก่อนหน้านี้สิริพรอภัยพงศ์กับเพลงที่ชื่อว่าคอยทางที่นางรองนะครับคอยทางที่นางรองเป็นเพลงเพราะๆที่คุ้นหูแย่เพลงยาๆสำหรับคอยทางที่นางรองส่วนสารสารสินแฟนแล่นแฟนสุภาษิตเปิดให้ฟังนี้วันสองวันนี้เองนะครับหวังว่าจะประทับใจจังหวะโจ๊ะๆมันๆนะครับก่อนจะจบรายการบนคลื่นมอทอ13ในช่วงเวลานี้นะครับก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับในวันที่13กันยายนภาคตะวันออกและภาคตายมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็หนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดขึ้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพราะมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาสู่มิตรรักแฟนรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านครับหมดเวลาแล้วหวังว่า2ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพลงญาติยาไม่มากก็น้อยครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านสามารถไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในช่วง 15:00 น.จนถึง 16:00 น.ที่วสป.711กิโลเฮิรตซ์สำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ส่งท้ายด้วยมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าหนาวใจไกลแฟนจบเพลงจบรายการครับค่ำคืนนี้สำหรับคลื่นนี้เจอกันใหม่สำหรับช่วงนี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
8: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
10: วิทยุกองทัพบก
8: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้รายชื่อหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องอดทนและปลอดภัยสูงและนายกรัฐมนตรีทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60สักครู่กับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวและมีบรรดารัฐมนตรีอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้ชื่อรายการหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องทนทานและปลอดภัยสูงยันจัดซื้อโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณณัฐชัยริมพลอยรายงานครับ
3: สำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยเรือโทหญิงปรียาดาบัวสมบุญผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายการงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการบินและอุปกรณ์ประจำเจ้าหน้าที่ของเรือหลวงช้างจนเกิดกระแสเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดกองทัพเรือระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจรับส่งอากาศยานบนดาดฟ้าเรือหลวงช้างทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งความชื้นละอองเกลือลมและแรงสั่นสะเทือนจึงต้องมีคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจากชื่อเรียกหรือรูปลักษณ์ภายนอกได้เพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นไฟฉายขนาดใหญ่ที่ใช้ในภารกิจตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยานเลนส์กระจกมินเนอรัลพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP56 ให้ความสว่างสูงถึง 200,000 ลูเมนส่งได้ไกลไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรพร้อมหน้าจอ OLED และระบายระบบความร้อนเพื่อรองรับการใช้งานหนักกองทัพเรือย้ำว่าข้อมูลที่เผยแพร่ขนาดนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำสเปคตามการใช้งานจริงและสืบราคาตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการอีกครั้งยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินดำเนินการอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนณัฐชัยดิมพลอยรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรอบที่7ขยายเวลาเพิ่มเติมเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันรีเซลหมุนเร็วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความขัดแย้ง
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาท

ทอง9ไร่บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดสีแดงฝาสีทอง9ไร่บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพออย่างยังไม่พอใช่ไหมแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ9ไร่บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคริดสุรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

ประกันจีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนในใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคริดสูงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกถึงเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดสะดวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

ประกันจีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า09
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชาย
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780557 5ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตำรวจหารือยิ่งชีพเปลี่ยนเส้นทางห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงผิดกฎหมายมาตรา7ด้านโฆษกรัฐบาลแจงไทยไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาและที่สภาฝ้าเพดานพุทธขอดล่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดย
15: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เกิดเหตุฝ้าเพดานบริเวณห้องอาคารชั้น B2 ที่สภาเกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาใดพร้อมทั้งเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมโฆษกรัฐบาลแจ้งไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาส่วนเงินกู้18ล้านบาทดำเนินการร่วมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี70ระบุมีการอนุมัติงบช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณซึ่งข้อเท็จจริงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน A67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสะตึงบดอีก6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ใช่เป็นโครงการใหม่ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงต่อกรรมธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน A67 และโครงการด่านสะตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้ง2โครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาต่อประเทศไทยด้วยและยังได้ระบุเงื่อนไขการเงินที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยและเป็นกรณีการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: มีรายงานว่าขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมเส้นทางอนุสาวรีย์ขอสินกรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558มาตรา7ซึ่งห้ามการจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากกำลังพลที่ตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังคงใช้เส้นทางเดิมนายยิ่งชีพจึงเสนอการปรับแผนการเดินทางโดยจะประชาชน
7: ข่าวดีชมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cab New Lightมี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1 ขวดเท่านั้นน้องเชน

0: เอ็นก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดสีแดงฝาสีทองก็ได้บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงได้ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนในใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพออย่างไม่พอใช่ไหมอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิสุลุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกองใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพระร้อกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ
1: ประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนในใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้อีกคนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคริดสุรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดสิรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด
1: จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cap New Light สั่งเลย
0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900 บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนในใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900 บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50 บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคริดสีดวงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50 บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดสีดวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50 บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ระบาดขวดเดียวได้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ระบาดซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการ
12: ข่าววิทยุกองทัพบก
7: ทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถะปนวัตรเลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
14: เซนโซได
13: เปลี่ยนเลย
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
18: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
19: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
20: ไม่จริง
19: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
20: ไม่จริง
19: แล้วอะไรจริงอ่ะ
21: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
19: เส้นละ 1,990 บาท
21: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
19: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
21: ๆสอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
18: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
19: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดขณะที่สสจ.ยโสธรสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงคึกคักช่วงวันหยุดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพหน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสท่ามกลางการตรวจสอบทรัพย์สินและเงินบริจาคด้านรักษาการเจ้าอาวาสไม่กังวลพร้อมดูแลวัดช่วงเปลี่ยนผ่านรอแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ข่าวเช้าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่กระทบแรงศรัทธานักท่องเที่ยวยังเดินสายทำบุญวันหยุดไหว้พระตามวัดที่จังหวัดอยุธยาอย่างต่อเนื่องมองพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อตรวจสอบ2กลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากอดีตเจ้าอาวาสคาดใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานขยายผล30วันหรือเร็วสุดภายใน2สัปดาห์เรือนจำจังหวัดสระบุรีเผยอาการสบีโชติศรีกาเอหลับนอนคุก2คืนสุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยฝ่ายหญิงมีปัญหานอนไม่หลับยิ่งชีพไอลอนนำทีมเดินขบวน11กิโลเมตรจี้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว229รายเท้งไอติมร่วมด้วยต่อมาตำรวจหาเรือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขัดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์นายกทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60ภายในกับครอบครัวขอพรให้ประเทศประชาชนมีความสุขขณะที่พลเอกประยุทธ์และคุณหญิงพจมานส่งใจกันดอกไม้การ์ดอวยพรส่วนรัฐมนตรีข้าราชการมหาดไทยว่าที่ผบ.ตร.นำคณะตบเท้าเข้าอวยพรหวานชื่นโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาโครงการใหม่แจ้งปมงบ18ล้านเป็นดอกเบี้ยโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วสุประชัยกลางหลักกฎหมายคดีทุจริตเลือกสว.ย้ำกกต.ต้องไม่ตอบตามกระแสกดดันกกต.นัดแถลงคดีหัวสว229คนพรุ่งนี้คุมเข้มสื่อเข้าร่วมฟังแถลงได้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนห้ามคนนอกเข้าภูมิธรรมซัดส้มไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทยชี้ท่าหนุนชัยเกษมยุบสภาคดีเขากระโดงหัวสว.จบไปแล้วเผยเคยเตือนแล้ว2คดีนี้จะหายไปเราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำอนุทินสั่งเอกนิติพิจารณาขยายไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินขณะที่งบเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทรัฐบาลย้ำระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าเผลอกดกองทัพภาคที่2แจ้งพบร่างพลทหารปลิดชีพตัวเองในค่ายทหารเผยลากิจกลับบ้านพอหมดวันลาแล้วไม่กลับค่ายโทรติดต่อทางบ้านแจ้งว่ากลับมาแล้วก่อนพบเรื่องเศร้าเร่งตรวจหาสาเหตุราชกิจจาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล2บาท40สตางค์ต่อลิตร16กันยายนถึง31ตุลาคม2569โจมตีเรือนในออมุสต่อเนื่องวันดันราคาน้ำมันพุ่งจับตาอิหร่านทกชาติอาหรับ14กันยายนนี้เรือเฟอร์รี่อินโดนีเซียขาดการติดต่อหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหา140ชีวิตพบผู้เสียชีวิตแล้ว1ราย
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้สำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับ

0: ื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบหนึ่งยังไม่พอนะครับลุงเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละหนึ่งตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละหนึ่งตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบหนึ่งแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีกหนึ่งตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมอ่ะแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้คนละหนึ่งผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละหนึ่งผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900 บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ
1: ประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900 บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไปใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้อีกคนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GGCap นิวไลท์เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50 บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิสุลุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50 บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50 บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกองใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50 บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพร้อมกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด
1: จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cap New Light สั่งเลย
0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900 บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนในใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอาให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900 บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900 บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50 บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคริดสีดวงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50 บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดสีดวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50 บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ระบาดขวดเดียวได้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ระบาดซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภู

สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุง ุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: รักจางวันลอยกระทงครับคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะจากน้องพันศิลป์เสาวรสผู้ขับร้อง AI Cover เลือกนำมาฝากคุณนะครับชื่นชอบงานเพลงเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดพิมพ์ว่ารักจางวันลอยกระทงก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเพราะยังไงก็ใกล้จะถึงแล้วจะไม่วันลอยกระทงครับขอบพระคุณครับเราพบกันอีกช่วงหนึ่งกับเรื่องราวของข่าวเพลงจบก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการครับเรามีสินค้าใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันอาหารเสริมน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำครับสกัดเย็น 100% สกัดเย็น 100% ครับสำหรับทั้ง2ชนิดน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำเลยท่านอาจจะซื้อมะระขี้นกขวดหนึ่งน้ำมันงาดำขวดหนึ่งนี่ไม่ต้องเลยเอามารวมกันแล้วครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1ราคาถูกกว่าแน่นอนครับอันนั้น6ชนิดอาทานโทษอันนั้น9ชนิด9ชนิดก็ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดครับจะซื้อ2ขวดก็ลดราคาให้ซื้อขวดเดียวก็ราคา1กลับสนใจที่จะได้ทั้งน้ำมันงาดำผสมมะระขี้นกกับสมุนไพรธรรมชาติที่ผสม9ชนิดออกมาเป็นขวดเดียวกันก็ได้สกัดเย็น 100% เหมือนกันนะครับมีทั้งน้ำมันงาดำมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาเคมอนน้ำมันกระเทียมน้ำมันดาวอินคาน้ำมันตะวันอันนั้นมี9ชนิดครับก็ยังขายดิบขายดีกันอยู่นะครับลดความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกตื่นขึ้นมาสดชื่นไม่ต้องลุกเข้ามาห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันครับปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากปัญหาเรื่องตับปัญหาเรื่องไตกลับเรื่องของสมุนไพรน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็ยังขายกันอยู่และมีตัวใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้พิจารณานั่นคือน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำเอา2อย่างมารวมกันแล้วก็แนะนำตัวซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจก็0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวนะครับประเด็นข่าวแรกก็เห็นจะเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวทางด้านไทยช่วยไทยพลัดบอกงบยังเหลืออีก 4-50,000 ล้านนายอนุทินชาญวีรกุลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัดเหลือเดือนสุดท้ายตนทราบว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออย่างที่จากการที่ประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ 4-50,000 ล้านบาทได้สั่งการให้นายเอกนิตินิทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัดต่อจะเป็นเดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครอบคลุมอยู่ในวงเงินที่เรามีหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีจะเป็นการใช้ต่อเนื่องไปเพราะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเหลืออีก3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะมีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นคือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำโดยนึกถึงประชาชนตลอดเวลาส่วนที่มีฝ่ายตรงข้ามวิจารณ์ตลอดนั้นก็อยู่ข้างประชาชนอะไรทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนก็ไม่มีเหตุใดต้องไปกังวลเพราะตนทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติครับนายกรัฐมนตรีว่างั้นครับก็เป็นเรื่องของทางด้านไทยช่วยไทยพลัดถ้าเงินยังเหลือก็มาต่ออีก2เดือน3เดือนอะไรก็ว่าไปให้หมดปีใช่ไหมครับอ้าวก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของประเด็นข่าวไปที่เรื่องของทางด้านเดลีนิวบ้างนะครับเดลีนิวก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเขาบอกว่าผลิตประกาศหยุดแพร่ไวรัสสีน้ำเงินหากคดีหัวสวไม่สำเร็จมีคนอยู่เหนือกฎหมายแน่มีกระแสข่าวลือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อาจงดการแถลงข่าวในวันที่14กันยายนนี้ ภายหลังก็ต้องมีมติเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.แต่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ได้ชี้แจงยืนยันว่าการแถลงข่าวในวันที่14กันยายนนี้ยังคงมีขึ้นตามกำหนดเดิมไม่มีการยกเลิกแต่อย่างไรแต่กกต.ได้ขอกำลังตำรวจนครบาล2และสน.ทุ่ง2ห้อง1กองร้อยมาดูแลความปลอดภัยอย่างไรก็ตามคงต้องจับตาว่าในการแถลงข่าวดังกล่าวกกต.จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมติในคดีหัวสว.มากน้อยเพียงใดอาจไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ3ส่วนส่วนแรกคือรายชื่อบุคคลที่ถูกส่งไปยัง

ทางด้านสสไอทีมคุณปริศวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าสำหรับคดีหัวสวกกต.ควรส่งฟ้องศาลฎีกาเพราะเหตุผลคือ1ในคดีที่หลักฐานอ่อนกว่านี้กกต.ก็เคยฟ้องกกต.เคยสั่งฟ้องจากแชทไลน์ไม่กี่ข้อความที่เป็นการแลกคะแนนกันหรือการจับคู่กันหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ229คนที่มีการทำงานลักษณะกระบวนการเชื่อมโยงกับเรื่องเส้นเงินการนัดหมายตามศูนย์ทำโพมีใบสั่งโพที่ถูกนำไปใช้ในวันเลือกสว.อย่างชัดเจน2ปฏิเสธไม่ได้ว่ากกต.อย่างน้อย4ใน7คนมาจากสว.ชุดนี้เลือกจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจของตนเองในลักษณะที่เป็นคู่เป็นคุณต่อผู้ที่รับรองเขามาเป็นกกต.ที่มองว่าที่มีการเคลื่อนไหวกดดันกกต.มองตนมองว่าการที่สสและประชาชนเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิดส่วนเอกสารหลุดที่กลับคำให้การของพยานในคดีโกงสว.ก็ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าหลุดหรือปล่อยเพราะบังเอิญตรงกับสาระที่สสพรรคภูมิใจไทยได้อภิปรายไว้การกลับคำให้การไม่ได้ทำให้หลักฐานเกี่ยวกับการโกงสว.หายไปเพราะมีหลักฐานจากพยานอีกหลายร้อยคนหลักฐานที่เกี่ยวกับเส้นทางการเงินการนัดหมายประวัติการโทรศัพท์พูดคุยโพยใบสั่งหรือผลคะแนนที่ตรงกับโพยเพราะมีช้างทั้งตัวพยานกลับคำให้การคนเดียวมันไม่สามารถทำให้ช้างหายไปได้บ้างต้องบอกช้างทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดมันก็ไม่มิดอย่างนั้นใช่ไหมหากกต.มีคำตัดสินออกมาแล้วเป็นการยกคำร้องหรือไม่ฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่จะมารายงานตัวประจำปี2567 2518ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่16กันยายนนี้ว่าจะตอบคำถามส.ส.และประชาชนอย่างไรขณะที่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาซึ่งบางส่วนอยู่ในฝ่ายบริหารก็ต้องเตรียมคำตอบไว้เช่นกันในวิธีอภิปรายไม่วางใจขณะที่เชิงกฎหมายอยากสื่อสารถึงผู้ถูกกล่าวหาว่ากต.มีมติยกคำร้องก็อย่าชะล่าใจว่าเรื่องจะไม่ไปถึงศาลฎีกาฝากถึงกต.หากมีการยกคำร้องทั้งๆที่มีหลักฐานชัดขณะนี้ถือเป็นสิทธิ์ของพวกเราในการดำเนินการฟ้องกต.กรณีไม่กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเราพร้อมจะทำทุกวิธีทางภายใต้กรอบกฎหมายคุณปริศว่างั้นครับและความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคาดว่าจะดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมคือพยายามทำยติให้เสร็จและยื่นภายในเดือนกันยายนนี้ล็อกเป้า 2-3 เรื่องส่วนแรกคือการโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงเลือกสว.โครงการ THAI Passport ส่วนที่2คือกลุ่มประเด็นที่เราตรวจสอบเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะประเด็นที่3ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จนถึงวันอภิปรายจะมีเรื่องใหม่เข้ามาหรือไม่เชื่อว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วพรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันคือนายกหนูอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับรัฐมนตรีนกชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป๋ายิ่งชีพอัจฉนนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายและประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้เห็นการปล่อยข่าวว่ามีพยานในคดีการโกงเลือกสว.ไปกลับคำให้การหลังจากการเมืองเปลี่ยนเอกสารนักข่าวตนไม่เคยได้รับมาก่อนและไม่เคยเห็นมาก่อนคนที่ปล่อยเอกสารนี้วันนี้มีความตั้งใจจะสนับสนุนให้มีการส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนี้เป็นคนแบบไหนที่เอาเอกสารในสำเนามาปล่อยก่อนกต.จะสั่งด้วยส่วนเอกสารของจริงในมือผมยังไม่ได้ปล่อยเลยถ้าจะสั่งฟ้องไปเลยก็จะไม่ต้องปล่อยถ้าไม่สั่งฟ้องถึงจะเอามาให้ดูกันเมื่อคดีมันถึงที่สุดแล้วดูกันเลยว่าในเรื่องการปล่อยเอกสารนี้คนที่ถูกตั้งคำถามควรจะเป็นใครใครเคารพกระบวนการสอบสวนหรือไม่เคารพพวกที่โวยวายจะตามมาหาคนปล่อยสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่แล้วจะไปตามหาคนนี้อีกหรือไม่หรือคนที่มีอำนาจดูแลเอกสารเป็นคนสั่งปล่อยเองนายยิ่งชีพว่างั้นครับฝากให้สังคมช่วยจำพยานหมายเลข16ด้วยนะครับหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Today Liveโดยช่วงหนึ่งกล่าวถึงกระแสการโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากำลังมีความพยายามสร้างผู้ร้ายทางการเมืองตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลกลายเป็นเป้าหลักหลักของการโจมตีระยะเวลาต่อไปด้วยการฝังความเชื่อในวาทกรรมว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินในเรื่องหัวสว.การนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่กระบวนการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นและเป็นการออกมาเปิดเผยที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้เกี่ยวข้องที่ส่วนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแต่มีผลทางการเมืองควบคู่เข้าไปด้วยมีบุคคลบางกลุ่มที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการเข้าไปมีบทบาทในสภาสูงเพื่อใช้อำนาจเชื่อมโยงไปยังองค์กรอิสระต่างๆซึ่งมองว่าเป็นการนำวิธีคิดและสิ่งที่ตนเองเคยตั้งใจจะทำแต่ไม่ประสบสำเร็จนำมาย้อนกล่าวหาฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันวิธีคิดของอดีตพรรคต้นสังกัดประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำให้เห็นทั้งกระบวนการก่อตั้งพรรคการเคลื่อนไหวทางการเมืองวิธีคิดจากภายในผมพอจะรู้ทันว่ากันครับเอาก็เป็นเรื่อง

0: ของทางด้านประเด็นข่าวนะครับในขณะเดียวกันครับสองเจ้าหน้าที่ DSI ปัดเอียวทุละทุจริตสอบท้องถิ่นยื่นตำแหน่งประกันตัวชั่วคราวครับเอาตำแหน่งไปประกันตัวครับก็กำนันเฮงโยนไปแล้วนะครับแล้วจะไปเสร็จยังไงแล้วไปซื้อบ้าน20ล้านมันก็ชัดแจ้งอยู่แล้วคุณเอาเงินมาจากไหนตำรวจจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ประกอบด้วยนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์วัย49ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ2ดร.ต่อหรือนายอนุรักษ์วัย46พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DSI ทำซะเองแต่ทั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสอบของเขาเลยนะความคืบหน้าล่าสุดครับรายงานว่าภายหลังจากเจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2รายเสร็จทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนมีหน้าที่การงานมั่นคงและมีหลักแหล่งจึงอนุญาตให้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดำเนินคดีคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขยายผลของเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไปครับ2คนนี้รับเงินมาแล้วต้องไปให้ใครไปให้บอสบอสไหนอ่ะครับบอสที่อยู่ในคุกเหรอสองด็อกเตอร์ครับมันก็ยังไม่กระจ่างตรงนี้แหละครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับรับเงินมาแล้ว55ล้านเอาไปซื้อบ้านจัดสรรเหรอครับไม่ได้ไปให้บอสเหรอบอสอาจจะเคืองก็ได้นะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นนะครับคงต้องติดตามกันต่อไปครับท้ายสุดความจริงมันคือความจริงมันหนีความจริงไม่พ้นผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยๆชัดเจนขึ้นมาด้วยหลักฐานนะครับด้วยหลักฐานอีกข่าวหนึ่งครับเราไปทางด้านของ Daily News ครับ Daily News ก็พูดถึงเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีขออ่านอีกสักรอบหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอนเซอร์เตอร์หลอกลวงให้หลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนเรียนอเมริกาผมพูดมูลกี่ครั้งแล้วนักศึกษาเนี่ยไม่ฉลาดเพราะไม่เคยรู้เรื่องภายนอกเขาเอาแต่นั่งเรียนเอาแต่ศึกษาแต่ตำราเรียนเอาแต่ความบันเทิงความสุขของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าศูนย์การต่อต้านช่อโกงออนไลน์เนี่ยเขาเคยออกมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าเงินเหมือนเงินส่งเงินไปให้เขาว่าในโดนข้อหาฟอกเงินส่งเงินไปให้เขามันก็เหมือนกับพอเดี๋ยวตรวจสอบแล้วจะคืนให้มันหลอกลวงชัดๆอย่างเงี้ยเงินเหมือนเงินจะส่งยังไงจะตรวจสอบยังไงก็ไม่เข้าใจเรียนทำไมอ่ะเรียนทำไมเรียนไม่มีแววฉลาดเนี่ยครับนักศึกษาหญิงวัย22ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกว่าจะมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศก่อนใช้คนอุบายให้โอนเงินรวม6ครั้งสูญเงินไป 1,780,000 บาทครับศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.แล้วก็พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชเราอ่านไปแล้ว2รอบ3รอบแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาที่ยังไม่ฉลาดจะได้ฉลาดขึ้นไม่ใช่หลับหูหลับตาเรียนแต่ตำราเรียนไม่ได้ดูภายนอกภายในอะไรก็เลยคดีดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ประสานตำรวจของตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งและตำรวจจังหวัดปทุมธานีเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งตำบลประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานีพบผู้เสียหายอยู่ในอาการหวาดกลัวพูดจาวกวนถูกร้ายควบคุมทางโทรศัพท์มาอย่างต่อเนื่องมันไม่ให้วางสายเลยนะแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วมันบังคับเราได้ไงก็เราจะวางมีอะไรครับก็โทรบอกตำรวจก็ตำรวจอยู่ใกล้ๆท่านนั่นแหละประชาธิปัตย์มันตรงธัญบุรีก็มีโรงพักเยอะแยะไปหมดตำรวจเต็มไปหมด5กันยายนที่ผ่านมาผู้เสียหายถูกคนร้ายโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรชื่ออะไรตำรวจเมืองพิจิตรมันต้องถามอย่างนั้นเลยได้ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะถามโดยกล่าวหาว่าผู้ที่โทรมาเนี่ยเป็นผู้มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปเปิดธนาคารในจังหวัดพิจิตรท่านต้องคิดทั้งนิดนึง กูไปเปิดเมื่อไหร่วะบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินฟอกเงินไหนวะกูเรียนหนังสือคนร้ายยังอ้างว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหารายหนึ่งพบว่าผู้เสียหายเป็นผู้ขายบัตรประชาชนให้เขาเนื่องจากมีปัญหาทางการเงินและยินยอมให้คนร้ายนำไปเปิดบัญชีม้าแลกกับค่าตอบแทนร้อยละ10-20แม้ผู้เสียหายจะยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้มีได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายอีกรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่ของเครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีผู้นำบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่ร้านแห่งหนึ่งจังหวัดพิจิตรเมื่อผู้เสียหายยืนยันไม่เคยเปิดเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวคนร้ายจึงแนะนำให้แจ้งความกับตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ทำให้ผู้เสียหายติดต่อกลับไปยังตำรวจปลอมรายเดิมเห็นไหมก็ทำไมต้องไปติดต่อกลับไปที่ตำรวจรายเดิมอะทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจที่ธัญบุรีใกล้ๆล่ะก่อนถูกหลอกต่อว่าต้องโอนเงิน1 ล้านบาทเข้าบัญชีที่กำหนดนะเพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันความบริสุทธิ์เห็นไหมเข้าล็อกมาแล้วโอนเงินเข้ามาเดี๋ยวให้ตรวจสอบก่อนถ้าท่านไปเกี่ยวกับการฟอกเงินเดี๋ยวคืนให้บ่โถ่ลูกไม้อย่างเงี้ยนักศึกษาเอ้ยไม่น่าส่งให้เรียนเลยไม่มีแววฉลาดเลยเนื่องจากผู้เสียหายไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวคนร้ายจึงวางแผนให้ผู้เสียหายไปขอเงินจากพ่อสิกำชับว่าบอกว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่อเมริกานะแต่มีเงื่อนไขต้องเอาเงิน1 ล้านบาทไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารก่อนเพื่อแสดงตรวจสอบสถานะการเงินโดยอ้างว่าเป็นเพียงขั้นตอนตรวจสอบเฉยๆเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วจะคืนให้นะผู้เสียหายหลงเชื่อเสร็จมันแล้วครับพอบอกหลงเชื่อได้ค่าเดี๋ยวหนูไปขอเงินจากพ่อ1 ล้านนะเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีไปให้ตรวจสอบหนูไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะตัวสั่นงันงกเลยก่อนถึงเวลา16:04 นจะโอนเงินจำนวนดังกล่าวต่อไปยังบัญชีของเครือข่ายมิจฉาชีพจากนั้นคนร้ายก็เปลี่ยนช่องทางการติดต่อกับผู้เสียหายให้ไปใช้แอปพลิเคชันเทเลคอมโทรแกรมพร้อมสั่งโอนเงินเพิ่มเติมอีก5 ครั้งดูดิมันได้ไปล้านเลยนะ7 กับ 8 กันยายนให้โอนอีก9,806 บาทค่าแรงมันแล้วก็590,000 บาทอีก16,000 อีกแล้วก็4,830 บาทอีกแล้วก็162,800ไม่รู้อะไรมันโอนเป็นบอกเป็นเงินส่วนตัวและเงินที่ผู้เสียหายหยิบยืมมาจากญาติรวมผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินทั้งสิ้น6 ครั้งจนเป็นเงินทั้งหมด1,783,468.50 บาทมันหลอกให้โอนทีละช่วงทีช่วงแล้วมันไม่ให้วางสายด้วยนะด้านพ่อของผู้เสียหายเปิดเผยว่าหลังจากโอนเงิน1 ล้านบาทให้ลูกสาวแล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะบริษัทที่อ้างว่าเป็นผู้มอบทุนการศึกษามีอยู่จริงหรือไม่พ่อก็เอะใจแต่พ่อเนี่ยก็เชื่อลูกสาวรักลูกไงว่าลูกได้ทุนการศึกษาจริงรีบโอนมาให้เลย1 ล้านจึงค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่าบริษัทดังกล่าวมีอยู่จริงแต่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการบริษัทกลับไม่ตรงกับที่ลูกสาวอ้างเนื่องจากข้อมูลของบริษัทระบุว่าผู้จัดการเป็นผู้หญิงขณะที่ลูกสาวอ้างว่าผู้จัดการเป็นผู้ชายจึงพยายามทักท้วงและชี้ให้เห็นข้อพิรุธพร้อมเตือนลูกสาวว่าระวังแล้วลูกแต่ผู้เสียหายไม่เชื่อเดินทางออกจากบ้านก่อนจะขาดการติดต่อกับครอบครัวไปแล้ว1 ล้านบาทพ่อโอนไปแล้วเสร็จแล้วพ่อจะไหวทันก็แต่ก่อนพ่อจะโอน1 ล้านบาทพ่อทำไมไม่ไหวก่อนตอนนั้นลูกได้ทุนการศึกษาที่ไหนเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ลูกเรียนเหรอเดี๋ยวพ่อเช็คก่อนได้ไหมใครเป็นคนให้ทุนขอเบอร์อธิการได้ไหมขอเบอร์มหาวิทยาลัยได้ไหมเดี๋ยวพ่อไปมหาวิทยาลัยก่อนได้ไหมไอ้เงิน1 ล้านบาทไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพ่อไปมหาวิทยาลัยก่อนได้ไหมว่าลูกสาวพ่อได้รับทุนการศึกษาพ่อไปถามก่อนได้ไหมในมหาวิทยาลัยใครเป็นคนให้ทุนการศึกษาแผนกอะไรว่ามันต้องอย่างนั้นด้วยพ่อก็ไหวทันไหมคิดสงสารลูกสาวรีบหาเงินล้านให้เลยยังไงก็โอนไปให้ก่อนเลยเสร็จเลยครับถ้าพ่อไหวทันนี้นิดนึงเอ๊ะอยู่ๆลูกได้ทุนการศึกษาไม่เคยแจ้งให้พ่อรู้เลยเออมันต้องสวิตใจอย่างนั้นดิด้วยความเป็นห่วงและเชื่อว่าลูกสาวอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงแม่ความรู้สึกพ่อก็ไหวเหมือนกันนะแต่ช้าไปนิดนึงพ่อจึงเดินทางเข้าแจ้งความที่สบคลองหลวงปทุมธานีเพื่อตำรวจช่วยติดตามตัวและดำเนินการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องด้วยจนวันที่9 กันยายนเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานสืบสวนจนทราบว่าผู้เสียหายพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานีมันหลอกให้มาพักโรงแรมคนเดียวห้ามไปพักที่บ้านห้ามไปอยู่หอพักกับเพื่อนนำกำลังเข้าข่ายช่วยเหลือโดยขณะเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายอยู่ในการที่หวาดกลัวพูดจาวกวนตรวจสอบพบภายในห้องพักมีแบงก์เก่าๆและเหรียญซึ่งเป็นของสะสมของผู้เป็นพ่อจำนวนหนึ่งรวมทั้งทองคำอีก3 รายการจึงนำตัวผู้เสียหายไปยังสภ.คลองหลวงเพื่อแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเสียไปแล้ว1,700,000มันหลอกให้โอนนี่ยังดีนะ โอนเข้าบัญชีธนาคารข่าวที่แล้วนักศึกษาโอนแล้วมันไปรับเงินสดถึงหน้าหอเลยหน้าคอนโดเลยนะนั่นนั่นมันกล้าขนาดนั้นเพราะมันวิดีโอคอลคุยกับนักศึกษาอยู่ไงและนักศึกษาก็โอนยังไงอะไรไงเอาเงินเดี๋ยวผมไปรับเงินสดเลยไปรับเงินสดถึงที่คอนโดเนี่ยแล้วมันก็ปิดหน้าปิดตาใส่จมูกใส่ปากมองเห็นแต่แววตามันนั่นขนาดนั้นเลยนะนี่ยังดีนะแค่โอนทีละช่วงทีละช่วง16ครั้งโอนก่อน 9,800 แล้วก็ 5,900 แล้วก็ 16,000 มันไม่ให้โอนเยอะไงเพราะเป็นเงินส่วนตัวและเงินผู้เสียหายยืมมาจากญาติโอ้ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเนียนมากนักศึกษาเรียนแต่ไม่เคยศึกษาความรู้รอบตัวเลยว่ามันมีข่าวแบบเนี้ยออกทีวีก็ไม่เคยดูเลยมั้งทีวีเขาก็บอกรายการอเนกนี่ย้ำจังเลยเขาไม่เคยฟังรายการผมหรอกรายการผมมันกระจอกมันกระจอกครับเนี่ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุง รุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไวยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
15: ไม่มีผู้ชายอ่ะมันยากตรงนั
0: ้
15: น
0: เรื่องของฝนตกก็เอามาอยู่เมื่อคืนนี้นะครับไฟไหม้วอดบ้านสงไทย2ชั้นอีกแล้วครับกว่าจะควบคุมเจ้าตัวเพลิงได้เนี่ยเป็นชั่วโมงครับเจ้าของบ้านเล่านาทีหนีตายพึ่งหลับไปถึงชั่วโมงแปลกใจตัวเองว่าง่วงนอนไวผิดปกติแต่แม่มาปลุกตอนไฟลามหนักแล้วครับ12กันยายนครับตำรวจสภ.บางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านทรงไทยในพื้นที่หมู่2ตำบลใหญ่แพงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามประสานรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียงรวม6คันเช่นเทศบาลตำบลกระดังงาเทศบาลตำบลอัมพวาเทศบาลตำบลบางนกแขวกรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสันพราเชนสมุทรสงครามเข้าระงับเหตุครับบ้านทรงไทย2ชั้นโดยมีนายโคสิตวัย48ปีเป็นเจ้าของบ้าน พบเปลวเพลิงลุกไหม้ตัวบ้านอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่ตกลงมาแต่เนื่องจากตัวบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เพลิงก็ไหม้บ้านวอดทั้งหลังแล้วนายโคสิทธิ์เจ้าของบ้านบอกก่อนเกิดเหตุตนเข้านอนตั้งแต่ตอนประมาณสัก3ทุ่มซึ่งมันก็เร็วปกติเนื่องจากรู้สึกง่วงจนกระทั่งช่วงประมาณ4ทุ่มกว่าคุณแม่ได้เข้ามาปลุกและบอกว่าเกิดไฟไหม้แม่เล่าฟังก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนจะออกมาดูแล้วก็พบควันไฟจึงรีบไปปลุกตนนายโคสิทธิ์บอกเมื่อออกมาดูก็พบว่าไฟไหม้ลุกลามอย่างหนักแล้วโดยต้นเพลิงสังเกตเห็นอยู่บริเวณฝั่งห้องทำงานซึ่งภายในมีคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟหรือ UPS อุปกรณ์ทำงานต่างๆขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งตนรู้ว่าไฟไหม้ไฟมันลุกลามหนักแล้วฝั่งหนึ่งลงไม่ได้ต้องลงอีกทางหนึ่งพอลงมาก็รีบเอาสุนัขออกมาตอนนั้นในบ้านอยู่3คนไฟมันไหม้เอาไม่อยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำและพื้นที่ต่างๆเชื่อมต่อกันเมื่อไฟติดจึงสามารถลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านอย่างรวดเร็วปกติตนจะเข้านอนประมาณเที่ยงคืนแต่วันเกิดเหตุรู้สึกง่วงผิดปกติจึงเข้านอนตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มก่อนจะเกิดเหตุในช่วง4ทุ่มกว่าหลังจากหลับไปแล้วเพียงประมาณ1ชั่วโมงนายโคสิทธิ์บอกถ้าวันนี้ตนยังไม่นอนหรือเหมือนทุกวันเนี่ยคงจะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็น่าจะรู้เร็วและอาจจะแก้ไขได้ทันแต่มารู้ตอนที่ไฟลามมากแล้วสำหรับคุณแม่ขณะนี้ปลอดภัยและไปพักอยู่ที่บ้านข้างเคียงอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดรวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไปครับฟืนไฟต้องระมัดระวังเนาะครับอันนี้ก็บ้านทรงไทย2ชั้นวันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งแล้วก็มีทรงไทย2ชั้นเหมือนกันนะครับอ้าวเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันนะครับโรงพยาบาลมอบให้แค่ 4,000 เองเหรอเยียวยาเด็กชายถูกตัดนิ้วยังไร้เงาคนทำมารับผิดชอบครอบครัวแจ้งความแล้วครับนิ้วมามันสูญหายไปเนี่ย 3,000 4,000 มันพอแล้วครับโรงพยาบาลต้นเรื่องหอบกระเช้าเงิน 4,000 เยียวยาเด็ก1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลสะเพร่าใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือจนโดนมือน้องนิ้วขาดโอ้โหมือแล้วก็ไปโดนนิ้วของน้องเขาขาดอย่างไร้เงาคนทำรับผิดชอบครอบครัวแจ้งความแล้วเตรียมร้องเรียนสาธารณสุขเอ้ยแล้วตอนตัดทำไมเด็กไม่ร้องหรือมันชาอยู่เหตุการณ์ผู้ช่วยพยาบาลชายใช้กรรไกรตัดเทปกาวและผ้าก๊อซเพื่อถอดสายน้ำเกลือให้เด็กวัยขวบเศษณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรเป็นเหตุให้ปลายนิ้วชี้ข้างขวาของเด็กขาดเหตุเกิดเมื่อเช้าวันที่11กันยายนที่ผ่านมาต้องผ่าตัดถึง2ครั้งแม่ใจสลายผู้ช่วยพยาบาลตัดเทปพันสายน้ำเกลือแล้วพลาดไปถูกนิ้วลูกขาดล่าสุดคณะแพทยศาสตร์ทางคณะแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางมือและขาและข้อมือของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีระดมกำลังผ่าตัดต่อนิ้วชี้ท่อนปลายให้แก่เด็กชายสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเมื่อเวลาประมาณสักหนึ่งในการที่ผ่านมาโดยต้องใช้ความพยายามผ่าตัดถึง2รอบเนื่องจากเส้นเลือดของเด็กมีขนาดเล็กมากแพทย์ระบุยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้องมีอาการระบมแผลร้องไห้ผวามีผลข้างเคียงจากการใส่ท่อช่วยหายใจด้วยนางสาววิภาพรแม่ของเด็กวัย24ปีบอกว่าลูกชายรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดจนหายดีแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ระหว่างรอถอดสายน้ำเกลือผู้ช่วยพยาบาลชายได้นำกรรไกรตัดกระดาษซึ่งไม่ใช่เครื่องมือแพทย์มาสอดตัดเทปกาวอย่างไม่ระมัดระวังพยายามตัดซ้ำหลายๆครั้งจนนิ้วลูกขาดหลุดออกมาพร้อมผ้าเทปทั้งนี้ตั้งเกิดพอต่อเกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลรายดังกล่าวยังไม่เคยปรากฏตัวมาแสดงความรับผิดชอบเลยตั้งแต่เกิดเหตุนะครับหรือกล่าวคำขอโทษต่อครอบครัวแม้แต่คำเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้านมาตรการเยียวยาจากโรงพยาบาลต้นเรื่องมีเพียงตัวแทนผู้บริหารเดินทางเอากระเช้าผลไม้และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 4,000 บาทให้กับครอบครัวซึ่งสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนักว่าไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียและอนาคตของเด็กเลยหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลดังกล่าวกลับพบว่าอาคารปิดไฟเงียบสนิทไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำการและยังไม่มีการออกแถลงการชี้แจงตามมาตรการลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่หรือแผนการเยียวยาความเสียหายระยะยาวแก่ครอบครัวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพจดังและกลุ่มวิชาชีพพยาบาลได้ออกมาตั้งคำถามสำคัญว่าเหตุใดโรงพยาบาลปล่อยให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ทำการถอดสายน้ำเกลือซึ่งตามมาตรฐานสาธารณสุข เป็นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพเว้นแต่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดพฤติกรรมนี้เข้าข่ายความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ครอบครัวได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและเตรียมร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและค่าชดเชยเยียวยาในระยะยาวต่อไป2วันและสาธารณสุขยังเงียบอยู่ในมันหมายความว่าไงล่ะครับท่านสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโอ้ยเด็กก็คงจะชาด้วยมั้งตอนตัดก็ไม่ร้องเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บมั้งเลยหรือกรรไกรมันคมจัดเชิบเลยโอ้โหเสียหวาดหวาดเสียวทำไมทำอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะเออเป็นเรื่องที่ก็บอกสะเพร่านะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรครับไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลอะไรครับแต่คณะแพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทางมือและข้อมือของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีได้ระดมกำลังผ่าตัดต่อนิ้วชี้ท่อนปลายให้กับเด็กชายสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อแล้วก็ต้องดูผลอีกว่ามันจะเรียบร้อยไหมครับถ้าไม่เรียบร้อยก็ปัญหาเกิดเลยนะเนี่ยจะบอกให้เด็กก็จะต้องเป็นคนพิการนิ้วมันอาจจะต่อได้แต่ไม่ขดิกไม่ได้หรือขยับอะไรไม่ได้นี่ครับเส้นเลือดฝอยมันเยอะมากในนิ้วมือหมอว่างั้นนะครับอ้าวดูกันต่อไปแล้วกันนะครับฟังครับประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของตำรวจสน.วังทองหลางปูพรมตรวจ17สถานบริการดังจับ2ร้านคาราโอเกะจำหน่ายสุราเกินเวลาครับตอนนี้ก็ลุยสถานบันเทิงในกรุงเทพนะครับตำรวจสน.กรุงเทพทั้งหลายที่ประจำสน.แต่ละสน.ครับอย่าให้เกิดเหตุอย่างที่ผ่านมาเนาะตำรวจสน.วังทองหลางปูพรมค้นสถานบริการรวม17แห่งย่านถนนลาดพร้าวซอยมหาดไทยย่านทาวอินทาวจับ2ร้านคาราโอเกะจำหน่ายสุราเกินเวลาสร้างความมั่นใจปลอดภัยกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการครับอย่าให้มันเหมือนกับทางด้านลาดพร้าวเลยนะครับเนาะหน้าลาดพร้าวสถานประกอบการมีในพื้นที่นี่เขาบอก3ชุดปฏิบัติการเข้าไปที่เป้าหมาย3โซนย่านถนนลาดพร้าวซอยมหาดไทยย่านทาวอินทาวทั้งหมด17ร้านครับโอ้ก็พบร้านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับกระทั่งว่ามี2ร้านเซมาคาราโอเกะและร้านต้นคูณคาราโอเกะถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายสุราเกินเวลานอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจบัตรประชาชนผู้มาใช้บริการรวมถึงพนักงานลูกจ้างสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดผู้ใช้บริการ98รายพนักงานร้านแต่ไม่พบมีสารเสพติดรวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตและการขอเปิดสถานประกอบการสถานบริการเรื่องโนมินีการรับโอนเงินต่างๆเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ถูกต้องทั้งหมดคงไม่ใช่ปัญหานะครับก็สามารถเปิดกันไปได้ครับมันตรวจมันทำอย่างนี้ครับใครมันจะเล็ดรอดไปได้ก็ให้รู้ไปเนาะทางด้านพันตำรวจเจษฎาภูมิกับสน.วังทองหลางบอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบเกิดขึ้นหลังจากตำรวจได้รับเบาะแสว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งอาจมีการทำความผิดกฎหมายโดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งในร้านคาราโอเกะร้านคลับประเภทต่างๆที่ในพื้นที่รับผิดชอบแม้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จะมีการกดขันและตรวจสถานบริการเป็นประจำก็จริงแต่ตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการเป็นจำนวนมากการเพิ่มมาตรการตรวจสอบมีเป้าหมายเพื่อป้องกันกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ครับซึ่งก็ตำรวจภูมิกับสน.วังทองหลางบอกเป็นการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องบูรณาการนำกำลังตำรวจวังทองหลางชุดสวาท SWAT และก็นครบาล4เปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและภูมิกับการตำรวจนครบาล4ให้เข้มงวดกวดขันตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการลักษณะสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเอาละครับก็ดีเลยแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับเราพักกันอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวเรามีอีกช่วงหนึ่งนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อในช่วงต่อไปครับ
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
16: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
17: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
18: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
19: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
20: ตอนนี้มีแรงกลับมา
21: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
22: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
17: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
23: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
17: มีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
24: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี
1: 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
16: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

ต่อเนื่องจากข่าวเราก็มาพบเสียงเพลงครับเพลงเพราะๆเลือกให้ฟัง3เพลงด้วยกันเพลงแรกก็ถามทำไมจะรักเราจะถามทำไมอดีตเป็นยังไงต้องถามว่าอนาคตเราจะอยู่กันยังไงครับแล้วก็ต่อเนื่องโดยบทเพลงเพราะๆไปอีกสักบทเพลงดัชนีไฉไลนะครับก่อนจะถึงดัชนีไฉไลก็ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเพราะๆเรื่องนำมาฝากกันนะครับ3บทเพลงกับช่วงเวลาของมะละขี้นกและทางด้านน้ำมันงาดำน้ำมันมะละขี้นกกับน้ำมันงาดำผสมกันเขาบอกว่าสกัดเย็นแบบ 100% เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่อยากจะแนะนำให้คุณได้รับประทานเพราะถ้ารับประทานแบบ9เม็ดสกัดเย็นแล้วก็คือ9ชนิดของน้ำมันลองมาดูแค่2ม่างครับ2อย่างมะละขี้นกและก็น้ำมันงาดำผสมประสานสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับแนะนำตัวซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะละขี้นกและผสมกับน้ำมันงาดำครับมันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดครับชาปลายมือปลายเท้าไม่มีสารเจือปนแน่นอนครับเราไม่มีอัลเคลมีเข้ามาเพราะเราสกัดเย็น 100% อยู่แล้วครับไม่มีสารตกค้างด้วยรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยกับน้ำมันมะละขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำครับสนใจติดต่อรับประทาน0817577474 0817577474เรามาพร้อมกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วแต่คุณจะเลือกครับแล้วแต่คุณจะเลือกถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนทุกคืนคืนละ3รอบ4รอบแล้วก็คุณกินตัวนี้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นหรือท่านยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับก็กินตัวนี้ได้เลยครับกินแล้วมันหลับสบายกินแล้วหลับลึกครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับเรามีโปรโมชั่นให้กับท่านสนใจสอบถามกันมาที่08175774740817577474ครับกับบทเพลงที่ท่านขอกันมาครับสมัยมากสมัยก่อนดังมากเพลงนี้แมนในลิมิตขับร้องแต่ปัจจุบัน AI เขาเอามาขับร้องชวนชมครับ

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพ

พรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

เราคงมาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ครับฝนเดือน6จากรุ่งเพชรเหลมสิงห์ครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มรึ่งสวัสดีครับ

0: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณจนถึง 20:00 นแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์ที่นิวส์ข่าวค่ำกันด้วยนะครับอันนั้นหลายคนน่าจะติดตามกันสำหรับเรื่องใหญ่ทางการเมืองวันพรุ่งนี้นะฮะทางกกต.จะมีการแถลงประเด็นสำคัญเรื่องของคดีหัวสว.สภากกต.นัดแถลงมติปิดคดีหัวสว.บ่าย3พรุ่งนี้วัดใจ3สูตรชี้ขาดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละสูตรนะครับขณะเดียวกันอนุทินฉลองแซยิด60ปีขอพรให้ประเทศแข็งแกร่งประชาชนมีความสุขและไม่ติดใจที่เท้งลงถนนเดินกดดันกกต.มองเป็นสิทธิ์แต่ขอให้เคารพกฎหมายชี้แต่ละคนมีอุดมการณ์ความคิดเป็นของตนเองต้องยอมรับฟังนะครับขณะเดียวกันเรื่องของราคาน้ำมันกมน.ออกประกาศใหม่อุ้มดีเซลต่อชดเชยดีเซลธรรมดา8.75 บาทส่วนตัว B20 พุ่ง12.62 บาทมีผล13 กันยายนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเอาละฮะแน่นอนครับวันพรุ่งนี้ทุกสายตาสะกดไปที่กกต.ครับมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ว่าทางประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินได้มีการนัดประชุมกกต.นะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่14กันยาตอน10โมงเช้าเพื่อจะลงมตินะครับเรื่องของคำร้องคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับที่เลือกกันไปตั้งแต่ปี67ในคำร้องเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา229รายชื่อนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเลื่อนเวลาออกไปการเลื่อนพิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คาดกันว่าช่วงประมาณบ่ายสามนะครับจะมีตัวแทนของสำนักงานกกต.เนี่ยมาแถลงผลการลงมติคำร้องคดีดังกล่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับคำร้องคดีเรื่องของหัวสว.นะครับที่กกต.จะลงมติเนี่ยนะครับมีผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคำร้องทั้งสิ้นเนี่ย229 คนใน229เนี่ยเป็นสว.ชุดปัจจุบันไป138 คนใน138เนี่ยก็มีหลากหลายระดับครับตั้งแต่ระดับตำแหน่งบริหารระดับสูงในวุฒิสภาเนี่ยเป็นคีย์แมนของสว.สีน้ำเงินอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มนักการเมืองของพรรคสีน้ำเงินที่มีถึงระดับฝ่ายบริหารรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคนะฮะในช่วงที่มีการเลือกสว.ในช่วงเดือนมิถุนายนปี67รวมอยู่อีกประมาณ21คนเนี่ยนอกจากนี้ยังมีบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองอีก20คนครับเช่นกลุ่มของเลขาทีมงานส่วนตัวแกนนำพรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ตามสำนวนที่เข้าสู่การพิจารณาของกต.เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ประสานงานในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายกลุ่มผู้สมัครสว.ให้ไปเจอตามสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงมีเส้นเงินเนี่ยโยงไปถึงเครือข่ายผู้สมัครสว.และยังมีอีก50คนครับเป็นพวกกลุ่มสว.สำรองนะฮะและผู้สมัครสว.ที่อยู่ในเครือข่ายนี่แหละฮะแต่ไม่ได้ถูกรับเลือกให้เข้าไปเป็นสว.รวมๆตัวนี้อีกประมาณ50เนี่ยซึ่งมติกกต.ที่ออกมาเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนหลายสำนักก็วิเคราะห์ออกมาเป็น3ซีนาริโอ3แนวทางนะครับแนวทางที่1แนวทางแรกครับจะมีการส่งคำร้องไปศาลฎีกาทั้งหมดทั้ง229รายชื่อเลยนะครับไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาเนี่ยมีคำสั่งในการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนะครับหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลที่ปรากฏในคำร้องทั้ง229รายชื่อตามสำนวนการสืบสวนไต่สวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.โดยเมื่อศาลฎีการับคำร้องไว้ไต่สวนก็จะมีคำสั่งนะครับให้สว229รายชื่อก็คือสว.ที่มีชื่อตามคำร้องนี่นะฮะทั้ง229นี่นะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำตัดสินออกมาอันนี้ซีนาริโอแรกคือโดนพูดง่ายๆคือโดนทั้ง229รายชื่อที่จะชงเรื่องไปยังศาลฎีกาและระหว่างนี้ไม่ว่าจะถูกจะผิดหรือศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็อาจจะให้229คนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนี้ซีนาริโอแรกแนวทางที่2ครับกกต.อาจจะมีมติยกคำร้อง ไม่เอาผิดใดๆโดยให้ผลเช่นยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามที่มีข้อกล่าวหาที่เพียงพอที่จะส่งไปยังศาลฎีกาซึ่งหากกกต.มีมติในแนวทางนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เรียกว่าประกาศเรียบร้อยครับว่าจะมีการหาช่องทางดำเนินคดีกับกกต.เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟ้อง157อะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่2ก็คือว่ากกต.อาจจะไม่ก็คือปัดตกไปเลยทั้ง229รายชื่อนะครับอาจจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่พอยต์คือถ้าเป็นแนวทางนี้นะฮะฝ่ายค้านจองกระถินแน่นอนครับในรางที่3ครับอาจจะมีการส่งคำร้อง ไต่ศาลฎีกาบางส่วนก็คือส่งไม่ครบ229ชื่อเนี่ยซึ่งในแวดวงการเมืองเรียกกันว่าคนที่ถูกส่งไปนะฮะที่ศาลฎีกาอาจจะเป็นกลุ่มสีน้ำเงินอ่อนนะครับก็คือเป็นวรรณารอบนอกหรือไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินส่วนคีย์แมนสำคัญที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินเข้มระดับฝ่ายบริหารแกนนำรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคส.ส.กลุ่มนี้เชื่อว่านะฮะอันนี้หลายสำนักนะฮะคาดว่าอาจจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในคำร้องที่ส่งไปยังศาลฎีกานะครับรวมถึงจะไม่มีกลุ่มแกนนำสว.ในวุฒิสภาชุดปัจจุบันหรือที่เรียกว่าแกนนำสว.สีน้ำเงินมีชื่ออยู่ในคำร้องเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูกันครับว่า3แนวทางที่กูรูการเมืองวิเคราะห์กันออกมาสื่อมวลชนจับตากันเนี่ยจะออกหน้าไหนนะครับขณะที่วันนี้ครับกลุ่มไอลอนำโดยคุณเป่ายิ่งชีพอัชชานนท์ครับนะฮะในส่วนของผู้อำนวยการบริหารจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะมีมติในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการหัวเลือกสว.โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญคือให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องนะฮะทั้ง229รายชื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับบรรยากาศที่ไอลอจัดวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีมวลชนเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็นำเอาป้ายข้อความต่างๆนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกกต.มาร่วมทำกิจกรรมท่านี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะครับมีคุณภริศวัชรศิลป์นะครับกลุ่มของสสของพรรคประชาชนยังมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.มีคุณไหมสิริกัญญานะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะคุณสมบัติบุญงามนงบก.หลายจุดนะฮะก็เรียกว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับคุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยเปิดเผยครับว่าการจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่กกต.จะลงมติชี้ชะตาคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีข้อกังขาถึงความโปร่งใสและก็มีเครือข่ายกลุ่มคนมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปกติครับหากกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามหลักการเนี่ยประชาชนย่อมไม่ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้แต่ด้วยข้อกังขาเรื่องความเป็นอิสระของกกต.ชุดปัจจุบันที่เขาว่ากันว่าฮะกรรมการ4ใน7คนเนี่ยมีที่มาจากการรับรองของสว.ชุดนี้มันจะเกิดการเป็นหนี้บุญคุณอะไรกันหรือไม่อย่างไรจนนำมาสู่ความวิตกกังวลครับว่ากระบวนการตรวจสอบของกกต.ชุดนี้อาจจะไม่เป็นกลางดังนั้นครับการออกมาแสดงพลังของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อส่งเสียงไปถึงกกต.ให้ส่งสำนวนคดีทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อให้องค์กรที่เป็นกลางทางกฎหมายก็คือศาลฎีกาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ตัดสินอย่างแท้จริงว่าตกลงแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาเหล่านั้นมีความผิดจริงหรือไม่พร้อมกันนี้คุณยิ่งชีพครับยังได้เน้นย้ำถึงจุดยืนที่ชัดเจนครับว่าหากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นบางรายหรือทั้งหมดเนี่ยกลุ่มไอลอเตรียมพร้อมที่จะเปิดหลักฐานเอกสารในสำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดต่อสาธารณชนทันทีแม้จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการทำในเบื้องต้นแต่หากคดีถูกสั่งยุติลงก็มีความจำเป็นที่ต้องเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยเพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการลงมติครับกลุ่มไอลอได้เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกผ่านกิจกรรมคู่ขนานที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดนะครับทั้งเชียงใหม่ยะลาปัตตานีภูเก็ตพิษณุโลกนะฮะพร้อมทิ้งท้ายครับว่าไม่เห็นเหตุปัจจัยใดที่จะทำให้กกต.นั้นต้องเลื่อนการลงมติในวันพรุ่งนี้ออกไปแล้วก็ยืนยันครับว่าส่วนตัวจะไม่เดินทางไปกดดันกกต.ที่สำนักงานกกต.ในวันลงมตินะฮะและช่วงเย็นที่ผ่านมานะก็ได้มีกิจกรรมแคมเปญแฮชแท็กสั่งฟ้องสว.ที่หอศิลป์กรุงเทพมีพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์แล้วก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นกันก็บรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรครับอดีตกกต.เนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook ปั่นไปไหนกับสมชัยนะฮะก็เสนอ6ข้อครับเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสในการลงมติของกกต.ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากกต.นั้นมีการพินิจพิจารณาวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมก็เรียกร้องให้หลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทั้ง7เนี่ยมาตั้งโต๊ะแถลงด้วยตนเองเลยครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแนวทางในการลงมติอย่างไรมีเหตุผลอะไรในการประกอบการตัดสินใจควรเปิดเผยกระบวนการพิจารณาก่อนลงมติด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอ่านเอกสารด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนหรือเพียงแค่รับฟังข้อมูลสรุปจากฝ่ายเลขานุการรวมถึงต้องชี้แจงวิธีลงมติกรณีผู้ถูกร้อง229คนครับว่าเป็นการพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลทั้งหมด229ครั้ง ลงมติเป็นรายกลุ่มหรือวินิจฉัยในภาพรวมทั้ง229คนในครั้งเดียวนะฮะอดีตกกต.ก็ออกมาอยากจะให้มีการชี้แจงเรื่องนี้นะฮะในส่วนของคุณเท้งครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็มาร่วมกิจกรรมขอให้ประชาชนนั้นแสดงพลังนะครับใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่ได้รับรองอยู่ในรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้พิธีการโกงที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยถูกเป่าออกไปได้นะครับโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบในเรื่องนี้เมื่อถามว่าถ้าหากกกต.สั่งฟ้องสว.ไม่ถึง10คนอย่างที่คาดการณ์กันไว้จะทำอย่างไรต่อไปนะฮะคุณเท้งก็บอกว่าการใช้อำนาจของกกต.ก็ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองแต่วันนี้อย่าเพิ่งมองไปไกลขนาดนั้นมองว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่นายกรัฐมนตรีควรให้ประชาชนคือการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและพรรคภูมิใจไทยก็คือการแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยครับว่าตัวท่านบริสุทธิ์ตนคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดนะฮะไหนๆก็พาดมาถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็อัปเดตกันหน่อยฮะวันนี้ครบรอบ60ปีคุณอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศที่บ้านพักนะครับย่านบางพลีสมุทรปราการมีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะครับเป็นการภายในนะฮะก็มีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเดินทางอวยพรคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะครับแล้วก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการอวยพรมาให้นายกนะฮะอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะครับก็นายกเองก็ได้เปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์อีกแล้วก็มีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับอาจารย์เชนยศนาวงศ์สวัสดนะครับก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยปลัดมหาดไทยที่ไปดีทุกกรมมาร่วมอวยพรวันเกิดนะครับนายกรัฐมนตรีครับก็ได้แสดงความเห็นกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์เดินอยู่ประมาณ12กิโลเพื่อเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีเลือกสว.นะครับ229คนนะฮะนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับในความเป็นประชาชนบทบาทอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายแบบนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยไม่ใช้เวทีสภานายกบอกว่าวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดราชการแต่ละคนอาจมีอารมณ์การมีความคิดของตนเองเราก็ต้องยอมรับและรับฟันส่วนสมการทางการเมืองจากนี้ครับหลังลงมติพรบงบประมาณ70รัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมแล้วแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีส.ส.กว่า290เสียงในฝั่งรัฐบาลหากทำในสิ่งที่ดีคนเป็นส.ส.เขาจะให้การสนับสนุนแสดงว่ารัฐบาลมาถูกทางเราได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆในการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีทุกเทพทุกคนก็ทำงานดีอยู่ขยันทุกคนปิดท้ายเบรกนี้ครับ4เครือข่ายอดีตส.ส.ร.นะครับสภาปฏิรูปนักวิชาการอาวุโสร่อนแถลงการบี้กกต.สั่งฟ้องกสว.นายเจมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสว.ได้เผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิขอให้กกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกสว.นะครับสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วก็เร่งรัดให้ส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกาหยิบบางช่วงบางตอนออกมาครับว่าให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเอื้อให้เกิดการทุจริตส่งฟ้องศาลฎีกาทันทีให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับกระบวนการทุจริตหาต้นน้ำที่ทำกระบวนการนี้ให้ได้และที่สำคัญสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอิสระช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ
5: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ินไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำนะครับมาเริ่มกันที่เหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาครับฝ้าเพดานห้องอาหารชั้น B2 เกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่ด้านล่างพังเสียหายโชคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นก็ไม่ได้มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ใช้งานหากเกิดเหตุการณ์นี้ในวันปกติก็น่าจะเจ็บกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทีมวิศวกรของรัฐสภาครับได้เข้าไปสำรวจความเสียหายนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของสาเหตุก่อนจะเปิดให้ใช้งานกันได้ในวันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดทำงานกันนะครับขยับมาดูเรื่องของน้ำมันกันหน่อยครับกบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศนะครับเรื่องของการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยนะฮะสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในประเทศนะฮะกบน.กำหนดให้ส่งเบนซินนะครับนะฮะเข้ากองทุน2.48 บาทตัวแก๊สโซฮอลกำหนดรับเงินชดเชยจากกองทุนนะฮะแก๊สโซฮอล9591อัตรา4.24 บาท E20 อัตรา7.43 บาทE85 อัตรา3.12 บาทส่วนน้ำมันก๊าซส่งเงินเข้ากองทุน10 สตางค์ต่อลิตรนะครับขยับไปดูกลุ่มดีเซลครับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้รับเงินชดเชยจากกองทุนนะครับ8.75 B20 รับเงินชดเชยสูงสุด12.62 บาทขณะที่ตัวดีเซลพรีเมียมนะฮะส่งเงินเข้ากองทุน1.50 บาทนะครับส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่รับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพเรื่องของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้ส่งเงินเข้ากองทุน1 บาทต่อลิตรนะครับนอกจากนี้ครับน้ำมันดีเซลหมุนช้ากำหนดตราเงินส่งเข้ากองทุน1.20 บาทน้ำมันเตาอีก6 สตางค์ต่อลิตรนะครับอัตราดังกล่าวใช้กับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตภายในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาใช้ในประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นรายงานเรื่องของการปรับขึ้นลงราคาน้ำมันแต่อย่างใดนะฮะอาจจะปรับในส่วนของเงินชดเชยของกองทุนก่อนนะครับแล้วก็ตัวราคาน้ำมันก็อาจจะมอนิเตอร์กันอีกครั้งนึงมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับความประมาทเลินเล่อของผู้ช่วยพยาบาลทำนิ้วของเด็กชายวัย1 ขวบขาดนะฮะโดยสสจ.ยโสธรตั้งสอบปิดร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกทันทีจากกรณีคุณแม่ชาวยโสธรครับโพสต์เรื่องร้องเรียนหลังจากลูกชายของตัวเองวัยขวบเดียวเนี่ยนะครับถูกผู้ช่วยพยาบาลนะฮะใช้กรรไกรตัดเทปและผ้าก๊อซที่พันสายน้ำเกลือและจังหวะที่ตัดเนี่ยเกิดความผิดพลาดนะครับตัวกรรไกรไปตัดโดนปลายนิ้วชี้ด้านขวาของเด็กจนขาดสร้างความตกใจและความกังวลแก่ครอบครัวโดยนายแพทย์สสจ.ยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลรายนี้ทันทีครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนหากผลสอบพบว่านะครับเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะมีการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการได้เลยนะครับโดยทางสสจ.ยโสธรครับได้ออกหนังสือชี้แจงแสดงความเสียใจนะฮะต่อเด็กและครอบครัวพร้อมยืนยันครับว่าโรงพยาบาลได้เร่งส่งตัวเด็กเนี่ยไปรับการผ่าตัดต่อนิ้วกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีทันทีนะครับโดยการผ่าตัดรอบที่2ผ่านไปด้วยดีครับอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามภาวะติดเชื้อและการไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนเรื่องของการเยียวยาสสจ.ยโสธรยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์ในระดับสูงสุดอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดทบทวนมาตรการความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านญาติเนี่ยอธิบายครับว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กอยู่ตามลำพังกับลูกนะฮะมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพยายามใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่มันตัดไม่ขาดนะฮะพอไปดูอีกทีกลายเป็นว่าที่โดนตัดเนี่ยมีนิ้วติดไปด้วยนะฮะนิ้วขาดนะฮะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้แยกผู้ช่วยพยาบาลออกจากพื้นที่แล้วก็เอาเด็กไปเอ็กซเรย์ห้ามเลือดก่อนเก็บชิ้นส่วนปลายนิ้วที่ขาดไปเนี่ยใส่กระติกน้ำแข็งแล้วก็ส่งตัวให้แพทย์รักษานะครับนะฮะโดยเฉพาะที่สสจ.ที่ยโสเนี่ยนะฮะก็เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เพียงพอก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับที่อุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า100 กิโลเมตรนะครับคุณหมอเนี่ยต้องผ่าตัดต่อนิ้วถึง2 ครั้งครั้งแรกไม่สำเร็จนะฮะ ก่อนผ่าตัดในครั้งที่2ก็สามารถต่อนิ้วได้สำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่านิ้วเนี่ยจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เนื่องจากขณะนี้นิ้วติดประมาณ 20-30% แล้วเด็กเองเนี่ยขวบนี่นะฮะตัวเล็กมากครับเส้นเลือดยังไม่สมานกันดีก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันเด็กพักรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอหลังการผ่าตัดจนยังรับประทานอาหารไม่ได้ด้วยด้านพ่อเด็กกล่าวครับว่าแม้ลูกจะเริ่มกลับมาร่าเริงขึ้นนะฮะแต่ครอบครัวสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับระบุว่าที่ผ่านมายังไม่ได้รับคำขอโทษจากผู้ช่วยพยาบาลขณะที่ตัวแทนโรงพยาบาลต้นเหตุได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าแลกแล้วก็เงิน 4,000 นะโดยแจ้งว่าเป็นค่าน้ำมันและค่าเช่าโรงแรมของญาติแต่ครอบครัวปฏิเสธรับเงินแล้วก็วางไว้ข้างเตียงผู้ป่วยนะครับขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับกรรมาธิการฟอกเงินจ่อถกปมเงินวัดพุทธไทยสวรรค์215ล้านจี้ปปง.เช็คเส้นทางการเงินตามยึดทรัพย์คืนนะครับนายพิทักษ์เดชเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยครับว่ากรรมาธิการเนี่ยเตรียมที่จะนำเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะฮะที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตามกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการต่อไปนะครับก็ต้องดูกันว่านะฮะจากคดีใหญ่นะฮะอดีตหลวงพ่อเนี่ยนะฮะก็จะสามารถสืบสาวราวเรื่องในส่วนของเส้นเงินนะครับที่โยงใยไปถึงใครได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เข้าใจว่าในกุฏิในที่วัดเนี่ยนะฮะจากหลักฐานที่ไปเจอมาโอ้โหเงินสดเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดูเรื่องของเส้นเงินนะฮะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรติดตามกันแต่แน่นอนฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็สนใจครับว่าเอ๊ะแล้วบรรยากาศศรัทธาของญาติโยมที่อยุธยาเป็นยังไงนะปรากฏว่าศรัทธาไม่สะเทือนครับพี่น้องประชาชนเข้าวัดวันหยุดนะครับทำบุญท่องเที่ยวแม้ว่าผ่านมาไม่กี่วันกับกรณีของการจับอดีตเจ้าอาวาสนะครับบรรยากาศวันหยุดที่วัดสำคัญที่อยุธยายังคึกคักครับประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าวัดเพื่อกราบไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะวัดพนัญเชิงวรวิหารและวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าการทำบุญตามวัดต่างๆครับก็เป็นไปตามปกติครับประชาชนส่วนใหญ่แยกแยะเรื่องของความศรัทธาการทำบุญและตัวบุคคลออกจากกันนะครับก็เดินทางเข้าวัดทำบุญท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับส่วนที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับพ่อค้าในแม่ค้าในพื้นที่เองให้ข้อมูลครับว่าหลังจากมีข่าวเกิดขึ้นนะฮะวันหยุดครั้งนี้เห็นประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและไหว้พระนะครับภายในวัดเป็นจำนวนมากนะครับก็มากกว่าปกติเมื่อเทียบช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายกันที่เหตุโจมตีเรืออีกลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบหอมูสเมื่อวันอาทิตย์ที่13กันยายนกันหน่อยนะครับก็ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกคามต่อแหล่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นหลังจากซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญที่เคยใช้ขนส่งน้ำมัน 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันเหตุวัตถุพุ่งชนเรือลำหนึ่งขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบหอมูสในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับแต่ยังไม่ทราบขอบเขตความเสียหายและสถานะของลูกเรือรายงานของหน่วยงานดังกล่าวครับมีขึ้นนะฮะ1วันหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนั้นระบุครับว่าได้สั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับหลังจากถูกโจมตีด้วยโดรนโดยทั้งอิรักและซาอุดิอาระเบียระบุครับว่าการโจมตีดังกล่าวมีต้นทางมาจากอิรักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นปฏิบัติการอยู่นะครับการโจมตียังคงเกิดขึ้นนะฮะท่ามกลางสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่ณปัจจุบันขยายวงกว้างนะครับแล้วแน่นอนฮะก็น่าจะผลักดันนะครับให้ในส่วนของราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างที่ซื้อขายกันตลาดของ Brent นะฮะพุ่งขึ้นไปแตะในระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับซึ่งเดินทางเยือนไอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของเขาก็บอกว่านะครับเป็นไปได้ครับว่าอิหร่านนะครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุโจมตี ขณะนี้รัฐบาลวอชิงตันกำลังเผชิญภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับว่าจะช่วยซาอุดิอาระเบียต่อสู้กับกลุ่มฮูตีหรือไม่เพราะการเข้าไปช่วยเหลืออาจทำให้สงครามนั้นขยายวงกว้างขึ้นอีกนะครับแน่นอนสิ่งที่เราจับตาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะกระทบนะครับกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์ ดิษฐ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2ค่ะ

0: รุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุพงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกาเวลา9นาฬิกาเวลา12นาฬิกาเวลา15นาฬิกาเวลา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วัน เวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมไม่ได้เป็นเพียงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ผู้ล่วงลับเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเปรียบเสมือนผู้สืบทอดเสียงแห่งราชประเพณีทั้งบทสวดทำนองการสวดวิธีปฏิบัติและระเบียบแบบแผนตามโบราณราชประเพณีจึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาหากยังเป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปโดยหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสเกตวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวบุรีรัมย์วัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14 นาฬิกา 30 นาที นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคร้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงจำฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาจังหวัดกาญจนบุรีที่สวนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกานางวารุณีจิตตายโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัททอมัสบูติกจำกัดและโฮเทลทอมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดนาชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งกว่าววัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเต็มประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดมาติกาสดับปกรณ์ เวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักส์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆทั้งด้านส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดตลอดจนด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกเสื้อคอปกงดแขนกุดชุดชาวเขาสำหรับชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงผ้าหรือผ้าถุงเท่านั้นงดสวมกระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์โดยมีจุดบริการยืมคืนเครื่องแต่งกายสุภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความรักและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งสร้างโอกาสและกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถพัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้

9:30 น.พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายลงสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนพระเมตตาสองทางคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ความดีที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยล้วนเริ่มต้นด้วยหัวใจที่พร้อมจะแบ่งปันโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นศูนย์รวมทรงสร้างพลังแห่งศรัทธาลงสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติ
1: จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559พระองค์ได้พระราชทานหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ปวงชนชาวไทยในยามที่ทุกคนต้องการขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งด้วยทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในจิตใจของความเป็นไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยากคนไทยจึงได้เห็นประชาชนจิตอาสาหลายล้านคนโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาทรงเป็นแสงนำทางจากพระราชปณิธานสู่พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถภาพการทรงงานของพระองค์คือแรงบันดาลใจส่งต่อเป็นพลังให้กับประชาชนได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันและร่วมกันเดินตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทภาพของการรวมพลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนปรากฏขึ้นผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเป็นตัวอย่างของการให้โอกาสต่อชีวิตของผู้คนคือการช่วยให้ผู้มีปัญหาด้านสายตาได้รับโอกาสเข้าถึงการตรวจรักษาและการผ่าตัดต้อกระจกเพราะการมองเห็นคือโอกาสของชีวิตเบื้องหลังการกลับมามองเห็นของคนหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคนหลายคนที่นำความรู้ความสามารถเวลาและกำลังใจมารวมกันบางคนทำหน้าที่ประสานงานบางคนดูแลเรื่องการเดินทางบางคนดูแลเรื่องการตรวจรักษาบางคนสนับสนุนทรัพยากรและบางคนเพียงต้องการเห็นคนอีกคนหนึ่งกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อทุกคนช่วยกันสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง
2: ผมเอารถบัสมารับที่เขตคลองเตยนะทั้งหมดนะเท่าไหร่ก็นำไปผ่าวันที่9ไปผ่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาส่งแล้วก็เดี๋ยวก็มารับอีก2ครั้งไปตรวจเพื่อรักษาส่วนหายมีปัญหาใช่รักษาส่วนว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็อย่างน้อยก็3ครั้งนะดูแลให้อย่างน้อย3ครั้งก็เพื่อคัดกันให้สำคัญที่สุดเราตอนนี้เดินไหวช่วยเขาได้ช่วยเขาไปคณะกรรมการทุกคนนะกรรมการทุกคนก็สนับสนุนนะกรรมการทุกคนในสาธารณอนุเคราะห์ของเคยเรากรรมการทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันนะเราเนี้ยมีโอกาสที่ได้ทำ

0: คงคนเดียวจะทำไม่ได้
1: เรามีผู้นำที่ดีนะเป็นนายกสมาคมเนี่ยเขาดูแลแล้วไม่ใช่ว่าเพียงแต่ให้เงินนะท่านมาตั้งแต่ตีห้านะหกโมงเช้าเนี่ยมาดูมาตั้งแต่เมื่อวานนะจัดเวทีนะคุณนายกสมชายนี่ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินอย่างเดียว
2: ไม่ใช่ทางการ
1: แต่มาดูแลทุกอย่าง
3: สมพระเกียรติ
1: ใช่ใช่คร
0: ับทำให้เป็นสมพระเกียรติใน
4: การที่พวกเราได้ทำต่อเนื่องกันมาต่อยอดกันมาตลอดมาเนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนมีดวงตาที่สดใสมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเรานายกสมาคมของเตยสมาคมอนุเคราะห์ของเตยแห่งประเทศไทยจะพยายามทำทุกอย่างตามพระองค์ท่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5: และนี่คือความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ทำงานดำเนินโครงการสิ่งใดที่ทำให้คณะทำงานยังมีกำลังใจเดินหน้าต่อวันนี้ได้สัมผัสถึงการสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้โดยเฉพาะประโยชน์ที่สะท้อนว่าเห็นเขากลับไปใช้ชีวิตได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วการที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากคนที่มีมากที่สุดแต่อาจเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่พร้อมจะให้สิ่งที่ตนเองมีความรู้ให้ความรู้มีเวลาให้เวลามีความสามารถใช้ความสามารถเพื่อผู้อื่นมีโอกาสส่งต่อโอกาสเมื่อคนเหล่านี้มารวมกันการให้หนึ่งครั้งจึงสามารถกลายเป็นโอกาสของคนอีกจำนวนมากวันนี้ได้พิสูจน์ถึงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกคนทุกสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำอาจไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่สำหรับคนหนึ่งคนการได้กลับมามองเห็นคือการเปลี่ยนโลกทั้งใบของเขาจากวันที่ต้องให้คนอื่นช่วยพยุงสู่วันที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองจากวันที่ไม่กล้ามองออกไปข้างนอกสู่วันที่มองเห็นหนทางของชีวิตอีกครั้งและจากวันที่เกิดคิดว่าตัวเองอาจหมดโอกาสวันนี้เขากลับมามีความหวังขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าส่งต่อความดีต่อไปทุกการเสียสละของท่านกำลังสร้างโอกาสให้กับชีวิตของใครอีกหลายคนวันนี้พระราชปณิธานแห่งการให้จึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงพระราชกรณียกิจหากยังเดินทางต่อผ่านหัวใจของประชาชนจากพระมหากรุณาธิคุณสู่จิตสาธารณะจากหนึ่งความตั้งใจสู่ความร่วมมือของคนไทยและจากการช่วยเหลือหนึ่งชีวิตสู่โอกาสอีกหลายชีวิตผ่านโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยจึงเป็นอีกหนึ่งภาพของการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีที่เปลี่ยนความศรัทธาให้กลายเป็นการลงมือทำนี่คือพลังที่ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้แก่กันใต้ร่มพระบารมีแห่งพระเมตตาและการให้อย่างแท้จริง
6: ดวงตาที่กลับมามองเห็นอีกครั้งไม่ใช่แสงสว่างจากดวงตาแต่นี่คือแสงแห่งความเมตตาจากผู้ให้ส่งต่อถึงผู้รับและทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของปวงชนชาวไทยที่จะร่วมตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้รีบานอยู่ในสังคมไทยและมั่นคงตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
7: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับถะปนวัตรเลขสุนทรากรครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพบพลทหารเสียชีวิตในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ส่งร่างชันสูตรพร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
15: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เพจ Facebook Fire and Rescue Thailand รายงานด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องกายภาพบำบัดบริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วส่วนสาเหตุและรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กรณีพบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผัดที่1/69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและพบร่างผู้เสียชีวิตในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงรายงานนายทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจตั้งแต่วันที่1-10 กันยายน 2569เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาณอำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีแต่เมื่อครบกำหนดมิได้เดินทางกลับมารายงานตัวตามกำหนดจึงติดตามและประสานไปยังครอบครัวแล้วได้รับแจ้งว่าพลทหารทิติกรกลับเข้าหน่วยแล้วครอบครัวจึงช่วยติดตามตัวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตในวันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยไม่พบข้อบ่งชี้หรือพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดปัจจุบันหน่วยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดกองทัพไทยชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาชนบทเกษตรและประมงย้ำภารกิจมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ห่างไกลไม่ซ้ำซ้อนคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
3: พันเอกหญิงชลภีพูนศรีรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตงบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570ว่ากองทัพขอขอบคุณทุกข้อห่วงใยเพราะการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรทำความเข้าใจกับภารกิจให้ครบถ้วนก่อนสรุปว่าซ้ำซ้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยตรงส่วนกองทัพมีภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการป้องกันประเทศผ่านหน่วยประชาการแผนพัฒนาซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการสร้างถนนในพื้นที่ปกติ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

นกสาลิกานะครับหรือหลายท่านจะรู้จักในนามของที่เขาเรียกกันว่านกเอี้ยงสาลิกาหรือเรียกนกสาลิกาหรือนิยมเรียกสั้นๆว่านกเอี้ยงเป็นนกในวงนกเอี้ยงและก็นกกิ้งโครงนะครับก็บทเพลงนี้เนาะก็เปรียบเสมือนนกที่ไร้รังนี่แหละไม่รู้ว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะจะไปนอนที่รังไหนหรือจะไปเกาะคอนอยู่นะครับก็รังนั้นไม่ทราบว่าหายไปไหนเนาะคนสอยเอาไปหรือเปล่าเนี่ยเปรียบเสมือนคนไม่มีที่พักนะครับนะก็ตระเวนไปเรื่อยนะครับก็เป็นอันว่านั้นเขาเรียกว่าคนไร้บ้านเนาะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเดินทางไปแล้วก็ไม่เจอญาติมิตรญาติสนิทสหายเดินทางไปนะครับไม่มีที่พักอยู่อาศัยนั่นเองนะครับเรื่องราวตรงนี้นะครับสมัยก่อนบ้านนอกคอกนาเนี่ยเขาจะไม่มีโรงแรมหรือไม่มีรีสอร์ทมากมายถึงปัจจุบันนี้ต้องไปอาศัยตามบ้านเรือนต่างๆเดี๋ยวนี้เขาไม่นะค่อยนิยมต้อนรับแล้วล่ะเพราะว่าเกรงกลัวที่อันตรายนะรู้หน้าไม่รู้ใจนะก็เป็นอันว่าบอกไปพักนู่นเถอะไปพักรีสอร์ทแถวนั้นเถอะนะราคาถูกบ้างแพงบ้างไม่มีจริงๆนู่นไปพักที่สารวัตรนู่น เป็นอันว่าเนาะหลายท่านก็อ้อนนั่นแหละ ที่พักอาศัยเนาะไปนี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะจะพักอยู่เฉยๆเนี่ยเกรงว่าบ้านนั้นจะมีลูกสาวสิหรือจะมีนะฮะไปด้อมๆมองๆครับไปเมียงมองนะเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้เนาะเอาเป็นว่านะจะไปเจาะลึกมากเลยเอาเป็นอันว่าเพลงนี้ไพเราะเพราะพริ้งและมากและก็ความหมายดีมากๆของยอดรักสลักใจครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาไร้รังส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุประสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ และท่านบอกมันคมแล้วจะไม่หล่อได้อย่างไรเป็นว่าหน้าตาพอไปเวทไปวาได้เนาะนะเอาเป็นอันว่านะครับจะอยู่เป็นเพื่อนท่านนี่แหละหน้าซื่อๆตาใสๆอยู่เป็นเพื่อนท่านเอาเพลงเพราะๆมาฝากทั้ง3ชั่วโมงแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับให้อิ่มเอมใจมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับย้ายเพลงยาทุกสันที่ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดเขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ไกลมากๆเลยส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับผ่านคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคลาสเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์ฟังแล้วมีความสุขนะครับญาติเพียงญาติยาหลายท่านโดยเฉพาะท่านผู้สูงวัยเนี่ยท่านก็มีการเก็บแรงนะบอกว่าทานข้าวเนี่ยประมาณ6โมงเย็นเสร็จแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจงีบบ้างหลับบ้างแล้วก็เหมือนมีนาฬิกาปลุกเป้งสามทุ่มไปฟังข่าวของสถานีแล้วก็เข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตอนเนี้ยนะไปถึงไหนถึงกันเลยล่ะจนถึงเที่ยงคืนนะเลยท่านบอกว่าสุภสิทธ์นะฮะมาฟังได้ในชั่วโมงที่2เพราะว่าทำงานทำการอยู่

ดีมีสุขนะครับร่ำรวยแล้วก็เฮงเฮงรวยๆไปพร้อมๆกันนะไม่ว่าจะเป็นดีเจด้วยแล้วก็ญาติเพลงญาติยาด้วยเนาะเอาเป็นว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยฮะและก็วิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาตรฐานด้วยการผลิตนะครับใส่สารอันแน่นจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างจึงเห็นผลไวได้ผลจริงสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาอย่างแน่นอนก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวสรรพคุณทั้งหมดสุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาฝากนะครับนางกวักมหาเสน่ห์นะครับบอกทุกคนมีเสน่ห์ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นางกวักก็เป็นเทพเจ้าหรือเทพีฮะเทพีเรียกโชคเรียกราบนะเขานิยมไปวางตามถิ่นฐานบ้านเรือนของเรานี่แหละเพื่อโชคลาภผ่านมาผ่านไปเราก็กวักให้แวะที่บ้านเราก่อนหรือร้านค้านะฮะร้านค้าร้านขายเนี่ยขายของนะฮะนะเรียกลูกค้าให้เข้าร้านจะได้ไปจับจ่ายใช้ซื้อของเราเยอะๆนะครับว่าหลังสุภสิทธิ์ว่าจะไปเช่ามาบ้างนางกวักนะก็มีกระสายมูเหมือนกันสุภสิทธิ์นะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บูชาอยู่นะครับแต่ยังไม่มีนางกวักเนาะเขาบอกว่านางกวักนะครับกวักคนเข้าร้านแล้วทีนี้แหละเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่แหละต้องทำเนื้อทำตัวพูดจากับลูกค้าดีๆจะทำให้ลูกค้านั้นซื้อเขาซื้อของแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะมัธุรสวาจาพูดจาด้วยคำพูดคำจาที่น่าฟังเป็นมิตรนะครับเขาก็จะซื้อของเราหน้าตาก็บ่งบอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไปนะทะเลาะกับลูกค้าหรือพูดจาไม่ดีใส่เขาหรือไปทำหน้าบึ้งตึงใส่เขานางกวักนะฮะอุตส่าห์กวักซะหิ้งสะเทือนเลยฮะก็ช่วยเหลือไม่ได้แล้วล่ะนะลูกค้าก็อาจจะออกไปโดยไม่ซื้ออะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วเขาก็จะไม่เข้ามาอีกนะครับยังไงก็แล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยยิ้มให้เยอะๆพูดให้ไพเราะเพราะพริ้งโอภาปราศัยใครด้วยน้ำใสใจจริงตรงนี้แหละถือว่าเป็นนางกวักอยู่ในตัวเองดีไม่ดีนางกวักมาสิงอยู่ในตัวเราเลยก็ได้เนาะมีโชคมีลาภเข้ามาเองนะครับมาถึงเพลงที่สุภสิทธิ์พูดถึงนางกวักมหาเสน่ห์สายันสัญญาครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
1: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
0: และท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตามไม่ดีขึ้นอยากให้ทานวิสันสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจดื่มได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะก้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจิสโกลิปัญญาอายุวัฒนะหมื่นปีกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับ
2: และสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นครับสูตร1วงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะครับและหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยและก็หลายท่านเครียดนอนไม่หลับปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มทานนะครับสูตร1แล้วจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับสมรรถภาพเสื่อมถอยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยสำหรับท่านชายท่านหญิงวุ่นวายตามร่างกายและจิตใจนะวัยหมดประจำเดือนหรือเลือดจะไปลมจะมานะครับกระดูกผุกระดูกพุนมาเยี่ยมมาเยือนวัยสูงอายุที่จริงทานตั้งแต่อายุ18ปีทั้งหญิงชายเป็นต้นไปเลยทีเดียวทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะครับฉลากสีแดงนะครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วนะครับรู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับรุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซนเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับดีมีประโยชน์ชีวิตมีสุขครับบำรุงสมองผิวพรรณให้สดใสโดดกว่าวัยเป็นยาอายุวัฒนะทาน 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทมี60แคปซูลเลยนะครับถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือรายแหล่ท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้รายท่านสั่นไปทั้งตัวเป็นก้าวรูมาตอยกระดูกผุกระดูกพุนทาน2ส่วนร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม26กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์ครับ0836931999ครับมาเริ่มฟังกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยสำหรับเอกราชสุนทรภูมิกระเป๋าแบนแฟนทิ้งและตามไปด้วยฝนธนสุนทรใจอ่อนครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออหลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องผมเป็น700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆแต่ไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะจ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสุด
3: เลยฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอเคโอเคแล้วก็ไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อย
5: หนาแล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจริงจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเจ๊หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: งายจดแม่งามขำ
1: ก็นี่ไงแม่งามขำ
2: แม่งามขำไม่ใช่งามแม่หัวเราะ
1: ไปเธอแม่งาม
0: งามขำเลยไม่ใช่

0: แลบลิ้นให
1: ้ไอ้เคแลบลิ้นให้โอ้ไอ้เคมีลิ้นที่ไหนเขานั่งสงสัยกันทั้งแถบ
0: ไม่รู้เอาลิ้นใครมาแลบฮ่าไม่เข้าใจ
1: โอ้ไม่ต้องเลี้ยงหมาวิ
2: ่งถูกแล้วถูกแล้วหมาต้องเห่า
1: เออหมาเห่าใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: หมากำลังกำลังเลว่าเอ๊ะมันหมาหรืองูวะ
2: หมาหมางูที่ไหนเห่าง
0: ูเห่าก็เรียกงูเห่าไปตอมแห้ง
2: เออใช่

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: มลูกค้าเก่านะครับซึ่งทานของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าใหม่ก็สั่งไปทดลองน้อยๆก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านมีไลน์หลายท่านมีเฟซบุ๊กจะสั่งทางไลน์พิมพ์ทางไลน์โทรทางไลน์ก็ได้โทรทางเฟซบุ๊กก็ได้หลายท่านบอกสั่งทางมือถือสุภสิทธิ์นี่แหละฮะก็โทรมานะครับ0836931999บทเพลงที่ชื่อว่าชวนน้องหนีน้ำนะโยงนะผวงนะหนงนะครับแถบแม่น้ำนะครับหรือฝนตกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับไฟเนี่ยไฟสายไฟเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะปลั๊กไฟสายไฟโอกาสไฟดูดไฟช็อตโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันครับเดี๋ยวปิดเบรกโดยทศพลหิมพานต์กับรุ่งสุริยากับสาวผักไห่สาวพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสาวสวยทุกคนฮะจังหวัดอื่นอย่าน้อยใจนะชื่อเพลงนี้สาวพักไห่พระนครศรีอยุธยานะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งสายเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริม
12: ระบบวิทยุกองทัพบก
7: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรและเกิดเหตุโจรชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งในพื้นที่สามโคกสักครู่กับติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรล่ะครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์ปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เพจปทุมธานีนิวส์โพสต์แจ้งข่าวระบุด่วนรับแจ้งโจรชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งย่านสามโคก52บาทเป็นสร้อย10บาท2เส้นสร้อย5บาท4เส้นและสร้อย4บาท3เส้นรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.5 ล้านก่อนหลบหนีลอยนวลท่านใดพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.สามโคกหมายเลขโทรศัพท์025931321 025931321กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: นายอัตพลเจริญพันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมจัดส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมรวมทั้งประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันทน์หอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวม16ลูกบาทเมตรโดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยและจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถแปรรูปไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทาง270กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีมอบอย่างเป็นทางการได้ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 สัปดาห์ที่2วันนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
9: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ2คู่นะครับผลมีดังนี้ครับพีทีประจวบเล่นใน3อ่าวสเตเดียมนะครับเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC วุดบิดครับ1ประตูต่อ0และชลบุรี FC นะครับเล่นในชลบุรีไดกินสเตเดียมนะครับโดยชลบุรีนั้นโดนนำ2ต่อ0ก่อนนะครับแล้วก็ระยองเหลือตัวผู้เล่น10คนในช่วงต้นครึ่งหลังก่อนที่ชลบุรีจะ
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
0: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มุนแขนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักนะมีการต่อว่าต่อขานกันด้วยนะส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศราครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับญาติเพลงญาติยาหลายท่านก็แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ทยอยจัดส่งให้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับญาติเพลงญาติยาครับอยากได้อะไรครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วพรุ่งนี้ประมาณ7เป็นโมงเช้าเป็นต้นไปก็โทรมาสอบถามและสั่งซื้อจดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์ก่อนนะครับบอกว่าภาคกลางคืนเนี่ยบางทีก็เป็นงงฮะอันนั้นคือการสื่อสารนะงัวเงียคนที่สั่งก็ง่วงนอนดีเจก็สับสนเนาะบางทีสื่อสารกันไม่ตรงกันแล้วก็เป็นอันว่าสั่งพรุ่งนี้ประมาณ7 8โมงเช้าไม่ได้หยิ่งนะย้ายเพียงใหญ่ญาติยาเลยท่านบอกโอ้จะสั่งซะหน่อยเนี่ยไม่ยอมรับออเดอร์หรือไงเนี่ยกลางวันนี้โทรมาได้ทั้งวันเลยล่ะกลางคืนเนี่ยจดหมายเลขไว้จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับหลายท่านก็จดได้หลายท่านก็ยังจดไม่ครบเลยย้ายเพียงยาหลายท่านบอกว่าสุภสิทธิ์กว่าจะจดได้หลายวันมากเลยหลายท่านก็จดแล้วก็ลองโทรมาเข้าสุภสิทธิ์แล้วก็โทรสุภสิทธิ์ก็รับสวัสดีครับผมดีเจสุภสิทธิ์ปรากฏว่าย้ายเพียงยาก็บอกว่าบันทึกไว้นะบันทึกไว้เดี๋ยวจะสั่งวิซอนแล้วจะสั่งกาแฟเทียนฉายกาแฟและสูตร1สูตร2นะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกาแฟเทียนฉายกาแฟก็ต้องการดื่มนะแต่ว่าพอซื้อวิซอนเนี่ยหมดตังค์แล้วสิจะทำยังไงดีฮะ ก็มีนะนะก็มีน้ำใจมันก็แหละสุภสิทธิ์นะครับโทรมาเถอะ ยายเพ็ญยาครับเป็นอันว่านะครับจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับเช็คเช่นเดียวกับนะฮะคุณตาปรุงคองสุวรรณเนี่ยและหลายๆท่านเลยชื่นชมมามากเลยบอกว่าทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยปรากฏว่าดีมากฮะสมคำโฆษณาเลยบอกใช้ได้เลยนะฮะพี่วงดีเพียรกล้าเนี่ยอยู่คลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยวันนี้บอกสั่งกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็สั่งสูตร1สูตร2ด้วยบอกว่ามันดีจริงๆก็จริงอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยก่อนจะสั่งไปเนี่ยพี่วงดีเพียรกล้าเขาบอกว่ามันเดินไม่ดีแล้วล่ะทรงตัวไม่ดีแล้วก็มันปวดไม่เมื่อยมันทุกข์ทรมานและชาประมือประทับปรากฏว่าดีขึ้น 99.99% แล้วดีขึ้นนะขาดอีกเปอร์เซ็นต์เดียวฮะนั่นคือว่าจะดีแล้วล่ะนะฮะทานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับสุภสิทธิ์ขอรับประกันนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เปลี่ยนหลายท่านมีเบาหวานกำดันไขมันทานควบคู่ไปด้วยเลยกับสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นหลายท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเนี่ยทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงอันปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกระต่อมลูกหมากด้วยนะครับแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพ

เช้าเช้าเงาซึมเศร้าเนี่ยปรากฏว่าร่างกายนี่อ่อนเพลียเพียแรงเลือดลมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับปรากฏว่าทานไปเถอะแล้วมันจะดีขึ้นแล้วก็สูตรหนึ่งนี่แหละสำหรับท่านหญิงเนี่ยท่านหญิงเลือดจะไปลบจมานว้าวุ่นแล้ววัยหมดประจำเดือนมันซุบซิดซิดเซียวห่อเหี่ยวย่นยานนะป่าแป้งยังไม่ติดเลยนะท่านหญิงเนี่ยรักสวยรักงามตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชราวัยรุ่นสวเนี่ยนะครับอย่าเพียงยาครับอย่าน้อยใจนะว่าสุภาษิตเรียกวัยชราเนี่ยเรียกว่าวัยรุ่นสวนะทั้งหญิงทั้งชายเนี่ย FC ของสุภาษิตเนี่ยก็อยู่ในวัยนี้แหละนะฮะนั่นคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอายุยืนสิ บอกว่าวัยชราไม่ได้เป็นง่ายๆนะผ่านมาเป็นกันไม่กี่คนหรอกบางคนนี่ไปซะก่อนวัยอันควรแล้วล่ะนะอายุยืนนั่นคือเป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็ทนุถนอมร่างกายนะครับดูแลร่างกายดีว่างั้นเถอะถึงอยู่กันถึง60 70 80 90 100เนี่ยนะครับแต่วิธีดูแลร่างกายเนี่ยวันนี้มีตัวช่วยนะสูตร1สุภาษิตรีวิชั่นมาช่วยท่านให้แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นนะครับสุนไพรกระชายดำและสุนไพรอื่นๆ30ชนิดนะทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระชายดำเนี่ยก็บอกคนบนดอยเนี่ยชาวดอยเนี่ยบนดอยลูกดกมากเลยทานกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ลองคิดดู30ชนิดมันจะดีขนาดไหนฮะนะลูกดกเลยนะพวกหนุ่มสาวชาวดอยเนี่ยลูกนี่อยู่ในตะกร้าข้างหลังอุ้มซ้ายอุ้มขวากันโอ้โหนะนั่นขนาดกระชายดำอย่างเดียวนั่นแหละบอกว่ามันดูแลสุนไพรดีเลิศประเสริฐสีมากเทียบเท่ากับโสมเกาหลีเห็ดลินจือเลยทีเดียวสำหรับกระชายดำมีอยู่ในสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับสูตร2นะครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยสุนไพรถึง8 15ชนิดนะครับนั่นก็คือเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยชาประเมยไปท้าปวดตามร่างกายปวดแขนปวดเข่าปวดหลังปวดไหล่ปวดคออาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผื่นหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนักเป็นโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนั่นคือทำให้สมองแจ่มใสผิวพรรณดีนะครับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยเพราะว่ายาอะไรที่เป็นยาอายุวัฒนะในสุนไพรไทยเนี่ยมันจะทำให้อายุวัฒนะนั่นคืออายุยืนนั่นคือว่าทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยว่างั้นเถอะนะฮะถ้าแปลตามตัวตามพจนานุกรมนะครับแล้วก็ในท่านท้องผูกเป็นแผลดึกถ่ายยากถ่ายลำบากนะเป็นกรอบมาจมไม่ให้เหลวไปและไม่แข็งไปถ่ายปกติตัวเบาขึ้นเนี่ยการปวดการเมื่อยก็ทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดครับทาน2เวลาด้วยกันนะสุด2เนี่ยสุนไพรรุ่งฟ้าโอสถในทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทขณะนี้บรรจุ60แคปซูลถูกมากดีมากแทบไม่มีกำไรเลยล่ะนะครับอยากท่านได้ทานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันสูตร1กับสูตร2ไม่ได้ทานเวลาเดียวกันนะสูตร1กระปุกสีแดงไปทานก่อนนอนแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าสดทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดิกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอันแน่นเจ็บทั้งหมด24ชนิด24 in 1นะครับคือล้วนแต่ดีมีคนประโยชน์ต่อร่างกายใช้กาแฟอราบิก้าโคบอทจากประเทศสเปนรสชาติของบัตรอร่อยกินยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิไซด์เช็ดสารสเตียรอยด์ไกลโคไซด์ให้กว่าแทนน้ำตาลคือไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันนะทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคและใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสจากทะเลลึกส่วนมากก็จะใช้เซลมอนจากญี่ปุ่นแต่นะกาแฟเทียนฉายกาแฟใช้เซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสจะสังเกตได้ว่าปวดกรอบแก๊บตามข้อตามเข่ามันดัง

ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันเดินไปไหนใครเห็นใครได้ยินมันอายเขานะบอกหาวิธีรักษามาหลายวิธีแล้วนะไม่หายอ่ะนั่นคือก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็เป็นแล้วก็ปรากฏว่าดื่มกาแฟเทนชายกาแฟไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับหุ่นพลุมสมใจเสตาดีพรมนะขึ้นมีใบไปกวดสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยบรรจุมูลค่า110บาทเทียนลิ้นจือสมเกาหลีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดวิธีการที่จะนำเข้าสู่ร่างกายง่ายดีเดียวนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc ถ้วยกาแฟทั่วไปและดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจาประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาดูดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เป็นเด็กต้องทานวิซอนหลายท่านแพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานไปแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจเลยซื้อตามโปรกล่องนึงเราก็ส่งให้ฟรีแล้วเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับกล่องหนึ่งทันได้1เดือน2กล่องทันได้2เดือน 1,800 บาทกล่องละ900นะครับ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตาดีอย่างแน่นอนสุภาษิตขอรับประกันมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูปลาโมกอ่างทองจำหน่ายทุกอย่างเลยรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับ60 40ที่รัฐบาลออกให้60นะเรากวักเพียง 40% นะครับแล้วก็ร้านป้าเพลินป้าอกแก้วตัดอิฐประหันนะครับนี่สั่งของกันไปใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีฮะนะร้านนพรัตน์นี่สั่งกาแฟไปนะสดๆใหม่ๆเลยนะครับใครได้ไม่ครบอย่างไรนะพรุ่งนี้ประมาณสักบ่ายๆแปลให้ครบเลยนะครับแล้วก็สุกิจเภสัชพระรุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านคงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงครังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจีงวนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่โฆษณาด้วยความสัตย์ความจริงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานสุภสิทธิ์ยึดมั่นในคำนะสุภาษิตบทนี้นั่นคือว่าของเราต้องดีสมคำล้ำลือสมคำโฆษณามิได้โมโอ้อวดเอาไปถ่ายแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนนะครับคุณป้าทองกวยคันธนูบ้านแก้งเฉลิมพระเกียรติสระบุรีรุ่งฟ้าโอสถ2กระปุก700บาทพี่วงดีเพียรกล้ากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่องสูตร1 2กระปุกนะครับ 1,700 บาทตัวเป็นคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาร้านนพรัตน์สั่งกาส่งกาแฟให้แล้วนะครับวิสันให้แล้วคุณอนันต์อินทิจางตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคนะครับวิสันถึงนะคุณพ่ออยากจะทานสูตร1สูตร2นะครับส่งให้แล้วตะวันหนองบัวบ้านหมอสระบุรีนะครับสูตร1อย่างละกระปุกสูตร1กระปุกสูตร2กระปุก700บาทคุณท่านสมทบเจริญรวยรัตนาหรือวัฒนานะขอประทานอภัยนะสุภสิทธิ์เขียนเองนะบางทีเนี่ยก็เขียนวาดไปอันตัวเองไม่ออกเนาะเจริญรวยวัฒนานะครับอยู่44ถึง6หมู่7ตำบลหนองควายโซหนองแสงสระบุรีสูตร2ลูกฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทคุณสัชิธรอิ่มรังตำบลไพรนกยุงหันคาชัยนาทวิสันหนึ่งกล่อง900บาทเรือเอกสุชัยเรืองรุ่งนะครับผู้กองสุชัยตำบลหนองไซขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกแล้วก็กาแฟ5กล่องทั้งหมด
2,600 บาทนะครับคุณพรศักดิ์บูโกกนี่โอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว 1,000 บาทสั่งกาแฟ5กล่องตำบลข้อควายบ้านไร่อุทัยธานีคุณสมนึกชูใจนะครับบ้านหนองสามวังอำเภอหนองเสือปทุมธานีกาแฟชินชัยกาแฟสูตร1สับกระปุกสูตร2 3กระปุก 2,400 บาทคุณเรวดีสุขม่วงตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟชินชัยกาแฟ2กล่อง500บาทปลาเล็กเทียมใจเป็นยาหลักนะของถึงแล้วบางขันบากเพิ่มเมืองลพบุรีกาแฟเทียนไฉ่กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีกาแฟเทียนไฉ่กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับพี่ไพฑูรย์จันทร์งามตำบลอ่างแก้วโพทองอ่างทองกาแฟ5กล่องวิสันในกล่อง 1,900 บาทคุณปราณีอุทัศน์ตำบลมดแดงศรีประจันทร์ชลบุรีกาแฟเทียนไฉ่กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าดวงพรกันหาวงตำบลไก่เสาหนองแสงสระบุรีวิสอน2กล่อง 1,800 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์ขอสัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงไม่ทำให้ท่านผิดพลาดหวังอย่างแน่นอนเมื่อนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์เอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักเจริญ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข
2: ้
3: า
2: ผม
3: ก็ไม่ร
2: ่วงใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟ
2: ัง
3: ทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เ
2: ลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: ให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ารับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1

ฟังเพลงกันฉ่ำๆมาหลายเพลงเลยนะครับไม้พิรมพรกับเพลงที่ชื่อว่าฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลาและก็เมื่อสักครู่ไผ่พงษ์สะท้อนสาวกันตรึมข้าวทิพย์ธิดาดินกันตรึมลืมบ่ลงและมาฟังพร้อมพงเบียร์พร้อมพงกับลำเพลินวงศกรครับสิงห์ขนองลำครับ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับลูกแพรลูกแพรไหมไทยอุไรพรกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไม่รู้ว่าดึกยังดื่มได้อยู่หรือเปล่าเนี่ย ติดปากนะเป็นอันว่าเอาไว้ดื่มพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเนาะแล้วก็หลายท่านเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับแล้วก็ฟังชั่วโมงหน้าด้วยนะครับกับเพลงหลากหลายสไตล์เพลงเพราะอีกหนึ่งชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับจบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับเพลงนี้แม่ห้างมหาเสน่ห์ครับ

0: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา
16: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไพรบริการตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนไพรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บริวารกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลุ้นแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดราคาแถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรือนใจหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุกลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบวมังอาทาวงเมษาวหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แจงอ่อนงามตัวป่าตาลพมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอุเพลไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอังทองพี่เพทูลจันงามโพทองอังทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงเก้าตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวในเพิงมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันเขมันไปหาคุณหมอให้ยามาเท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่ม

หาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภพวงศ์ณนงค์ด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุกสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี้ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะขึ้นจะเห็น
0: เนาะ
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจที่ถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมาเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมในกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้กูในลูกตามันรู้ในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินห้นกับห้นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้นกล้องห้นกล้องมันจะไม่ได้ท่อน
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็น นอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่จะต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่คิดจุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: สั่งแล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับๆตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อดูไม่รู้แล้วทำไมรักหลับได
2: ้ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากขโมยมีหัวละหาตัวไม่ยาก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
1: ทำไม
2: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
0: ขโมย
2: หัวขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
1: มันต้องเป็นผู้ร้ายจะมาลักได้อย่างนี้เหรอ
2: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของเรา
1: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้า

0: ไปถึงไหนไหน
1: ถึงเอาไปดูก็ไม่ได้ดูคนเดียว
2: ก็ไม่ได้ดูคนเดียวนี่แหละฉันอาย
1: ก็คนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขา
0: อีกตาเองอีกโยงโยงพอแล้ว
2: ก็พอเลย
0: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
1: ้มือใช่เหร
0: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟิปลับมาคืน
2: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
2: จ่ายไปเลย
1: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
2: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่น

0: โมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเขาเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: เวลาถอดแล้วถอด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: โอนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
9: ู้
8: สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง 0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม สามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟซ
13: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
14: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
15: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
14: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
15: ข้าว89
14: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
16: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
17: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
18: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
14: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
16: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
17: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
18: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
14: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
16: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
17: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
16: กระสอบสีเขียว
18: ผมมารวยทีวี
14: ใช่
15: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
19: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
20: 0812901691 0812901691
21: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
22: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
23: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
18: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
24: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
21: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
25: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
26: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
25: เพชรลิ้นจืดสม
26: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
25: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
21: 0812901691 0812901691
27: ชอบโกโก้รักโกโก้
0: เติมโกโก้สิครับเหนื่อยล้าเมื่อทั้งวันรอเติมความสดชื่นด้วยโกโก้ร้อนๆหอมๆสักแก้วสิครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลม

ส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

ายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: สีไ
1: ทย
0: โอ้ทำไมร้องอย่างนั้นแล้วเนี่ย
1: ทำไม
0: มันเดินในท่าไหนให้ควายไล่ขวิด
1: ก็เดินธรรมดานี่แหละ
0: โอ้โหก็เดินดำปื้อไปยังไงมันก็ขวิดตัวที่ควายอ่ะ
1: นี่เราเป็นลาหู
0: นั่นนะสิไม่ใช่อย่างนี้นี่มันดาวลูกไก่นะไม่เกี่ยวกับควายที่ไหนแล้วเนี่ย

0: สายันมาที่ไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่ได้มาด้วยหรอ
0: ไม่ได้มา
1: เราก็นึกว่ามากับพระ
0: มาที่ไหนล่ะดีนะเห็นไม่สายันแต่เห็นไปยอดรักไม่วิ่งกันป่าลาบเลยร้องไห้ซะเลย
1: ร้องไห
0: ้เออโอ้ยอะไรก็ไม่รู้

0: ีฟไงโอ้โหแกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะให้เหี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ย
1: ขนาดเหี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โอ้โหจะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแหละ
0: ลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลย
1: ลองใหม่เหรอ
0: มันผิด

0: โอ้โหฉลับไปนู่นอีกแล้ว
1: ฉลับอะไรจ้ะ
0: ก็จะไปเชียงใหม่ไปยังไงไปทำไม
1: อ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วรถไฟเขากำลังขึ้นสีก็ต้องรีบขึ้นเนาะ
0: เนื้อเขาไม่ได้ลองอย่างนี้นะเนี่ย
1: ยังไงจ้ะ
0: เอาสมัยเลยลองสมัยเลย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: สวัสดีวันอาทิตย
0: ์วันนี้วันอาทิตย์นะ
1: กลางวันเราก็จะมีที่วสป711ชั่วโมงเดียว
0: ช่วงเวลา
1: 9นาฬิกาถึง10นาฬิกานี่แหละ
0: กลางคืนล่ะ
1: กลางคืนตั้งแต่3ทุ่มนู่นถึงเที่ยงคืน
0: ฟังกันนะ
1: จอทล1972รอบบ่ายค่ำ
0: ช่วงเช้าเนี่ย
1: 9นาฬิกาถึงเที่ยงวันเลย
0: แล้วก็ช่วงกลางคืนล่ะ
1: เที่ยงคืนถึงตีสาม
0: ฟังกันแล้วก็ไปฟังกันบ้างนะ
1: จอสอหนึ่งนี่นู่นเลยทั้งคืน
0: ฟังกันได้
1: เที่ยงคืนซอดแจ้งเลย
0: จอสอหนึ่งกรุงเทพเนี่ยนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึง11นาฬิการ
0: ับฟังกัน
1: ครับ11ถึง12ฟังอิ๋วอิ๋วนะ
0: ฟังกัน
1: ครับผมส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์เขาหยุดให้วันหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามันหยุดไม่ได
0: ้เราต้องจัดกันเนี่ยนะ
1: ครับแล้ววันนี้ทีมงานเราก็นู่นเลยครับ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ตลาดนัดมารวยตำบลดอนพุธอำเภอดอนพุธ
0: จังหวัดสระบุรีนะ
1: ครับผม
0: ฝนไม่ตกไง
1: เข้าใจว่าฝนคงไม่ตกนกคงไม่ร้องอ่ะนะ
0: จะแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกัน
0: เจอกับตะปิดาเขาด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้
1: มะซาดะนะมะสลัมอะลัยกุมมะ
0: สวัสดีนะมะนะ
1: อยากได้ยาหม่องคุณปิดาผมส่งให้แล้วนะพรุ่งนี้น่าจะได้รับ
0: มะสั่งมาหรือไง
1: มะเขาสั่งมาขวดเบล่มเลย200ก็30บาท
0: คิดถึงนะมะ
1: ไม่ต้องมาคิดถึงกู
0: หยอกก็หยอก
1: แกก็เยอะแล้วนะอายุเยอะนะ
0: ใช่
1: เรื่องธรรมดาแล้วก็ส่งข่าวไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ที่นู่นเขาหินซ้อนพนมสารคามนะ
0: ว่าไงกันล่ะ
1: วันนี้เขาจะปุ๋ยไปให้นะ
0: อ๋อวันนี้ไงเนี่ย
1: ใช่
0: เยอะไม่ละสั่งไม่ได
1: ้1ตันนะ
0: อ้าวคอยรับของด้วยนะ
1: ข้างๆวัดชำฝางนะ
0: โอ้
1: อยู่หมู่ที่1บ้านตำบลบ้านตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัด8ริ้วฉะเชิงเทรา
0: 8ริ้วนะ
1: ใช้ชื่อลูกสาวสั่งเลย
0: โอ้
1: น้องน้ำผึ้งเดี๋ยววันนี้เจอกันน้องน้ำผึ้งเจอกันน้องมิ้ม

0: บ้านผมเรียกมิ้มพอมาอยู่ลพบุรีเรียกพึ่งเลย
1: เรียกน้องพึ่ง
0: มิ้มตัวเล็กกว่าใช่ไหม
1: มันจะเล็กหน่อยแต่ถ้าพึ่งก็ใหญ่หน่อย
0: พึ่งก็ใหญ่หน่อย
1: แต่ถ้าแตนเนี่ยใหญ่กว่าพึ่งอะนะ
0: มันต่อยตอนไหนไม่รู
1: ้พึ่งต่อย
0: ปัญหาโลกแตกเลยนะส่วนท่านที่แจ้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกฐินนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่แจ้งมาเลยนะว่าวัดอะไรที่ขอเลื่อนจากวันที่1พฤศจิกาเป็น31ตุลาเนี่ย
1: ถ้าฟังอยู่ก็ส่งข่าวมานะ
0: ส่งมาหน่อยเร็วว่าวัดอะไรกันแน่
1: เดี๋ยวจะประกาศผิดวันไป
0: เดี๋ยวจะผิดวันหน่อยเอาหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยเพราะคือต้นกฐินน่ะคือเจ้าภาพกฐินใหญ่อ่ะนะ
1: ครับ
0: เขามาวันที่
1: 1ไม่ได้1
0: ไม่ได้เขาจะมา31ก็เลยแจ้งเป็น31ตุลาคมเดี๋ยวผมจำชื่อวัดไม่ได้
1: ส่งข่าวมาใหม่นะ
0: แสดงว่าเมื่อวานแกคงไม่ได้ฟังอ่ะ
1: จะไปไหนซะแล้วน่ะ
0: นั่นน่ะสิน่าจะเป็นวัดอะไรอ่ะที่หนองมะโมงอ่ะวัดอะไรนะ
1: อ๋อหนองมะโมงไง
0: วัดเดี๋ยวดูสิ
1: ที่ด่านช้างเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่อ๋อวัดหนองแจ้งหรือเปล่า
0: วัดหนองแจ้งหรือเปล่า
1: หนองมะโมงสุพรรณเนี่ย
0: เลื่อนเป็น31ใช่มั
1: ้ยไม่รู้ส่งข่าวครับ
0: ส่งข่าวได้ไม่งั้นผมก็ประกาศวันที่1อยู่งั้นแ
1: หละรีบโทรป่ะนะ
0: เอาแล้ววันนี้ก็ประกาศให้ทั้ง3ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าอยากจะให้คนไปทำบุญกันเยอะๆคนมาเดินเริ่มจะหันหลังให้วัดกันแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: มาวัดบ้านนอกกันบ้างนะ
0: ครับวัดต่างๆที่จะให้ลุงช้างประชาสั
1: ม
0: พันธ์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาหน้าเอาตาอะไรหลักบริการฟรีมีค่าใช้จ่าย
1: เราก็บางทีไม่ได้ไปทำบุญด้วยก็ใช้เสียงนี่แหละ
0: เพราะว่าเราสองคนได้ตั้งหลักอยู่ที่สำนักสงฆ์ทำจำปานะครับทุกปีก็ไปวัดท่าช้างใต้วันนี้ก็ส่งจตุปัจจัยไปอย่างเดียว
1: ก็ทำบุญกันไป
0: วัดวังเวิร์นก็ไปแต่ปัจจุปัจจัย
1: ทำบุญกันไปนะ
0: แต่ว่าไทยซื้อไทยทิพย์โอสถเท่ากันเลยกระท่อกระถิ่นร่วมกับเราเลยแหละ
1: หนึ่งขวดเนี่ยนะ
0: 5 บาท
1: ทำบุญได้5บาท
0: ท่านจ่าย300เท่าเดิมแต่บริษัทรับไป295บาท
1: ใช
0: ่อีก5บาทถวายวัดก็พอนั่งบวกลบคูณหารก็ประมาณ 2,000 ขวดนะ
1: ก็ทำบุญกับวัดกัน
0: ครับซื้อที่ดินเน
1: า
0: ะ
1: วัดที่อยู่บ้านนอกกันนะ
0: บ้านนอก
1: เติ่งอะไรก็ไม่ค่อยจะมีนะ
0: ไม่ค่อยจะมีหรอก
1: ทำบุญแบบนี้สบายใจ
0: ใช
1: ่
0: ตอนนี้คนเริ่มหันหลังเข้าวัดกันเยอะพระแขวนคอเริ่มจะราคาตกกันแล้วแต่ที่ตกมากๆคือโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยไม่มีใครซื้อเข้าบ้านเลยช่วงเนี้ย
1: เขาจะมีการประมูลกันนะ
0: โอ้สงสารช่างไม้สิ
1: ทำไมเนี่ย
0: ทำโต๊ะกลมไม่ได้ต้องทำโต๊ะเหลี่ยมอย่างเดียวนะทำสูงสูงหน่อยมันจะเอื้อมไม่ถึงนะ
1: โอ้เขาจะเก้าอี้ปีนขึ้นไปอยู่ดี
0: เ
1: นี่ยผมไม่รู้เรื่อง
0: ผมไม่เคยไงผมไม่เคย
1: ฟ้องอยู่แล้ว
0: ชีวิตนี้ไม่เคยเลยนะ
1: ไม่เคยเลยไงพิเรนแบบเนี้ยนะ
0: ไม่มีเรื่องพิลมพิเรนเนี่ยก็เรียกอุตริมนุษย
1: ์
0: ว
1: ่ากันไป
0: อ่ะวันนี้ก็
1: พยากรณ์อากาศเป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอ้วันนี้ฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าเนี่ย
1: เ
0: ฉพาะภาคเหนือก
1: ็เอาไรอะภาคเหนือเนี่ย
0: ภาคเหนือลดลงมาแล้วร้อยละ40
1: โอ้ไม่เยอะไม่เยอะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60
1: อันนี้ก็มากขึ้นมาหน่อย
0: แต่ภาคกลางอะสิ
1: ภาคกลางนี่ที่ไหนบ้างอะนะ
0: ร้อยละ70เลยนะ
1: ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
0: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาคร
1: นี่มีสระบุรีด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส
0: ่วนภาคตะวันออกนี่ฟังอยู่855เนี่ยนะ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
0: มีฝนตกหนักหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีระยอง
0: แต่ที่หนักจริงๆคือจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดเนี่ย2จังหวัดนี่จะหนักหน่อย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
0: สงขลาแล้วก็ยะลานะ
1: น่าน
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: โอ้อันนี้เยอะอ่ะนะ
0: แม่180พี่น้องสตูลได้ตกสมใจแล้วเมื่อวานบอกฝนไม่ตกที
1: มีตกที่ภูเก็ตกระบี่ตรัง
0: แล้วก็สตูลที่ตกหนักๆก็คือระนองกับพังงานะ
1: โอ้สองจังหวัดนี่จะเยอะหน่อย
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑล
1: ก็ยังฝนฟ้าคะนองร้อยละ70เหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: เยอะเลยครับ
1: อ
0: ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วประกาศวัดไปยังอ่ะ
1: อ้าวทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ใครจะซื้อใครจะซื้อโกโก้ถวายวัดบอกเลยนะเอามาช่วยผมตั้งโรงทานก็ดีเหมือนกันนะ
1: นานเด้โรงทานวันไหนเนี่ยวันที่1ไม่ใช่
0: วันที่1พฤศจิกาผมมีกาแฟไปอยู่แล้วล่ะผมเอาไปตั้งกาแฟลิต้า M โกลิต้า M 2 สูตรแล้วก็คุณแชล่มกับคุณ ดีเจบิดาก็จะมีขนมจีนน้ำยามาด้วย
1: อ๋อมีไปด้วยนะ
0: ใช่
1: ใจบุญเหมือนกันเนาะ
0: ครับส่วนใครจะเอาโกโก้มาก็โอนเงินมาก็ได้นี่เอาโกโก้ไปตั้งโรงทาน
1: ได้
0: เหลือเราก็จะให้สิกาเอ
1: ๋คุณก็เนาะ เขาไม่สนใจอาหารข้างนอกแล้วนะ
0: นี่เขาไปกินอาหารตามเหลาแล้วเหลาให้แหลมนี่นะเหลือจำนี่นะสระบุรีเนี่ยมันเดี๋ยวไปไหนไกลนะ
1: ที่สระบุรีแต่เขาแยกกันอยู่นะมันจะไปอยู่รวมกัน
0: อยู่ด้วยกันเนื้องานเข้า
1: อืมอืมอ
0: ่ะมาทำบุญกัน
1: เอากฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมในวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ช่างก็บอกว่าถ้ามีชาวบ้านไปทำบุญกันเยอะๆใน5เดือนเสร็จ
1: เป็นไง5เดือนเองอะนะ
0: เออพอเสร็จปั๊บ
1: เป็นไง
0: ลิเกโชเล่จะทำการแสดงที่นั่นนะ
1: ฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กองละพันไม่ใช่เหรอ
0: ก็แล้วแต่จะศรัทธาแต่ว่าเขาตั้งเป็นกองไว้กองละ 1,000 บาท
1: มากกว่านั้นก็ได้นะ
0: น้อยกว่านั้นก็ไม่หนีหรือสาอะไรกันนี
1: ่นั่นสิ
0: ครับ
1: ส่วนวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้า
1: 6หนึ่งพฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมาฆ่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนเป็น31หรือเปล่าลองโทรมากันละกันนะ
1: แจ้งผลมาหน่อย
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: แหมไม่ได้ไปวัดหนองน้อยในเลยนะก็รอเราอยู่นะ จะให้เราไปเราติดที่นี่ซะละ
1: ติดกันนะเอาไว้ปีหน้ากันแล้วกันว่ากันใหม
0: ่ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดวิมุตตยาราม
0: วันที่7ไม่ใช่เหรออ่
1: ะวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพระอำเภอกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: วันที่8พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทอง
0: ครับ
1: ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: เออแน่
1: 15พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลบางตำบลพรหมบุรีตำบล
0: บ้านพรหมบ้าน
1: ตำบลพรหมบ้านอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ถ้าผมเขียนเองผมจะไม่ว่าเลยถ้าคำเลยนะเนี่ย
1: ผมเป็นบางขันบา
0: ทแล้วก็อยู่ติดกันอยู่ติดกัน
1: 29 30 31ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอ
0: ัน
1: นี้ก็มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันด้วยนะ
0: ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขแม่ป้ายสวยนี่ไม่รู้ไปทำที่ไหนมา
1: ครับ
0: ใครทำให้ไม่รู้ปีนี้จะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้หวาน
0: เดี๋ยวก็ลืมเอาไปถึงเนี่ยตุเทพมันละเทพแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเลยนะเพชรสุพรตุเทพไปเลยนะ
1: พรตุเทพแก
0: พรตุเทพปลาทองเปลี่ยนอย่างปลาทองอะนะเปลี่ยนอย่างปลาทองเป็นพรตุเทพอ่ะมาเรื่องข่าวกันซะหน่
1: อ
0: ยคุณผู้ฟังครับเขาประกาศลดราคาน้ำมันนะแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับ
1: ลดง่าย
0: ลด2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่16ถึง31ตุลาคมอันนี้ไม่ได้ลดราคาที่หน้าหัวจ่ายนะคุณผู้ฟังเขาประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลนะโรงกลั่นนะไปลดให้โรงกลั่น2บาท40สตางค์พอลดแล้วจะอยู่นิ่งๆหรือจะลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษแต่เขาลดให้แล้ว ดันมาอยู่นิ่งหรือขึ้นอีกทีนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษละโรงกลั่นน้ำมันของประเทศไทยเรามีตั้งกี่โรงกลั่นนะ
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
0: ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานระบุว่าโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกจะส่งผลในสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
0: ก็มีมติในที่ประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นนะคุณผู้ฟัง
1: อย่าสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
0: 2.40 ตังค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่
1: 16กันยายนเนี่ยนะ
0: ไปจนถึง31ตุลาคมนะ
1: 31ตุลาคม
0: นะประมาณ15วันน่ะนะแต่เฉพาะโรงกลั่นนะไม่ใช่หัวจ่ายนะนะครับก็ราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0ลง2.40 ตังค์B7 2.40 B20 2.40ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับใครใช้น้ำมันดีเซลก็ค่อยยังชั่วหน่อย
1: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะ
0: ครับพวกรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรือเนี่ยเนาะใช้น้ำมันดีเซลทั้งนั้นเลย
1: ดีเซลนะ
0: ครับผมตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: รับประทานกันเสีย
0: ยาหญ้าบริ้ง
1: บำรุงสายตาและก็ดวงตาเนี่ยนะ
0: 2เม็ดเลยคุณผู้ฟังข้างกระปุกก็บอก1เม็ดผมเห็นซื้อซ้ำกิน2เม็ดดีกว่าบางทีเช้าเม็ดเย็นเม็ดผมว่าไม่ค่อยเห็นผล
1: นาน
0: แต่ทีเดียว2เม็ดเลยกระปุกนึงมี60เม็ดทานวันละครั้งนึงก็ได้ตั้งเดือนนึงนะ
1: เป็นเดือนนะ
0: ขายแค่800บาทเท่านั้นแหละครับหรือจะเป็นยาหญ้าบริ้งหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้
1: ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่นะ
0: เขาเป็นเม็ดซอฟเยล
1: นิ่มๆมานะสองกระปุกก็650บาทแต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ยนะ
0: ก็แถมให้กระปุกหนึ่งจ่าย 1,300 นะ
1: จ่ายแค่ 1,300 ได้5กระปุกเลย
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์เนี่ยแหละครับ
1: โปรมิกออยล์ก็เหมือนกันนะ
0: เหมือนไตเนี่ยนะ
1: รักไตเนี่ยนะ
0: ไตห่วงใยไตก็2เม็ดหรือ1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูก็ได
1: ้
0: ถ้าจะให้ดีก็ลดความเค็มของอาหารหน่อยกินเค็มมากเกินไตก็แย
1: ่ก็ต้องระวังกัน
0: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยจะกินเค็มๆแล้วก็เรียบร้อยพวกบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ยพวกอาหารประเภทอะไรอ่ะสำเร็จรูปอ่ะนะ
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ
0: กลับมาดึกๆดื่นๆไม่รู้จะเอาอะไรแวะร้านสะดวกซื้อปากซอยก่อน
1: ง่ายดี
0: ไปถึงบ้านก็ซัดเลยตุ่มตับตุ่มตับ
1: น้ำร้อนก็รับประทานได้แล้ว
0: ไตพังหมดนะแม่เนาะบอกลูกบอกหลานละกัน
1: ดูแลไตกันบ้างนะ
0: แต่มันมามันหิวหิวจะกินอะไรก็ไม่ไหวนะโกโก้ร้อนๆได
1: ้โกโก้เดี๋ยวนะ
0: ชูโดยเฉพาะชูโกโก้เนี่ยโอ้หลังที่สองไปอีกครึ่งหลังแล้วอ่ะ
1: สั่งซื้อกันทีละสองกล่องสองกล่องเนี่ย
0: ครับ
1: สองกล่องก็500
0: ซื้อกล่องเดียวก็
1: 300อ่ะนะ
0: ครับจะซื้อถวายพระก็ได้นะบอกมา
1: ถวายพระเนี่ยนะ
0: เดี๋ยววันที่1นี่ผมก็ตั้งโรงทานด้วยแหละ
1: ที่สำนักสงฆ์
0: ทำจำปาเนี่ย
1: จำปาเขา3ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
0: อร่อยอ่ะหลายคนโทรมาชื่นชมผมบอกว่าอร่อยสมคำล่ำลือ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีที่สั่งซื้อกันตอนนี้ยังไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะ
1: สั่งซื้อจากเราอย่างเดียว
0: หรือไม่ก็ไปร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงพยาบาลทหารบกเขามีละ
1: นี่เปิดให้ร้านเดียวเลย
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: เมื่อวานนี้คุณปีดาจะเอาไปขายบอกไม่มีไม่ให้
1: ไม่ให้ยังหรอ
0: ครับผมยังไม่ให้อ่ะนะเพราะว่า
1: ต้องส่งก่อน
0: แต่ผมซื้อผมก็ซื้อให้แกไปกล่องหนึ่งเอาไปชิมดูก่อนทำดีค่อยมาซื้อขาย
1: นาน
0: เพราะว่ามันเขาไม่ได้ขอราคาขายส่งมาไงขายปลีกอย่างเดียวเลยนะกล่องละ300
1: 300 2กล่อง500
0: ครับนะบอกอร่อยก็ต้องอร่อยสิไม่มีน้ำตาล
1: ไม่มีน้ำตาล
0: มีผงโกโก้มีอบเชยมีคอลลาเจนมีโอ
1: ้สุขรส
0: ใช้สุขรสนะครับผสมก็อร่อยสิ
1: แทนน้ำตาลนะ
0: แต่ถ้าใส่ในกาแฟลิต้าเอ็มเนี่ยไม่ใช่หวานนะไปโดนในพวกสมถังเช่าเกากี้เอ็ดลิ้นจือกระชายดำคมหมด
1: นั่น
0: นะครับอันนั้นมันเป็นเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ท ที่มีสมุนไพรแรงๆทั้งนั้นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มจะเป็นโกโก้ชูนี่ได้เลยครับก่อนนอน
1: อ
0: ่ะของเรานี่ใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: ก่อนนอนก็สามารถดื่มได้กาแฟน่ะ
1: กาแฟ
0: ทั้งกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: ใช
0: ่ตอนเช้าให้ดื่มไม่ได้แต่ก่อนนอนเนี่ยโกโก้จะดีกว่า
1: โกโก
0: ้อันน่าแซ่บก็คือแซ่บไม่ได้โม
1: ้
0: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม4ถุงลิต้าเอ็มโกนะ
1: ครับครับ
0: 4ถุง 1,000 บาทนี่รับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: 2ถุง900ก็รับเหมือนกัน1ก้อนเหมือนกัน
1: เอาไป1ก้อนเหมือนกัน
0: ครับผ
1: ม
0: ใครจะสั่งซื้อกาแฟอู่ก็ไม่ขาย
1: นะ
0: สั่งซื้อสบู่ไม่ขายแล้ว
1: ลอง6ก้อนถึงจะขาย
0: ใช่
1: 300
0: นี่สั่งกันเป็นโหลเลยรอหน่อยนะ
1: หมดอีกเกือ
0: บอย่ามองก็สั่งเป็นโหลเนี่ยก็ต้องรอหน่อยนะจ๊ะ
1: อย่ามองนี่ถ้าเป็นโหลนี่ก็100บาท
0: ตกคนละ100
1: ขวดละ100อ่ะนะ
0: เป็นเรื่องคุณบิดาขวดนึง180นุ่น
1: ถ้
0: าขวดเขาใหญ่นะ
1: โอ้
0: มะสาวดะอยากได้ก็ส่งไปแล้วบวกค่าส่งไปอีก
1: ส่งไปแล้วนะมะนะ
0: ครับพรุ่งนี้ถึงจะได้นะอ่ะส่วนใครจะดูแลสุขภาพคนแก่นี่ก็เอาไบโอดีไปรับประทานกัน
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: เอาผสมกับโกโก้ได้เลย
1: ไบโอดีเนี่ย
0: ครับ1กระปุก100แคปซูลนะราคาเพียง690บาท
1: กระปุกละ690บาท
0: 2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: รับทันที
0: อีก1กระปุกครับ
1: เอาไปเลย
0: คุณแม่จากบางไทรเนี่ยจะฟังเพลงดาวลูกไก่ให้ฟังแล้วนะ
1: เปิดให้แล้วนะแม่นะ
0: พอกำลังล้างจานเนี่ยคนแก่ทั้งนะ
1: โอ
0: ้นี่ถ้าเป็นสาวผมไม่เปิดให้จะหาว่าผมฉีกคออ
1: ๋อเปิดให้คุณแม่เขาฟัง
0: เมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้วอดบ้านทรงไทย2ชั้น
1: รถดับเพลิง
0: น่ะเรียกว่ารถดับเพลิงก็มาดับกลางสายฝนเลยอ่ะ
1: เ
0: จ้าของบ้านเล่านาทีหนีตายเพิ่งหลับได้ไม่ถึงชั่วโมง
1: โอ้
0: เพิ่งจะงีบหลับไปแค่นั้นเอง
1: แล้วไฟไหม้อะไหม
0: ขนาดฝนตกเอาไม่อยู่อ่ะ
1: oh.
0: บ้านทรงไทย2ชั้นฉีดน้ำคุมเพลิงเป็นชั่วโมงคุณผู้ฟัง
1: ที่หมู่2ตำบลยายแพงเนี่ยนะ
0: ตำบลยายแพงอำเภอหนองคนที
1: จังหวัดสมุทรสงครามนู่น
0: อ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ประสานรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่6คัน
1: โอ้ไปช่วยกันดับไฟ
0: มาจากเทศบาลตำบลกระดังงาเทศบาลอำเภอวันตำบลอำเภอวันเทศบาลบางนกแขกแม่พูดถึงบางนกแขกนึกถึงอภิเดชเนาะ
1: นั่น
0: อภิเดชชิดดิลันนักเตะแห่งบางนกแขกนะ
1: นี่แหละ
0: รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็ไประงับเหตุครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านทรงไทย2ชั้นเนี่ย
0: ซึ่งมีนายโคสิตอายุ48ปีเป็นเจ้าของบ้านพบว่าเปลวเพลิงกำลังโหมลุกไหม
1: ้
0: ต
1: ั
0: วบ้านอย่างรุนแรง
1: แรงเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงท่ามกลางฝนที่กำลังตกลงมา
1: แต่เนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้นะ
0: ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได
1: ้แต่ว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้วอดไปทั้งหลังนะ
0: หมดไปแล้ว1หลังนะ
1: น่าสงสารแก
0: เจ้าของบ้านคือคุณโคสิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเข้านอนตั้งแต่ 3:00 น.
1: ครับเข้านอน
0: เร็วกว่าปกติมันง่วงอ่ะ
1: ง่วงนอน
0: ก็ช่างไม่ยังไม่ทัน 4:00 น.เลยมั้งแม่เข้ามาปลุก
1: บอกว่ายังไง
0: ไอ้หนู
1: เรียกนายกแล้ว
0: อ้าวเหรอแม่นี่ต้องให้คนข้างบ้านมาช่วยอ่านอีกคนนึงนะ
1: เป็นยังไง
0: ไอ้หนู
1: เ
0: ออแม่ไฟไหม้บ้าน
1: เออแม่เล่าให้ฟังบอกได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดน่ะ
0: แล้วก็ออกมาดูปรากฏว่าพบควันก็รีบลุกไปปลุกชาวบ้านน่ะดิ
1: ลูกลุกแล้วชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
0: พอออกมาดูพบว่าไฟกำลังลุกลามอย่างหนักแล้ว
1: แล้วก็ต้นเพลิงเนี่ย
0: ที่สังเกตเห็นอยู่บริเวณฝั่งห้องทำงาน
1: ซึ่งขณะนั้นน่ะ
0: ก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟก็คือ UPS อ่ะแล้วก็อุปกรณ์ทำงานต่างๆนะกันอ่ะที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเป็นเหตุของเพลิงไหม
1: ้อันนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึง
0: คนมารู้ว่าไฟไหม้ไฟมันลุกลามหนักแล้วครับฝั่งหนึ่งก็ลงไม่ได้ก็ต้องลงอีกฝั่งนึงเนาะ
1: แล้วก็
0: พอลงมาได้ก็รีบเอาหมาสุนัขเนี่ยนะ
1: สุนัขหมาออกมาด้วย
0: ตอนนั้นอยู่ในบ้านกัน3คนไฟมันเอาไม่อยู่แล้ว
1: ไฟมันไหม้แรงแล้ว
0: ครับเจ้าของบ้านก็ยังเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านทรงไทย2ชั้น
1: แล้วชั้นบนเป็นยังไง
0: มี2ห้องนอน1ห้องน้ำ
1: แล้วพื้นที่ต่างๆ
0: มันเชื่อมต่อถึงกันหมดอะ
1: เมื่อไฟไหม้แล้วแ
0: ต่มันติดมันก็ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านได้อย่างรวดเร็ว
1: และปกติเนี่ยจะเข้านอนประมาณเที่ยงคืน
0: แต่วันนี้เกิดรู้สึกโอ้ ้ยมันง่วงเหงาหานอนผิดปกติ
1: จนกระทั่ง3ทุ่มเนี่ย
0: ก็เข้านอนก็เกิดเหตุในช่วง4ทุ่มแหละ
1: หลังจากหลับไปได้สักชั่วโมงนึงเนี่ยนะ
0: กลับก็เกิดไฟไหม้ถ้าวันนั้นตนไม่นอนเหมือนทุกวันนะ
1: เป็นยังไง
0: เหตุการณ์ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็จะรู้ได้เร็ว
1: แก้ไขได้ทันเนี่ย
0: แต่มารู้ตอนนี้ไฟมันลามไปซะแล้ว
1: สำหรับคุณแม่ล่ะ
0: ขณะนี้ปลอดภัยไปพักอยู่ที่บ้านข้างเคียงแล้ว
1: อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
1: เข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งนึง
0: รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดต่อไปนี
1: ่ไฟไหม้
0: พูดถึงไฟไหม้นี่ไม่ต้องรอช้านะ
1: ทำไม
0: รีบบอกให้รู้เลยนะมันมีเด็กนักเรียนอยู่คนหนึ่งไงรีบไปหาครูเลยครู
1: ว่าไง
0: ครูกำลังกินข้าวอยู
1: ่
0: คุณครูขาว่าไงลูกจะว่าไงหนูมีอะไรจะเล่าให้ครูฟังเดี๋ยวขอครูกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะ
1: อ๋อให้ครูกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่า
0: พอกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วค่อยเล่าอะไรครูฟังนะยิ้มไปกินไปก็แก๊กก็แก๊กแหมวันนั้น
1: สักครึ่งชั่วโมงก็ต้องกิน
0: เนี่ยผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่ากินช้าก
1: ินกระมิดกระเมียน
0: เนี่ยแล้วก็แหมกว่าจะจิบน้ำเติดละพอเช็ดปากเช็ดคอเติดเอาว่าไงมาจ้าลูกเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ลูกให้ครูฟังละลูกมีคนมาบอกว่าที่บ้านครูไฟไหม้ค่ะ
1: โอ้โหแล้วเป็นยังไงเลย
0: ทำไมต้องบอกเนี่ยจะบอกก็จะกินข้าวก่อนนะ
1: แบบบรรดาตีครูหรือตีเด็กเนี่ย
0: ตีครูอ่ะดิ
1: ตีครูไง
0: มันห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
1: เราจะแจ้งเตือนก่อน
0: ท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้มีอุปกรณ์คุณโปรดทราบตุ้งตุ้งตุ้งขณะนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชั้นที่สามพอพูดจบหมดเลยสามชั้น
1: ไปเกลี้ยงแล้วกว่า
0: ครับ
1: มันจะต้องไปเปิดทำไมไฟไหม้มันต้องรีบพูดเลยไฟไหม้ห้างนี่
0: อันนี้เรื่องตลกไอ้เรื่องจริงคือเด็กนะคืออย่างหน่วยงานราชการก็จะมีการซ้อมกันไงซ้อมวิธีการหนีไฟขนของหนีไฟจุดที่รวมพลเอาคนแก่มาไว้ตรงนี
1: ้
0: เอาทรัพย์สินอะไรมากองไว้ตรงนี้ก็จะซ้อมกันตลอดแหละ
1: ใช่
0: ใช่ไหมในสถานที่ราชการน่ะก็จะมีการซ้อมกันอย่างเงี้ยนะแต่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกกันมาไง
1: ครับ
0: แต่เหตุเกิดไฟไหม้เนี่ยที่บอกได้เร็วสุดก็คว้าอะไรก็ได้ข้างๆบ้านเราเนี่ยเคาะถ้วยชามกะละมังโก้งกังโก้งเหมือนไอ้อะไรจันทรุปราคา
1: ที่เขาตีกระโหลกหกกะลา
0: เออนั่นแหละ
1: สังกะสีรั้วบ้านอะไรเนี่ยนะ
0: ครับไม่เหมือนสมเกียรติบ้านกงธนู
1: เป็นไงเนี่ย
0: เป่าสังกะสีตีหนังแห้งได้ตังค์ด้วยนะ
1: ได้ทุกวัน
0: เคาะไปเลยครับโป้งมังโป้งมังขนาดพระนะพระยังเคาะเคาะระฆังเคาะกลองในกลางคืนเหตุเกิดไฟไหม้หรือมีโจรมาปล้นวัดเนี่ยนะ
1: ก็ยังเขาก็ต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในชุมชนได้รู
0: ้สมัยก่อนอยู่บ้านนอกแล้วในโจรปล้นวัดนี่อะไรเงี้ยนะพระเจ้าลุกมาตีของนางนางนางนางนางนางนางนางแม่แต่สีกาปล้นเจ้าวาดนี่เงียบ
1: เงียบไง
0: เงียบเป็นไป
1: โอ้ตอนนี้รู้แล้วนะ
0: ครับมีเด็กผู้หญิงเนี่ยคนเด็กชายคนหนึ่งไปโรงพยาบาลฮะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปทำมิท่าไหนไม่รู
1: ้
0: ช่วยพยาบาลเอากรรไกรไปตัดนิ้วเด็กขาดเลย
1: อ้าวตัดทำไมอ่ะเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ออ
0: มีข่าวมาเนี่ยทางสสจจังหวัดยะโสธร
1: สั่งพักงานเนี่ย
0: ผู้ช่วยพยาบาลไปทำเด็กอายุ1ขวบ
1: อ้าว
0: นิ้วขาดอ่ะ
1: เอ้า
0: ไปทำมิท่าไหนครับพี่นุ
1: ๊โอ้
0: ไปก็แจ้งความแล้วนี่
1: แจ้งความมึงไง
0: ครับ
1: เออ
0: ชาวยะโสธรโพสต์ร้องเรียนลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
1: ในจังหวัดนี่แหละ
0: ใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซพันสายน้ำเกลือเนี่ย
1: เ
0: กิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงไปตัดโคนปลายนิ้วอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปตัดโดนปลายนิ้วมีโคนนิ้ว
1: เออ
0: นิ้วชี้ข้างขวาของลูกจนขาด
1: เด็กนิ้วขาดเนี
0: ่ยแล้วทีนี้จะเอาอะไรชี้หน้าเขาล่ะทีนี
1: ้โอ้น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: เออล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ของเด็กได้เดินทางไปแจ้งความ
1: ที่สภ.เมืองยะโสธรเรียบร้อยแล้ว
0: เบื้องต้นตำรวจเตรียมตั้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: รอผลวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: แล้วก็เตรียมตัวเรียกผู้ช่วยพยาบาลชายเนี่ยนะ
0: ที่ก่อเหตุเข้ามาสอบปากคำอย่างเป็นทางการ
1: โอ้เป็นผู้ชาย
0: ขณะที่บทลงโทษทางวินัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
1: มีคำสั่งด่วนให้
0: สั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันที
1: พร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
0: หากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
1: ก็จะมีโทษสูงสุดคือ
0: ไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ
1: ต่อมาทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
0: ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว
1: โดยยืนยันว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
0: ได้ดูแลและส่งตัวน้องไปผ่าตัดนิ้วเร่งด่วนที่เกี่ยวกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธัญกรรมมือ
1: ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
0: ซ
1: ึ่
0: งผลการผ่าตัดรอบ2ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
1: ผ่านไปได้ดี
0: แต่ยังต้องเฝ้าระวังอาการติดเชื้อและการไหลเวียนของโลหิตอย่างใกล้ชิด
1: ในส่วนของมาตรการการเยียวยา
0: สปช.ยโสธรย้ำชัดเจนว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
1: รวมทั้งการชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์สูงสุดอย่างเป็นธรรมที่สุด
0: และได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทบทวนระบบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลอุปกรณ์การแพทย
1: ์
0: เพื่อให้เกิดความเหตุการณ์สะเทือนใจเนี้ยอย่าให้เกิดซ้ำรอยอีก
1: ไม่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นอีกนะ
0: สสช.เนี่ยเขาไม่ค่อยว่างเขาจ้องจะฟังวิทยุไอ้พวกดีเจนักจัดรายการวิทยุชุมชนนั่นแหละไอ้ไหนพูดผิดพูดไปแล้วก็มีหนังสือเตือนเตือนไม่เตือนเปล่าเอ้าสั่งปิดสั่งปรับอีกเอ้าสถานีวิทยุปิดไปตั้ง2ปีแล้วยังมีหนังสือมาถึงอีกอ่ะ
1: โอ้ยังขยันทำงาน
0: เออผมไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกันนะ
1: ไม่รู้ไง
0: FM 93เขาประงามผมโดนอีกแล้วเนี่ย
1: โอ้อ้าว
0: ปิดไปตั้ง3ปีแล้วนะ
1: อืม
0: เออหาว่าเพิกเฉย
1: อืม
0: นะแต่เขาบอกของกทช.มั้งกทช.ทำหนังสือบ้างอันนี้ขออภัยฮะไม่ใช่สทช.แต่กทช.ก็ได้หนังสือมาจากสทช.ไง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: อ้าวว่ากันไป
0: ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: นึกจะโฆษณาอะไรก็โฆษณานึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเชียร์อะไรก็เชียร์แต่ว่า100คนเนี่ยประมาณ90คนบ่นมันไม่ตรงปกอ่ะนะ
1: อืม
0: เพราะนั้นเอาที่สบายใจครับคุณผู้ฟังซื้อกับคนที่มันเห็นตัวกันเนี่ย
1: อืม
0: ได้ตรงปกไม่ตรงปกมันต่อว่ากันได้ไง
1: รู้จัก
0: เวลาเราซื้อในออนไลน์เนี่ยนะพอซื้อไปปุ๊บได้ไ
1: ม่
0: ตรงปกไม่รู้จะไปด่าใครแล้ว
1: แล้วไม่รู้คนไหนด้วย
0: ไม่รู้จะไปต่อว่าใครเนี่ย
1: หน้าตาก็ไม่เคยเห็นเสียงก็ไม่เคยฟัง
0: เออร้านเจ๊หมูนี่ไปสิ
1: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ตรงปกไม่ต้องห่วงอ่ะ
1: ยังไม่มีอยู่กับโกโก้เท่านั้นเนี่ย
0: ยังไม่มีแต่โกโก
1: ้
0: นะโกโก้ยังไม่
1: ม
0: ีนี่โรงพยาบาลมอบไป 4,000 บาทเดียวยาเด็กนะ
1: อ้าวช่วยกันไป
0: ช่วยกันไปคลักค่ารักษาพยาบาลเนี
1: ่
0: ยแต่ไล่เงาคนที่ทำมารับผิดชอบครอบครัวก็แจ้งความแล้วล่ะไอ้คนที่ตัดไม่รู้ไปไหน
1: โอ้สงสารเด็กก็สิ
0: องคุลิมานกับชาติมาเกิดเรื่องไงวะเน
1: า
0: ะ
1: เอาร้อยคอเลยไง
0: นี่เด็กกุดได้แล้ว1นิ้วทางโรงพยาบาลต้นเรื่องหอบกระเช้าก็ไปเยี่ยมกระเช้าสวยอยู่นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาก็ต้องไปเยี่ยมมาได
0: ้ให้เงิน 4,000
1: เอาไปช่วยกันไป
0: ครับเด็กขวบหนึ่งถ้าตัด2นิ้วจะคงให้ 8,000 นะ
1: อ
0: ันนี้ช่วยพยาบาลสะเพร่า
1: ได้พิการด้วยเนี่ย
0: ได้เลย
1: ได
0: ้ไม่มีนิ้วชี้หน้า
1: หน้าสงสารเด็กกัน
0: สงสารครับ
1: เด็กกำลังเด็กจะโตไปก็จะอายนะ
0: มันต้องมีความชำนาญนะคุณผู้ฟัง
1: อ
0: ันนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งนายแพทย์สจทั้งคุณหมอผู้รับผิดชอบ
1: เขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: แต่ละเคสละเคสเนี่ยนะครับต้องดูแลต้องฝึกกันนี่เชี่ยวชาญดังนั้นเถอะ
1: ตะไคร้คงจะคม
0: คมครับกันไกรโรงพยาบาลน่ะคมกริบเลยแต่คมสู้ใบมีดกลของนายกชวนไม่ได
1: ้เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหนั้นอาบน้ำผึ้งนี่นะ
1: ขนาดนั้นเลยนะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวนี้ยังคมอยู่ไหม
0: คมไม่ต้องห่วงอ่ะ
1: ก่อนเห็นมาลพบุรีเนี่ย
0: มาเป็นประธานงานพระราชทานเบื้องศพคุณ
1: อดีตสสนะ
0: สสนิพนธราภูมินะว่ากันไป
1: ว่ากัน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ ผม
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวโทรไปนะครับวันนี้โกโก้ขายดีมากเช้าเนี่ยเยอะมากเลยรวมไปถึงวิทยุด้วยนะ
1: วิทยุมาแล้วนะ
0: มา10เครื่องไปแล้ว4จ้า
1: สั่งซื้อการเครื่องละ600นะ
0: ซื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเหลือ500บาทเท่านั้นแหละ
1: ถ้าซื้อสินค้าสักอย่างก็จะได้ลดลงไป100อ่ะนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีแป๊บ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบรา
2: ณคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลย ทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
15: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้ว ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
16: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
17: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
18: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
19: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
17: 0812901691 0812901691
16: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากว่า19ปี ดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่

ทร081924 4377โทร081924 4377

0: ไม่ปวดท้องเจอกัน
1: บิดาเขาไป
0: เขาจะเอาปุ๋ยก็บอก
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับ
1: โอ้ไปบอกเขาซะก่อน
0: แต่ที่แน่ๆลูกน้องผมสิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: บอกจะไปด้วยไม่ให้ไปซะแล้วไปก็แล้วนะ
1: หนีป้าป๋าไปแล้ว
0: หนีไปแล้วบอกว่ามันจะไปด้วยซะหน่อยเออจะไปเขาซอสนะดิ
1: ไปก็ไปเอาส่วนแบ่งเขาไม่ได้
0: ไม่ได้เอาได้ที่ไหนแล้วให้เขาหมดแหละ
1: ให้เขาหมดเลยไง
0: ครับบ้านน้องน้ำพึ่งเชียงเดิมนะตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
1: วันเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ไปแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: รอรับปุ๋ยด้วย
0: รอรับโทรศัพท์ด้วยนะมันไม่ใช่เบอร์ลุงช้างไม่รับอีกนะ
1: ไอ้ลูกๆและหลานเขาไปกัน
0: ครับแล้วก็วัดที่ยังไม่ได้แจ้งมาที่เลื่อนเป็นจากหนึ่งพฤศจิกาเป็นสามพฤศจิกเนี่ยป่าชนีแล้วเจ้ายังไม่โทรมาอีกเออก็เลยไม่รู้สิ
1: วัดไหนแน่นะ
0: แต่ทีนี้เราก็ปัดประกาศไปตามที่เราจดไว้ก่อน
1: ตอนนี้ไปก่อนกันแล้วกัน
0: ครับแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ฟังเราสิ
1: วันนี้ก็คงยังไม่ได้ฟังแล้วบ้าง
0: ถ้าฟังก็คงโทรมาแล้วล่ะป่าชนีแล้วใช่ไห
1: ม
0: สิบกว่านาทีแล้วนี
1: ่นาน
0: ชั่วโมงที่สองแล้วนะ
1: ชั่วโมงที่สองของเราเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้
0: าวเดี๋ยวค่อยประกาศบ้างตอนกลางๆหรือเอาไงดีหรือประกาศเลยประกาศเลยประกาศเลยทำบุญทำบุญด้วยตอนนี้คนกำลังหันหลังเข้าวัดกันอยู
1: ่
0: ช่วยกันหันหน้าเข้าวัดไปทำบุญกันหน่อยเร็วว
1: ัดบ้านนอกบางก็ได้
0: ครับผมอยากจะสร้างสะพานข้ามสามโลกวัดบางพึ่งให้เสร็จทีได้หาลิเกโชเล่ไป
1: โชเล่ชาติลักไปทำการแสดงฉลองสะพานข้ามสามโลกเลยใช่ไหม
0: อย่าลืมโทรหาลุงช้างนะเดี๋ยวลุงช้างไปทำสัญญาเองถ้าโทรหาโชเล่ลุงช้างไม่ไปนะเอ้างอนเออนี่ลุงคด
1: ว่าไงอ่ะ
0: โทรมาสั่งซื้อโกโก้แล้ว
1: ตอนเนี้ยนะ
0: เออเอาโกโก้ไปกินแล้วลุงคดอ่ะ
1: อ
0: ้าวถ้าชอบใจก็ซื้อตั้งโรงทานเลย
1: นั่น
0: สิใครจะซื้อตั้งโรงทานจะซื้อหลายกล่องเนี่ยผมส่งราคาพิเศษอ่ะ
1: ลดให้อ่ะนะ
0: ถ้ามันอร่อยอ่ะ
1: โกโก้นะ
0: เออ
1: โกโก้ชูใช่ไ
0: หมชู
1: โกโก
0: ้ชู
1: อ
0: ร่อยเลิศประเสริฐสี
1: ครับ
0: อ้าววัดบางพึ่งก่อนเลย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: นี่สะคดถ้าอร่อยแล้วซื้อไปตั้งโรงทานเลยนะ
1: บอกให้
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เจอเรา3คนเลยนะไปตั้งโรงทานน
1: ่ะไปการ
0: ครับผม
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 33 11ตุลาคมเชิญปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเขามี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: เอาส่งข่าวไปยังวัดโคกหม้อด้วยครับกฐินเมื่อไหร่
1: อืม

0: ะท่านผอ.อเนก
1: อเนกแช่มช้อยนะ
0: แช่มช้อยส่งข่าวด้วยนะ
1: ข่าววัดโคกหม้อ
0: วัดโคกหม้อปีนี้ไม่ต้องเอาพระอุยานไหมผมรับตอนนี้สองคนผมอุยานแล้ว
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: โดนยายแช่มมั่งยายแหม่มมั่งดึงกันคนละข้างสองข้างดึงไม่เท่ากันเนี่ย
1: วัดโคกหม้อนี่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะ
0: ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะประกาศที่ไรพ่อพาหูยานมาให้เลยอ่ะทีนี้ขออนุญาตไม่เอาพาหูยานตังก็ไม่เอาก็สารทั้งสองสอบพอ
1: เอาไปถ่ายย่
0: าเอาไปตั้งปักธูปไง
1: เอาก็ทำบุญกันนะจะเป็น500พันหนึ่งแล้วแต่กำลังศรัทธา
0: 10 บาทไปเออไปที่วัดกันเองเลย
1: แล้วจะไปออกลงทานทุกวัดนี่ไปได้เลย
0: ครับ
1: อ
0: ตอนนี้คึกคักนะลงทานเยอะ
1: กะลา
0: หันหน้าเข้าวัดดีกว่านี่ครับ
1: ไปทำบุญกันวัดบ้านนอกเนี่ยนะ
0: อย่าไปหันหลังให้วัดกันนักหนาเลยวัดก็ยังดีอยู่แหละแต่คนบริหารวัดมันไม่ได้เรื่อง
1: นั่น
0: โต๊ะก็มีไว้นั่งกินข้าวไปทำอย่างอื่น
1: โอ้แล้วตอนนี้โต๊ะขายดีนะ
0: โอ้ถ้าตีท่อมเขาไม่เอากันนะเสนียด
1: โอ้เขาจะประมูลกันอยู่นะ
0: โอ้ยไปทำอะไรอ่ะ
1: อ้าวประมูลเราไปตั้งพิพิธภัณฑ์นะ
0: ควรจะเป็นจุดเช็คอินไงมาเที่ยววัดนี้ต้องดูที่โต๊ะตัวไหนว่าอะไร
1: แบบติ๊กต็อกไงหัวซื้อโต๊ะไปเมียก็ภูมิใจผลสุดท้ายหลับคาโต๊ะนะ
0: เอามาทำไมในโต๊ะเดี๋ยวคืนนี้มึงก็รู้ใช่ไหมเมียลุกมาดูผัวนอนอยู่บนโต๊ะนะ
1: หลับ
0: หลับสนิท
1: เออ
0: ทำอะไรไม่ได้แ
1: หม
0: เจ็บใจชั่วโมงนี้เราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรกันแล้วเขารู้กันหมดแล
1: ้
0: วว่าโกโก้เป็นก็อร่
1: อ
0: ยกาแฟก็เพื่อสุขภาพ
1: กาแฟสองสูตรเนี่ยนะ
0: บำรุงสายตาก็ต้องยาย่าบิงแล้วแม่ก็ดีแคร
1: ์มีสองอย่าง
0: บำรุงไตก็ต้องนี่แหละโปรมิกออยจะบำรุงร่างกายสร้างความก็เรียกว่าโปรตีนสร้างโปรตีนให้กับร่างกายกล้ามเนื้อให้กับร่างกายก็ต้องเป็น
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: จะมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็รับประทาน
1: มะละกินกของเราควบคู่กับยาโรงพยาบาลเลย
0: ครับผม
1: ราคาเดียวกันกับนู่นน่ะน้ำมันงาดำมันอ่ะ
0: ใช่งาดำกินก่อนนอนสองเม็ดแต่ถ้าเป็นมะระนี่กินพร้อมกับยาโรงพยาบาลเลย
1: มะระกินกเนี่ยนะ
0: 60 เม็ดเนี่ยเป็นเดือนนะกินวันละครั้งเดียวนะ
1: ท่านที่เป็นเบาหวานไปหาหมอหมอให้ยาเบาหวานมากินมะระกินกแล้วควบคู่ไป
0: นี่แล้วก็กาแฟสักแก้วหนึ่งนะจ้วบหมดแก้วตามด้วยมะระทั้ง2 เม็ดแล้วก็ตบตูดด้วยโกโก้สักแก้วหนึ่งโอ้โห
1: ชื่นใจ
0: ผมแนะนำมาตื่นเช้ามาเนี่ยยังไม่ต้องกินกาแฟหรอกนะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ได
0: ้แล้วก็กินโกโก้สายๆหน่อยเขากินกาแฟใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมนี่แหละ
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนี่นะรับประทานแบบแคปซูล
1: ชนิดแคปซูลก็กระปุกละ300
0: แต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกกระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุ่น
1: อันนี้ไทยแคลพัดนะ
0: ครับตาชีไม่พุ่งไม่จวดปวดชีบ่อย
1: ๆต้องรับประทานโฟกัสนะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: ไซเลียมจอย
0: ถ้าใจร้อนอยากจะพูดปราดเร็วๆก็จอยมิกฟู้ดชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะ
1: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
0: ขายราคาเดียวกันกับไอ้ฮาว
1: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ใช่ส่วนใครที่มีปัญหาฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: 350 บาทนุ่นมีตั้ง60 เม็ดนุ่นซื้อทีละกระปุกก็ได้
1: ได้
0: แต่ถ้าซื้อ4-3ปลูกเขาขายพันเดียว
1: สามปลูกพันนะ
0: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: อ
0: ันนี้ซื้อไม่ขายนะกระปุกเดียวอ่ะซ
1: ื
0: ้อกระปุกละ150ซื้อ3กระปุก400ซื้อ6กระปุกขึ้นไปเหลือกระปุกละ
1: กระปุกละ
0: 100 บาท
1: 100บาทนะ
0: ครับผ
1: ม
0: แต่ถ้าคุณผู้ฟังต้องการอยากจะได้ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสดวันนี้ใจเย็นนิดนึงนะวิทยุมาแล้ว
1: นะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อได้ที่ไหน
0: เบอร์โทร
2: 0812901691ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังก่อนเร็ว
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานนึงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับ
0: ครับ
2: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901 1691ครับ
0: ครับผมแล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ล่ะ
2: 081
0: ครับ
2: 924
0: จ้า
2: 4377ครับ
0: แล้วท่านจะซื้อปุ๋ยล่ะ
2: 085 848239ครับ
0: ชื่อดีเจอะไรเนี่ย
2: ตาราเรเตเต
0: โอ้แฟนรายการถามถึงกันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองลืมไปหรือยังไงพิธีสวดยันทุนยันทุนลืมยัง
2: ยัง
0: ไม่ลืมมาสวดยันทุนให้ปู่ย่าฟังหน่อย
2: มีมิตรตังอ่าวว่ามังคารันจะโยจามะนาโปสกุณาสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตังอ่าวะมังคารันจะโยจามะนาโปสกุณาสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังกันตังสังคานุภะธรรมานุภะเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคดันจโยจามะนาโปสกุณะสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ
0: นานๆมาทีชักจะสะดุดแล้วนี่ใช่ไหมเอาอ่านข่าวนี้หน่อยอ่านข่าวนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยแจ้งจับอะไรเนี่ย
2: แจ้งจับครูโหด4นักเรียนถูกครูเตะเอามีดจี้จ่อครูอยากตายไหมเพราะเหตุโดดงานกีฬาสี
0: นี่พอแจ้งจับครูเลยเพราะว่าครูไปเตะนักเรียนแล้วมีดจี้จ่อที่ขู่เด็กด้วยมึงอยากตายไหมเนี่ยเพราะว่าเด็ก4คนเนี่ยโดดเรียนไงกีฬาสีไงสสเบียร์ยุทธยาควงชัดตลาดไทยพา4เด็กชายพร้อมผู้ปกครองแจ้งความกล่าวหาครูดุริยางนะทำร้ายใช้มีดข่มขู่หลังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกีฬาเผยเด็กถูกเตะกดหัวใช้มีดขู่มึงอยากตายไห
1: ม
0: หลังเกิดเหตุครูก็ขอเข้าความเป็นธรรมนะห้างว่าเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุครูเข้าขอโทษอ้างเครียดจากงานกีฬาด้านตำรวจเตรียมสอบสหวิชาชีพเด็กเพื่อดำเนินคดีครับ
1: น่า
0: อ้าวตะละเลเตเตอ่านซิเมื่ออะไร
2: เมื่อกลางดึกวันที่13กันยายนที่สพ.พระนครศรีอยุธยานายทรงพลสุสมบูรณ์สส
0: พระนครศรี
2: พระนครศรีอยุธยาเขต1
0: พร้อมด้วย
2: พร้อมด้วยนาย
0: ชัดชัย
2: ชัดชัยกิตติ
0: ชัย
2: ชัย
0: หรือ
2: ชัด
0: ตลาดไทย
2: ตลาดไทย
0: ท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษของสสนำผู้ปกครองพร้อมเด็กนักเรียนชายกี่คนครับ
2: ใส
0: เข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
2: พระนครศรีอยุธยา
0: ครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเด็กทั้ง4รายถูก
2: คุณครู
0: โรงเรียนแห่งหนึ่ง
2: โรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาล
0: นคร
2: นครพระนครศรีอยุธยาทำร้ายร่างกายภายในห้องเรียนและห้องดนตรีหลังเด็กไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
0: โอเคเดี๋ยวไปพักก่อนเดี๋ยวปู่สองปู่อ่านข่าวก่อนนะ
1: ไปเกียมตัวไปเซเว่น
0: จะไปส่งปุ๋ยกับพ่อกับแม่หรือเปล่าเนี่ย
1: ไป
0: ไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวไปเซเว่นนี่ไปกินไก่ดีกว่ามั้ง
3: รับปากเลยนะ
0: ฮะ
1: ปู่รับปากแล้วนะ
0: ไม่ขู่ใครอ
1: ย่าไปโกหกหลานไม่ได้
0: เรื่องราวของครูเนี่ยนะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่สนใจหลังจากผู้ปกครองทราบเรื่อง จากเด็กแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน
1: ์โดยผู้ปกครองต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: และดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่าเป็นกระทำความผิดจริงนางสาวบุตรอายุ31ปีเป็นมารดาของเด็กชายอมตะก็ขออภัยครับเด็กชายอาตอมอายุ11ปี
1: เป็นนักเรียนชั้นป.5 เปิดเผย
0: ว่าก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองรายอื่นสอบถามบอกว่าทราบหรือไม่ลูกถูกครูเตะ
1: จึงได้สอบถามลูกชาย
0: กระทั่งเด็กยอมเล่าให้ฟังว่าถูกครูเตะบริเวณหน้าท้อง
1: และกระทั่งด้านหลัง
0: รวมทั้งถูกตีโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ทางด้านการสอบถาม
0: สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
1: โดยครูได้มอบหมายกับลูกชายของตนเองเนี่ย
0: ทำหน้าที่ถือป้ายแต่เด็กไม่ได้บอกผู้ปกครองแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกันตั้งวันรุ่งขึ้น
1: ครูเรียกเด็กนักเรียนเข้าไปสอบถาม
0: ก่อนเกิดเหตุการณ์ทำร้ายตามที่เด็กเล่าให้ฟัง
1: โดยเด็กทั้ง4รายเนี่ย
0: ถูกเรียกเข้าไปในห้องบริเวณห้องดนตรีแล้วก็ยังเล่าว่าม
1: ีการนำมีดมาข่มขู่ด้วยนะ
0: ครับนางบุตรบอกว่าหลังทราบเรื่องครูก็เดินทางมาที่บ้านเพื่อขอโทษครอบครัวคุณครูคนนี้
1: มาขอโทษกับทางครอบครัว
0: โดยให้เห็นว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ยมันเครียดมาจากงานกีฬ
1: า
0: เนื่องจากไม่มีเด็กมาทำหน้าที่ถือป้ายแล้วก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากความเครียด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ตอนนี้ก็ต้องการให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
1: เด็กคนดังกล่าวยังบอกอีกว่า
0: หลังจากไม่ได้ไปโรงเรียน2วันเพื่อกลับไปโรงเรียนครูก็สอบถามถึงสาเหตุก่อนเตะ
1: เมื่อกลับไปโรงเรียนสอบถามเนี่ย
0: ถามสาเหตุทำไมไม่มา
1: เตะด้านหลังไปสองครั้ง
0: ป้าป้า
1: ครูโมโห
0: จากนั้นเรียกเข้าไปห้องดนตรีและกล่าวตำหนิก่อนมีการกดศีรษะและนำมีดมาจ่อที่บริเวณหน้าอก
1: โอ้เล่นมีดเลยหรือไง
0: โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเด็กทั้งหมด4คนนะ
1: ขณะเกิดเหตุก็รู้สึกว่ากลัว
0: ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกผู้ปกครอง
1: เนื่องว่าจะ
0: ข่มขู่ไว้อะ
1: ข่มขู่เอาไว้
0: มึงจะไปบอกใครนะมึงจะบอกใครนะกระทั่งเรื่องทราบถึงผู้ปกครองก็เลยตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ทางด้านของนางสาวพรอายุ43ปี
0: มารดาของเด็กชายบู
1: อายุ12ปี
0: อันนี้นักเรียนชั้นป.6
1: ทราบเรื่องภายหลังเหมือนกัน
0: ลูกชายกลับจากโรงเรียนโดยลูกถามว่าจะให้ตำรวจไปจับครูหรือไม
1: ่
0: พร้อมกับเล่าว่าครูนำมีดมาจี
1: ้เล่นมีดได้ยังไง
0: ก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดต่อผู้ปกครอง
1: ของเด็ก
0: ที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จึงทราบว่า
1: เด็กทั้ง4รายให้ข้อมูลว่าถูกกระทำลักษณะเดียวกันนี่แหละ
0: นางสาวพรบอกว่าครูเดินทางมาที่บ้านเลยนะ
1: มาขอโทษ
0: ยอมรับว่าทำเกินกว่าเหตุจริงครับ
1: แต่ตนเองไม่สามารถยอมรับได
0: ้ไม่ยอมสามารถยอมรับการกระทำของครูได
1: ้โดยเฉพาะข้อหาเนี่ย
0: มีการใช้มีดขู่แล้วก็กดศีรษะเด็กเนี่ย
1: แล้วก็จะต้องดำเนินคดีให้ตามกฎหมายด้วย
0: เออเลี้ยงลูกมากูไม่เคยกดหัวมาเลย
1: แล้วมาใช้มีดข่มขู่ด้วยนะ
0: ด้านเด็กชายบูเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม
1: เนื่องจากตื่นสายอ่ะ
0: พอกลับไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นครูเรียกเข้าไปในห้องโยธวาทิต
1: แล้วก็หยิบมีดออกมาจากตู้
0: และถามในลักษณะข่มขู่มึงอยากตายไหม
1: มึงอยากตายไหม
0: ฉะนั้นก็ใช้มีดจี้และกดศีรษะพร้อมตำหนิเรื่องการไม่เข้าร่วมกิจกรรม
1: หลังเกิดเหตุทำให้รู้สึกไม่ไว้วางใจอีก
0: ขณะที่อีกคนหนึ่งชื่อน้องพีอายุ11ปี
1: อันนี้ก็เป็นนักเรียนผู้เสียหายอีกรายนึง
0: เล่าให้ฟังว่าครูเรียกเข้าไปในห้องโยธวาทิต
1: แล้วก็หยิบมีดมาออกมา
0: ถามลักษณะข่มขู่
1: จ
0: ากนั้นก็ใช้มีดจี้บริเวณศีรษะแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
1: ทำให้ตนรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ไม่ไว้วางใจในตัวของครู
0: จากเดิมที่ตั้งใจจะฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน
1: ทางด้านของ
0: นายชัดชัยกิติชัยหรือว่าชัดตลาดไทยบอกว่า
1: ผู้ปกครองได้ประสานไปทางด้านของนายทรงพลสุขสมบูรณ์
0: สสพระนครศรีอยุธยาเขต1เพื่อขอความช่วยเหลือ
1: จึงได้เดินทางไปพบผู้ปกครองเด็กทั้ง4ราย
0: พร้อมพาไปเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ชัดตลาดไทยบอกว่าจากการพูดคุยกับเด็กเบื้องต้นเด็กให้ข้อมูลว่าถูกครูทำร้าย
1: เตะแล้วก
0: ็จิกศีรษะ
1: จิกศีรษะแล้วก็ใช้มีดข่มขู่
0: ซึ่งเห็นว่าหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่เด็กให้ข้อมูล
1: ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุ
0: เนื่องจากผู้เสียหายยังเป็นเด็กอยู่เลยยังเด็กชายอยู่เลยไอ้หนูพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่ต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
1: ทางด้านของนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1เนี่ย
0: ท่านบอกว่าเบื้องต้นได้นำเด็กทั้ง4รายพร้อมผู้ปกครองเข้าแจ้งความแล้ว
1: แล้วก็จะประสานทีมทนายความ
0: เข้ามาช่วยเหลือดูแลในคดีพร้อมประสานเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
1: ให้ตรวจสอบข้อเท็จ ริง
0: โดยจะมีการเรียกครูผู้ถูกกล่าวหามาสอบถามถึงเหตุการณ
1: ์แล้วก็พิจารณาตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนตามขั้นตอน
0: นายทรงพลบอกว่าแม้ครูผู้กล่าวหาจะเดินทางไปขอโทษครอบครัวเด็กแล้ว
1: แต่ผู้ปกครองก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดี
0: เนื่องจากเห็นว่าการกระทำตามที่เด็กร้องเรียนนั้นไม่เหมาะสม
1: ต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถึงที่สุด
0: นะพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันรับเรื่องผู้ปกครองไว้เบื้องต้นพร้อมเตรียมนัดสหวิชาชีพ
1: เอาไปสอบปากคำเด็กทั้ง4ราย
0: เนื่องจากว่าทั้ง4คนยังเป็นเยาวชน
1: แล้วก็เชิญครูที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำ
0: เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ภายหลังจากเข้าแจ้งความแล้ว
0: นายทรงพลก็พาเด็กทั้ง4รายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
1: เพื่อเก็บหลักฐานทางด้านการแพทย์และก็ประกอบการเรื่องคดีด้วย
0: ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคำให้การของเด็กผู้เสียหายและผู้ปกครอง
1: ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: และพฤติการของครูผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ก็ต้องรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐาน
0: และคำชี้แจงจากทุกฝ่ายก่อนนี้ไม่ได้ฟังความข้างเดียว
1: ก็ต้องสรุปความจริงกันนะ
0: ครับผม
1: เรื่องของ
0: เป็นครูสอนดนตรีส่วนใหญ่ไม่เครียดนะ
1: จะบันเทิงนะ
0: ครับ
1: สายบันเทิง
0: คือผมยังชื่นชมโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ชื่อโรงเรียนอะไร
1: เ
0: ขาออกคลิปตลอดเลยมีเด็กโก๊ะถักเปียเนี่ยเผาจังเพชรในมืออาชีพเลยนะยังเด็กอยู่เลยผมบอกว่
1: า
0: ผมไม่ได้ชมเด็กนะผมชมครู
1: ครู
0: ผมชมครูที่สอนเด็กนี่แหละจับไอ้พวกปูใส่กระด้งได้อะต้องยอมรับว่าครูเขาเก่งจริง
1: ๆเก่ง
0: นะครับนักเรียนที่อ่านโน้ตสากลนี่เก่งนะผมเคยไปสอน 2-3 โรงเรียนเหมือนกันสอนดนตรีไปสอนดุริยางตอนนั้นทางโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยนะเขายังขาดบุคลากรเกี่ยวกับสอนวงโยธวาทิตอยู่
1: เรื่องของดนตรีเนี่ยนะ
0: ก็ผมได้รับการถูกเชิญไปเป็นครูพิเศษสอนเนี่ยนะ
1: โอ้
0: พอจะไปสอนซะหน่อยแค่นั้นแต่ยังไม่ทันอะไรเลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ครูเป่าให้ฟังหน่อย
1: ให้ครูเป่าให้ฟังเนี่ยนะ
0: โอ้โหก็จ้างครูมาเป็นครูสอนไม่ได้จ้างมาเป่าให้ฟัง
1: โอ้เด็กอยากฟังครูเป่าหรอ
0: แต่ก็ภูมิใจนะผมสอนไปโรงเรียนละเทอม
1: โอ้
0: เด็กก็เล่นได้แล้วก็โอเคละก็ใช้ได้ใครจะมาให้สอนอีกไม่เอาแล้วนะ
1: ไม่เอาแล้วไง
0: โอ้โหเด็กมันแข่งเดี๋ยวนี้
1: เด็กเหนือเราเลยไง
0: ดูที่เน่เน่
1: เน่เป็นไง
0: โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ย
1: เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: อ๋อบอกว่าตอนนี้เน่เป็นไงพร้อมไหมลูกพร้อม 100%
1: 100%
0: จะลุย AGT 2026รอบไฟนอลซ้อมวันละ4ชั่วโมงนะ
1: หนักเลย
0: น้องก็ตั้งเป้าว่า
1: คว้าแชมป์มานะ
0: ใช่
1: เน่
0: สัญญาจะทำหลังมาเพียบเลยนะสัญญาแต่ละเรื่องละเรื่องนะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแอปคาราบาวดียัง
1: ให้การสนับสนุนแต่งเพลงให้ด้วยนะ
0: แต่งเพลงให้ด้วยแล้วให้เงินสดๆเลย1ล้านบาทเป็นทุนการเดินทางไปต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นผมว่าเอาอีก3คนไปด้วยเถอะนะให้กำลังใจกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาซ้อมมาด้วยกันเนี่ยนะ
0: ใช่คนหนึ่งมือคีย์บอร์ดอายุ11ปีมือกลองอายุ12ปีไอ้คนเล่นกีตาร์เบสก็อายุ11ปี
1: คนอ่านนี่70ป่ะเนี่ยไม่ถึงไง
0: ผมว่าจะไม่โกรธใครเพิ่มนะวันนี้
1: เอาค่ะน่าเห็นจะแสดงความยินดีด้วยนะ
0: ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เด็กๆหลายคนอยากจะเรียนดนตรี
1: หันมาเล่นดนตรีหันมาฟังเพลง
0: นะแอดบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปเล่นดนตรีที่ไหนอ่ะผู้ปกครองจะพาเด็กถือกีตาร์มาขอลายเซ็นน่ะ
1: โอ้
0: บอกโอ้โหมันเป็นอะไรที
1: ่
0: นะเป็นที่กระตุ้นได้มากเลย
1: กระตุ้นความบันเทิงอ่ะนะ
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: ใช่ที
1: ่ก็ไปเสพยาเสพติดไม่ดี
0: รอบชิงชนะเลิศนี่ไม่มีคณะกรรมการให้คะแนนนะ
1: โอ้
0: เอากดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะ
1: ต้องกดแชร์อย่างเดียว
0: ตอนนี้เขาบอกว่าบัตร 2,900 ใบหมดเกลี้ยงใน2ชั่วโมงฮะ
1: แล้วบุ๋มว่าไงบุ๋ม
0: คุณบุ๋มปนัดดาก็ไปส่งกำลังใจฝากคนไทยเชียร์พลังบวกด้วย
1: คนไทยที่อยู่ที่อเมริกาใช่ไหม
0: ครับน้องเน่ก็เดินทางไปแล้วพร้อมที่จะโชว์แล้วแต่เมื่อคืนนี้ยังไปแสดงที่ตลาดนัด
1: นานา
0: ไทยรถนาคาน
1: าคาใช่ไหม
0: ศิลปินรุ่นยาวจากภูเก็ตทีมข่าวไปสอบถามพร้อมไหมลูก
1: อ
0: เมริกาก็เขาเรียกอเมริกาสกอตทาเลนต์นะมันจริงๆเราเรียกอเมริกาก็ทาเลนต์นะ
1: มัน
0: มีอโพสโตรฟีเอสตัวนึงต้องเลยอ่านว่าอเมริกาสกอตทาเลนต
1: ์โอ
0: ้รอบไฟนอลยืนยันเต็มตัวว่าจะ
1: มั่นใจ 100% นะ
0: ครับ
1: หลังจากทุ่มเทซ้อมอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ย
0: ครับเพื่อนๆแอดคาราบาเขาว่าไงรู้ไหม
1: ว่าไงอ่ะ
0: เพื่อนของแอดก็เป็นฝรั่งเป็นซาวด์อินจิเนียร์อยู่อเมริกา
1: อ๋อเพื่อนว่าไง
0: เฮ้ยแอดเว้ย
1: เออ
0: เด็กบ้านมึงเอาเปรียบคนอเมริกาว่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มาเล่นเด็กอเมริกาไม่กล้าเล่นโชว์เลย
1: โอ้เด็กเก่งอะดินะ
0: เออ
1: หลานผมอ่ะน่ะ
0: นะ
1: เอออ
0: ะไรนะ
1: หลานโชเล่เนี่ยโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
0: ครับผม
1: นันเดเน
0: ่ครับ
1: ป้าโชคดีนะหลานนะ
0: ขอบคุณป้าศรีด้วยนะป้าศรีนี่ขวัญใจเตเตเลยนะพอตะละเลเตเตมาในภาษีชอบ
1: ชอบง่าย
0: ครับ
1: ไปแล้วเตเตเขาไปเซเว่นแล้วล่ะ
0: ยังเอาตังค์ที่ไหนแล้วต้องรอเรา
1: ต้องรอคุณปู่
0: ไงนี่คนละครึ่งนะเราสองคน
1: อ่
0: ะวันที่8มกราคมไปดูลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์กันนะ
1: งานครบรอบวันตายคุณพ่อน้อยทองกูลที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีไปให้กำลังใจลิเกโชเล่อาจรักพงษ์ดารินทร์กันนะ
0: ลุงช้างไม่ได้ไปนะมันจะภาพมันได้โทรบอก
1: ไม่ได้ไปแต่ปิดาเขาก็ไม่มาดูแล้วกัน
0: เขากลัวเขากลัวเชิญไปเล่นลิเกเลย
1: โอ้เป็นโจ๊กไง
0: ครับ
1: ตลกไง
0: เล่นวันนี้สองวันขำมันนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เอาตังค์กูคืนมาไอ้เนี่ยนะขำตัวเองนะแต่ตอนนี้เขาแบกปุ๋ยไหวนะเขาแข็งแรงนะ
1: ดีแล้วรู้จักออกกำลังบ้างวันนี้ไปไหนเนี่ยปิดาเนี่ย
0: ดอนพุทธสุดโสภาตลาดนัดมารวย
1: ดอนพุทธนะ
0: ครับ
1: ไปอุดหนุนกัน
0: หนุ่มร้อนยาบุกบ้านหาว่าทำคุณใสใส
1: วิ่ง
0: วิ่งไล่จับกันอุตลุดเผยเพิ่งออกจากคุกมาได้3เดือน
1: ไม่น่าออกมาเลย
0: เออยาไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรุมมาตอยเป็นกระดูกแทบเต้นไม่กิน
1: ไปกินยาบ้า
0: เออ
1: มันก็ดองอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ประสาทร้อน
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นยังไงอ่ะนะ
0: เหตุการณ์การระทึกที่บ้านหลังหนึ่งหมู่7ตำบลบ้านจันทน์อำเภอบ้านดุง
1: จังหวัดอุดรธานี
0: นายโอเนี่ยอายุ30แล้วคลั่งยาบ้า มือนี่ถือมีดบุกเข้าไปจะทำร้ายคนในบ้าน
1: โตเลยนะ30ไปเน
0: ี่
1: ยยังไม่เลิกบ้าไงเนี่ย
0: ใช่จนคนในบ้านโตจนเลียตูดหมาไม่ถึงแล้วเนี่ย
1: นั่นสิ
0: จนคนในหมู่บ้านวิ่งหนีกันนะ
1: โอ้โห
0: แตกตื่นวิ่งไล่จับก็มีวิ่งหนีก็มี
1: นั่นสิ
0: ทีนี้นายโอนี่มันไม่ไล่นี่มันกลับเป็นคนหนีซะแล้ว
1: ทำไมอ่ะนะ
0: หนีเข้าบ้านตัวเองไง
1: หนีเข้าไปในบ้านแล้ว
0: น้ำซ้ำยังใช้ด้ามมีดทำร้ายหมาด้วยนะตีหมาเลย
1: นั่นโดนตีร้องเอ๋งอ่ะนะ
0: หมาบ้านใครไปร้องเหมือนโชเล่จัง
1: คนเป็นหมามาก่อนเนี่ย
0: แต่เล่นลิเกแสดงเป็นหมาหน่อยโชเล่ไปไหนไม่ได้ปวดเยี่ยวต้องรอ
1: เมื่อก่อนก็มีเรื่องนะแม่มัดดำเหมือนลิเกนะ
0: แม่กินฟอคัสเข้าไปจะไปฉี่สักหน่อยบอกไปไม่ได้
1: เป็นไง
0: ช่วงนี้ช่วงตีหัวหมาลองร้องใหม่ดิ
1: เอ็งตีอย่างหนักแล้วมันจะร้องอย่างนี้นะเอ็งนะ
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางลงพื้นที่ไปพบนางเจตอายุ65ปี
1: ไปพบกันเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ถูกนายโอบุกเข้ามาทำร้ายในบ้านในครอบครัวน่ะ
1: นาง
0: เจนเล่าว่าคือมันเกิดเหตุด้วยนะ
1: ว่า
0: ใจว่านายโอติดยาติดจนหลอนน่ะ
1: มีอาการหลอนบุกเข้าไปในบ้านน่ะ
0: หวังจะทำร้ายลูกสาวและคนในบ้านอ้างว่าลูกสาวทำคุณใสใสอ
1: ่
0: ะ
1: ไปหาว่าเขาทำคุณใสใส
0: พอเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงปุ๊บบอกว่าแม
1: ่นายโอเป็นยังไง
0: ขี่รถจักรยานยนต์ขู่เดี๋ยวพวกมึงเจอกู
1: เดี๋ยวถ้ามึงเนี่ยนะ
0: สี่ทุ่มกว่าโอมาจริงๆเว้ย
1: มาตะโกนให้คนในบ้านออกมาม
0: ึงแน่จริงมึงออกมา
1: หลังจากนั้น
0: ในมือถือมีดตะขอดามยาวเชีย
1: ตนตกใจกลัวตัวสั่นเลย
0: ก็หลบแต่ข้างในไม่ออกมาหรอก
1: แต่ว่า
0: ลูกเขยและหลานชายเข้าไปสู้กับโอ
1: ไปต่อสู้กัน
0: ไปวิ่งไล่จับกันรอบบ้านแต่โอมีสติไง
1: พอมีสตินะ
0: แต่มันแตกไงสติมันน่ะ
1: สติแตกก็ขู่ทำร้ายร่างกาย
0: ร้องตะโกนโวกวากโวยวายเจี้ยวจ้าตลอดเวลา
1: และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ไดโอบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
0: เดือนตุลาปีที่แล้วก็บุกเข้ามา
1: ขยันบุกเหมือนกัน
0: มาทำร้ายคนในบ้านทำร้ายทรัพย์สินโอ้ก็ถูกจับไปติดคุก7เดือน
1: พอพ้นจากคุกออกมาได้3เดือน
0: ก็กลับมาเสพยาบ้าหลอนอีกครั้งหนึ่ง
1: มันบ้าดิเด้อ
0: ที่พอตำรวจจับนายโอไปแล้วตอนนี้อุ่นใจระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาก่อเหตุวันไหนอีกหรือไม่
0: ผมถึงบอกกันคุณอนุทินคุณฟังรายการผมบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้ลักษณะนี้ประหารเถอะจริงๆผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกไอ้เรื่อง
1: ความรุนแรง
0: ความรุนแรงเนี่ยมันปล่อยไว้เงี้ยประเทศไทยที่จมดิ่งอยู่เรื่อยเลยนะ
1: คนบ้ามันเยอะเนี่ย
0: อ
1: ยากเสพเนี่ยนะ
0: มัวแต่ตั้งหลักเรื่องอะไรก็ไม่รู้หาข้อมูลโตเถียงกับคุณสนธิก็อยู่น่ะ
1: ให้เขาทำวันเกิดเขาก่อนนะน่ะ
0: วันเกิดแล้วไม่ใช่เหรอ
1: วันเกิดนายก
0: วันเกิดนายกก็ไปหาใครนะไปทำบุญแล้วแต่ที่แรกตั้งใจจะมายุทธยาแหละ
1: มาทำไมอ่ะ
0: มาเอาเหรียญเหนือดวงมา
1: คืน
0: มาปลุกเสกเพิ่มไง คนปลูกเสกไม่อยู่ซะแล้ว
1: มาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนปลูกเสกอยู่สระบุรี
0: ครับมาอยู่สระบุรีซะแล้วน่ะมาทำไมวิ
1: นั่นสิ
0: พักผ่อน
1: จัดกับข้าวเต็มโต๊ะอ่ะนะ
0: ผัดกะเพราไม่กินนะ
1: ไม่กินกินไม่ลงกระเดือกกันนะ
0: กระเดือกไม่ลงเลยนะดื่มโกโก้ดื่มกาแฟเนี่ยวันนี้นึกถึงลุงช้างกันนะ
1: ลุงช้างนะครับมีโกโก้นะ
0: แม่มันอร่อยนะวันนี้ดื่มไปยังเนี่ย
1: อยู่กับดื่มแล้วก็ใส่มาให้พร้อมเลย
0: ครับผม
1: ผสมกับกาแฟปะเนี่ย
0: ของผมโกโก้ผสมฟอร์คัพเลยสิ
1: จะได้ฉี่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใช่ดีนะไม่ไปหยิบไปห้าวใส่นะครับใครที่เป็นนิ้วล็อกแล้วมันปวดเป็นเกาต์ก็ปวดก็กินไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะแต่ถ้ากระดูกมันผุกระดูกพุนก็กินไทยแคลพัดนะครับ
1: ไทยแคลพัดนะ
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ถ้าจะดูแลเรื่องไตเรื่องตับก็ต้องเป็น
1: โปรมิกออยล
0: ์สร้างกล้ามเนื้อนะสร้างความสดชื่นในร่างกายเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: ครับ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
0: ทั้งหมดแหละที่เราโฆษณาเนี่ย มียาก็อยู่2 อย่างยาไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรกับยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: นอกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งนั้นอย่างใครเป็นเบาหวานเนี่ยสมควรจะต้องกินยาโรงพยาบาล
1: รับประทานยาที่โรงพยาบาลก็ให้มาไป
0: ครับ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกควบคู่กันไป
0: ถูกต้อง
1: บอกให้รู
0: ้บอกให้รู้ให้ทราบนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เร่งค้นหาตายวะตาตาในวัย75แล้วรุ่นเดียวกับโชเล่เนี่ย
1: อายุ75เนี่ยนะ
0: เออ
1: คุณก็พูดโกหกคนฟังนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมยังไม่ถึงเลย
0: ผมเห็นเงิน70เข้าแล้วเนี่ยปิ้ง700เนี่ย
1: เข้าแต่วันที่10รุ่นนะ
0: ตาแกหลงป่าทับลานเนี
1: ่ยไปทำไมอ่ะ
0: ไปหาหน่อไม้ไง
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เจอย่ามกับเสื้อถูกวางทิ้งไว้ข้างลำน้ำแต่ตัวคนไม่รู้อยู่ไหนเลย
1: ตาวัย75ปีเนี่ย
0: ชาวบ้านอำเภอนาดีอ่ะตาเนี่ย
1: ปัจจินนู่นน่ะ
0: ชื่อนับชื่อพักดี
1: ชื่อพักดีอายุ75เนี่ย
0: อยู่บ้านอำเภอนาดีปัจจินบุรีหายตัวจากบ้านไปตั้งแต่15นาฬิกาของวันที่11ครับ
1: นี่ก็ไปหาของป่าเนี่ย
0: ไป
1: หายเ
0: ออหาย
1: ไม่น่าไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เออก็ต้องแหมก็อาชีพเขาอะนะ
1: ไม่น่าไปหาของ
0: แกบอกกับหลานสาวว่าจะออกไปหาหน่อไม
1: ้โอ้
0: ที่ป่าเขาเหนือหมู่บ้านเขาทรายเนี่ย
1: เขตป่าดงดิบบ่น่ะ
0: ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน
1: จนกระทั่งค่ำแล้วยังไม่กลับบ้าน
0: ตายยังไม่มาอีกเน
1: าะญาติก็ค้นหา
0: เ
1: นี่ย
0: เป็นห่วงอะเด้ตามหากันทั้งคืนไม่พบตัว
1: ชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาและล่าสุดเป็นยังไง
0: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานสายตรวจส่วนกลาง
1: ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะ
0: แล้วก็ทีมกู้ภัยก็ร่วมกันตรวจสอบค้นหาเดินทางลึกกันไปเกิน2กิโล
1: จนกระทั่งพบถุงย่ามแล้วก็ถุงหน่อไม้เนี่ย
0: มันจุดหน่อไม้เป้สะพายแล้วก็เสื
1: ้อ
0: ของตาพักดีทิ้งไว้ในร่องน้ำนะ
1: ทางด้านของนายประวัติศาสตร์ว่ายังไง
0: ครับนะท่านประวัติศาสตร์ที่ท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
1: เปิดเผยความคืบหน้า
0: ทางโทรศัพท์ว่าอุทยานได้จัดชุดสายตรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านกลุ่มบ้านเขาทรายแกะรอยเท้าล่องรอยการถางตัดกิ่งไม้พบว่าผู้สูญหายเดินมุ่งหน้าลงตามลำน้ำครับ
1: อย่างไรก็ตามการค้นหาเนี่ย
0: ต้องเผชิญอุปสรรคสำคัญจากฝนที่ตกหนักลงมา
1: แล้วก็ทำให้รอยเท้าถูกชะละล้างนะ
0: แล้วก็ติดตามได้ยากนะเดี๋ยวกันทีมกู้ภัยก็นำโดรนตรวจจับความร้อนขึ้นบิน
1: ข่าวสำรวจทางอากาศเพื่อค้นหาสัญญาณ
0: อุณหภูมิร่างกายแต่ต้องยุติการบินหลังผ่านไปได้ประมาณ30นาทีเนื่องจากว่า
1: สภาพอากาศไม่อำนวยนะ
0: ทำให้คณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้ถอนกำลังกลับขึ้นมาเพื่อความปลอดภัย
1: แล้วก็เตรียมประชุมวางแผนติดตามตัวในพักดีอีกครั้ง
0: จริงๆในป่าอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากหรอกอะไรก็กินได้หมดคนกินไม่เลือกยกเว้นผัดกะเพราไม่กิน
1: ก็แหมเคยกินดีๆนะ
0: ใช่เดี๋ยวเราคือไม่ลาสถานีก่อนเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากันต่ออีกชั่วโมงหนึ่งแต่ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะ
1: มีเพลง
0: ครับนอกนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็ม
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
8: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
13: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
15: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติ ฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานด้วยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ก็รับฟังกันต่อเลยนะ
0: จบชั่วโมงปุ๊บเครื่องมีปัญหาอะไรเอ่ย
1: อืม
0: เออมันเป็นอะไรเว่ย
1: อะไรเว่ยไง
0: สบดก็บอกเป็นอะไรเว่ยทำไมเสียงไม่ดังนะ
1: นั่นแต
0: ่ขยับขยับหน่อยนะเพราะเครื่องส่งมันเสียอุปสรรคมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราอะนะ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็กลางคืนก็กลับมาดังเหมือนเดิมแหละก็แต่ออนไลน์มันยังใช้ได้อยู่นะ
1: ออนไลน์ฟังได้เนี่ย
0: ถึงบอกคุณผู้ฟังว่าเนี่ยพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอใน Google เนี่ยหน้าโทรศัพท์ของท่านน่ะนะมันจะได้รับได้เนาะใช่ไหมล่ะ
1: ฟังได
0: ้ฟังได้นะครับมาชั่วโมงนี้เอางานกฐินหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันทุกวัดเลยนะ
0: ครับ
1: ที่ประกาศเนี่ย
0: ใช่
1: ร้อยพันหรือว่าจะกำลังศรัทธาของท่านก็ได
0: ้ครับ
1: จะออกโรงทานก็ได้นะ
0: จ้า
1: ติดต่อทางวัดเลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: สร้างเสร็จเร็วๆจะได้ดูลิเก
1: โชว์เลขชาติรักนะฉลองรักฉลองตะพานใช่ไหม
0: นี่ฉลองตะพานเมื่อวานนี้ซื้อโกโก้สองถุงอีกสองกล่องเนี่ย
1: ใครอ่ะ
0: พี่ทันนะดิ
1: พี่ทันไง
0: ใช่
1: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
0: ครับ
1: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผมแล้วก็ไปร่วมทำบุญกับพวกเราเนาะที่วัดสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะ
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ลุงช้างนี่ก็มีกาแฟมีโกโก้ไปตั้งโรงทาน
1: ออกโรงทานเป็นกาแฟก็โกโก้นะ
0: ส่วนพี่ชะแล่มเขาจะไปกับพี่ปิดาจะเอาพี่ปิดาตั้งโรงทาน
1: โอ้เอาถวายพระไปเลย ใช่ไหม
0: ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์
1: เ
0: ห็นก็บวชแล้วก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะให้ไปบวชแล้วนะ
1: โอ้สบายเลย
0: ครับไปบวชเถอะ
1: บวชนี่แกต้องเป็นฝ่ายโฆษกกันนะ
0: เป็นโฆษกวัดเลย
1: จะพูดเก่งเลย
0: ครับฉันหาคำพูดแต่ให้มาจัดรายการไม่เอาละ
1: ไม่มาความจริงวันนี้น่าจะมา
0: บอกตัวเองเป็นดีเจไม่ดีเจตรงไหนนะอ่ะงานกฐินก็เริ่มกันไปงานข่าวๆแล้วก็มีกันมา
1: ปีดาไปไหนวะเนี่ย
0: ที่
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ย
0: ที่ดอนพุธดอนพุธ
1: สุดโสภาเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อุดหนุนไปซื้อกัน
0: ครับ
1: ปีดาไปปีแถลมเขาก็ไปเนี่ยนะ
0: ไปด้วยตามติดๆเลยนะ หนุ่มไปร้องคุณปวีณาช่วยหน่อยยายทวดกับแม่เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: หลังหลานของทั้งคู่คลั่งยาทำร้ายร่างกายอีกแล้ว
1: หวั่นว่าจะไม่เกิดหวั่นว่าเหตุไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น
0: เออเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับหลานน่ะ
1: นี่บ้ายาอยู่
0: บ้ายานะครับเมื่อวานนี
1: ้หลายข่าวแล้วเนี่ย
0: นะครับนายจักอายุ31ปีเป็นชาวชัยภูม
1: ิได้โทรศัพท์ติดต่อสายด่วนถึงมูลนิธิปวีณาก
0: ด1134จำเอาไว้เบอร์โทร
1: ของปวีณาเนี่ยนะมูลนิธิเนี่ย
0: จะขอความช่วยเหลือกรณีนางป้อมอายุ97ปีซึ่งเป็นยายทวด
1: โอ้อายุก็ยืนนะเนี่ย
0: โอ้แล้วก็นางแก้วนี่เวรกรรมนั่นน่ะอย่างเงี้ยนางแก้วนี่อายุ65ปีเป็นแม่
1: แล้วก็ถูกนางสาวบี
0: อายุ45

0: ตายอยู่กับญาติไปอยู่คนอื่นโน่น
1: อยู่คนเดียวไง
0: เพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัยไง
1: โอ้
0: กลัวจะถูกทำร้ายอีก
1: น่าสงสารเนาะ
0: ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: นางสาวบีเนี่ย
0: ก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายทวดเขาแล้ว
1: แบบไหนอ่ะ
0: ใช้มือทุบกันที่กลางหลังบึกหนึ่งครั้ง
1: แล้วก็เวลาไล่เลี่ยกัน
0: หยิบไม้ทำทีจะตียายทวดอีก
1: อ้าวทราบความหวาดกลัว
0: และความกังวลในครอบครัวอย่างมาก
1: เนื่องจากยายชวดเนี่ยอายุสูงแล้ว
0: แค่90กว่าเนาะ
1: โหน่าสงสาร
0: ก็มีเวรมีกรรมเหมือนกันเนาะ
1: อืม
0: เกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยถ้าปล่อยไว้อ่ะ
1: นั่นสิ
0: อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้
1: อันตรายถึงชีวิตได้
0: จึงขอมูลนิธิปวีณาช่วยเหลือหน่อย
1: คราวนี้หลังจากได้รับแจ้งแล้วก็ต้องประสานไปยังทางด้านของ
0: ตำรวจสภ.บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิไม่ช่วยเหลือ
1: แล้วพร้อมครับแจ้งความ
0: ต่อมาเวลา 15:00 นทราบว่าตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มนางสาวบีไว้ได
1: ้พร้อมกันนำตัวไปยังสภ.บ้านแท่นเนี่ย
0: แจ้ง3ข้อหาบุกรุกเสพยาทำร้ายร่างกาย
1: แล้วก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาล
0: เพื่อให้แพทย์ทำประเมินอาการแล้วดำเนินคดีต่อไปครับนางปวีณาบอกว่าขอบคุณตำรวจสภ.บ้านแท่นด้วยนะ
1: ที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแท่นเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็ว
0: โดยมูลนิธิปวีณาก็จะติดตามการช่วยเหลือกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณครับขอบคุณคุณปวีณาด้วยนะ
1: ช่วยเหลือเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าเลยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้90กว่านี่ผมว่ามีเวรมีกรรมมากกว่ามีบุญนะ
1: โอ้เขาน
0: ะครับผม
1: คนอายุยืนเนี่ยนะ
0: ครับผมคนก็โทรมากันให้ลืมเลยเครื่องส่งมันเสีย
1: โทรมาเขาไม่ได้ฟังเลยมันหงุดหงิด
0: ใช่
1: คนเคยฟังเนี่ย
0: ถ้าเป็นวันธรรมดายังหมุนย้ายไปที
1: ่วันตะปอได
0: ้วันตะปอหรือไม่ก็เสียงจากโน่นจอสอหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์อย่างเงี้ยมันดังแค่คลื่นเดีย
1: ว
0: เครื่องมันเสียมันก็หงอยเหงาอ่ะดิ
1: ตั้ง3ชั่วโมงอ่ะ
0: เครื่องมันเสียเครื่องมันเสียครับเครื่องส่งเสียนะครับ
2: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: แหมพูดครับผมเบาจังเลยนะ
1: นาน
0: คุณปิดาทำไมไม่ไปหาหมอนี
1: ่
0: ชอบกินจังเลยเนี่ยห้าวนะ
1: หอบไง
0: ครับ
1: ก็เสียงแห้งขายของไม่ได้
0: มาถึงเรื่องของที่ยุทธยาหน่อย
1: มีอะไรเยอะนะ
0: โอ้ยนี่มาก่อนนี่คนพลุกพล่านเลยนะเพื่อนบ้านดิกาเอให้ข้อมูลว่าเผยออกจากบ้านตีตีกับตอน 3 ทุ่มอ่ะเป็นประจำ
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เออดิกาเอไงจากกรณีตำรวจกองปราบก็ตรวจค้นบ้านพักของดิกาเ
1: อวัย47เนี่ยนะ
0: ที่หมู่1ตำบลคลอง4คลองหลวงปทุมธานีเนี่ย
1: พบว่าทรัพย์สินมีอยู่จำนวนมากเลย
0: มูลค่าหลายล้านบาทนอกจากนี้ก็มีเพื่อนบ้านออกมาให้ข้อมูลต่างๆนานาเกี่ยวกับสีกาเอด้วย
1: เพื่อนบ้านนี่ไง
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่รปภ.หมู่บ้านปฏิเสธห้ามนักข่าวเข้า
1: แล้วก็แจ้งกันว่า
0: เจ้าของบ้านเนี่ยสีกาเอไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสำนักเข้าออกในหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด
1: หลังจาก
0: เขาเข้าไปในหมู่บ้านไปห้ามเขาไม่ได้นะ
1: เขาเข้าได้ใช่ไหม
0: เข้าได้แต่ไม่เข้าไปบ้านเขาไม่ได้ขนาดนั้นเอง
1: อ๋อเข้าบ้านก็บุกรุกกัน
0: เออไอ้นี่นิติกรก็คงจะใช้วิญญาณด้วยนะครับบอกรปภ.เขาเข้าไปในหมู่บ้านแต่มันเข้าไปทำไมกันนั่นแ
1: หละก็เข้าไปหาคนข้างบ้านหาข่าว
0: หาคนข้างบ้านเนี่ย
1: ประมาณนั้น
0: ทีนี้แกก็ไปหาคนข้างบ้านจนได้อะ
1: นั่นเนี่ยนักข่าว
0: บอกคนในข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านมาเกือบ10ปีแล้ว
1: และเป็นงานที่ผ่านมาเนี่ย
0: สังเกตเห็นความผิดปกติบ้านของคุณเอเนื่องจากว่ามีคนจำนวนมากเข้าๆออกบ้านค่อนข้างบ่อย
1: แม้ว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่นะ
0: ก็ยังมีคนเข้ามาส่งอาหารและก็น้ำให้คนที่อยู่ในบ้าน
1: ก็คาดว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกันกับสีกา
0: จะเป็นแม่เป็นลูกของสีกาเอ๋อยู่ในบ้านนั่นแหละ
1: ประมาณนั้นนะ
0: ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านหลายคนเห็นแม่บ้านนำอาหารมาส่งด้วย
1: สำหรับแม่บ้านที่นำอาหารมาส่ง
0: นะเป็นอดีตแม่บ้านของโครงการนิติบุคคลหมู่บ้านนี่แหละ
1: ที่ลาออกไปได้เดือนนึงแล้ว
0: โดยเหตุผลส่วนตัวก่อนจะรับงานทำความสะอาดบ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำ
1: และก็ยังเห็นแม่บ้านเนี่ยขี่รถเข้าออกอยู่บ่อยครั้ง
0: คาดว่ามาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งซึ่งถือว่ามาบ่อยมากไปหรือมาทำความสะอาดหรือเปล่าม
1: าทำความสะอาดเนี่ยนะ
0: อีกทั้งในวันนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบก็เห็นมีคนอยู่ในบ้านมากเลยนะแม่บ้านก็มีด้วยนะ
1: แล้วทำไง
0: จากการสังเกตก็ไม่เคยเห็นว่ามีบุคคลคล้ายอดีตเจ้าวาดมาอยู่ที่นี่หรอก
1: หลังเกิดเหตุการณ์แล้ว
0: ก็เป็นข่าวเนี่ยมีข่าวบรรยากาศบริเวณบ้านเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
1: ชัดเจนแล้วซึ่งปัจจุบันนี่ค่อนข้างเงียบเหงา
0: เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเนี่ยอันนี้มีคนเข้าออกเป็นประจำ
1: ทั้งนี้ตนแล้วก็เห็นสีกาเนี่ย
0: สีกาเอเข้าออกจากบ้านนี่ในช่วงเช้ามืด
1: ตอน 4:30 ทุกวัน
0: แล้วก็จะกลับมาประมาณ 3:00 น.
1: มาไปนาน
0: คาดว่าน่าจะไปวัดไปทำบุญบ้าง
1: บูชาพระเนี่ยนะ

0: ไปตั้งเครื่องบูชาในช่วงเช้าส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับคุณเอ๋หรอก
1: แล้วอุปนิสัยอ่ะ
0: เขาไม่ค่อยคุยกับใคร
1: อ๋อ
0: ถ้าที่ทราบก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่
1: เขาก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเลยนะ
0: แม
1: ่เป็นเรื่องเป็นข่าว
0: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวกันมานะ
1: สิกาเอ๋ใช่ไหม
0: เดี๋ยวให้สปอร์ตเขาโฆษณาซะหน่อยนะ
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากดาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ดาย่าบริง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

0: แม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าสถานีไม่ออกข่าวแล้วเหรออ
0: ๋อสถานีพังครับกำลังช่างกำลังสมหัวกันซ่อมอยู่นะจ๊ะ
1: โอ้
0: ครับ
1: นั่งดับจะครึ่งชั่วโมงละ
0: บ้านอยู่ที่ไหนล่ะ
2: จอดทลอ
1: สถานีเอง
0: ที่ไหนนะ
1: สุพรรณ
0: หมุนมาที่ AM 855เลยครับตอนนี้855ออกอากาศอยู่นะหมุนไปทางซ้ายอ่ะหมุนไปทางซ้ายอ่ะนะแถวอ่างทองก็ฟังแถวป่าไอแถวป่าโมกแถวสามโก้เนี่ยเขาฟัง855ชัดเจนเลย
1: ที่บ้านหนึ่งไม่ก็จะชัดจะเห็น
0: ครับผมก็ลองหมุนดูสิลองหมุนดูที่ผู้จะฟังได้นะครับผม
2: จอทลอเสีย
0: จอทลอเสียครับ
2: 1197เนี่ยนะ
0: ครับ
2: เสียไง
0: เสียซะแล้วแพงกับเขาหมด
2: ซ่อมเข้าไป
0: ค่าเวลากับแพงกับเขาหมดซ่อมทีหลายวันไม่คืนสักบาทนึง
2: นาน
0: ก็ต้องเอาเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ฟังแล้วอ่ะใช่ไหมเล่า
2: ท่านผู้ฟังเขาอยากฟังช้างกระบูนะ
0: บอกไปฟังวอสปอซี่ไม่ไปฟัง855ซี่ไม่เอา
2: 855เขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้ว
0: ฟัง657ที่ไอ้นู่นน่ะจอสอหนึ่งอ่ะไม่ไป
2: เขาก็มี
0: ล้อ1197
2: กรุงเทพเขาก็มีของขาวอยู่แล้ว
0: ครับ
2: จปก็อีสายนึง
0: เวลากลางวันเนี่ยจทลอมได้ฟังกันชั่วโมงเดียวว สปฟังได้2ชั่วโมง
2: ฟังกัน
0: 855ได้2ชั่วโมงครึ่งจสอ1นี่ฟังกันตั้งแต่กี่ชั่วโมงอ่ะนะ
2: ยาวอ่ะนะ
0: ตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงอ่ะไอ้ตั้งแต่2โมงเช้าถึงเที่ยงอ่ะ4ชั่วโมงอ่ะ
2: ฟังกันได
0: ้กลางคืนกับเที่ยงคืนถึงตีห้าน่ะนะถ้าจอทลอฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปง
2: ้อ
0: รอเขาซ่อมก่อนแล้วค่อยฟังของมันไทยทุกวันเนี่ยเนาะเปิด24ชั่วโมง
2: ม
0: ันก็เป็นเรื่องปกติมันก็มีเสียบ้างอะไรบ้าง
2: นะครับเสียนะ
0: แล้วพวกอารมณ์อะไรเนี่ยมันก็แพงกว่าจะสั่งทีต้องสั่งมาจากเมืองนอกนะครับเพราะนั้นเวลาสั่งสินค้าทีก็สั่งซื้ออะไรทีก็ต้องรอหลายวันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเป็นไงครับแ
2: ง
0: ่โทรคุยด้วยวางหูทั้งนั้นเนี่ย
2: ไปแล้ว
0: ไ
2: ปแล้ว
0: ครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ
2: 0812901691
0: หรือลุงโชเล่ก็081924344377
2: จ
0: ะหาลิเกก็โทรหาลุงช้างจะซื้อสินค้าก็โทรหาลุงโชเล
2: ่ได้เลย
0: ครับหรือจะโทรหาใครก็ได้2เบอร์นี่แหละ
2: ได้เลย
0: อย่าไปโทร191เขาล่ะ
2: เดี๋ยวเขาไปหาถึงบ้านเลยนะ
0: แต่ถ้าจวนจำเบอร์1669เนี่ยจำไว้
2: จำได้
0: บางทีมีคนแก่คนเฒ่าอยู่บ้านเก็บไข้ได้ป่วยค่ำคืน
2: จดเอาไว
0: ้โทร1669นะ
2: แล้วไหนที่โทรยากอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรไม่รู้
2: โทรไปติด
0: ไฟไหม้โทรติดแต่ไม่มีคนรับอ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อ
0: สงสัยคนเข้าเวร
2: บอกก็ไปตกปลาอยู่ข้างคันคลอง
0: เออก็ตกปลาเยอะแถวนั้นนะ
2: แถวนั้น
0: ที่ไหนวะไม่บอกดีกว่า
2: อ่ะว่ากันไปอ่ะนะ
0: ไปไหว้พระไหว้เจ้ากันบ้างก็ดี
2: ไป
0: ทำบุญทำทานกันนะนะ
2: ติดมาป่าไปวัดบ้านนอกบางนะ
0: ครับ
2: วัดที่ไม่ก็จะมีตังค์นะ
0: เมื่อวานนี้ที่อยุธยา
2: เป็นไงล
0: ่
2: ะ
0: ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังที่เปิดเกินเวลาพบสารเสพติดเอี้ยเพียบเลยคุณผู้ฟัง
2: 20กว่ารายเนี่ยนะ
0: ครับตี2เมื่อเช้านี้นี่แหละ
2: ช่วงเช้าเนี่ยวันนี้นะ
0: ไหนกองตีประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลในอำเภออุทัย
2: พร้อมได้ฝ่ายปกครองของอำเภออุทัย
0: สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดตำรวจจากสภ.อุทัย
2: แล้วก็สมาชิกของอาสาสมัครดินแดนเนี่ยนะ
0: ครับรวมประมาณ40นายไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: หลังจากได้รับการร้องเรียนบอกสถานบันเทิงดังกล่าว
0: เปิดให้การบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
2: มีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ก็วางกำลังปิดทางเข้าออกของร้าน
0: ดังด้านหน้าดังหลังรถ3จุดอะ
2: แล้วก็เข้าไปตรวจค้นอย่างฉับพลันเนี่ย
0: ในขณะที่เข้าควบคุมพื้นที่นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยนะ
2: พยายามจะปั่นประตูเพื่อออกกันนะ
0: แต่เจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
2: หลังจากนั้นก็กระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดต่าง
0: ๆโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงนะ
2: ตรวจทั้งห้องน้ำนะ
0: จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบถุงบรรจุสิ่งที่ต้องสงสัยตกอยู่ตามพื้นและภายในห้องน้ำหลายรายการ
2: โดยระบุว่าเป็นยาเสพติดหลายชนิดมีทั้ง
0: ยาเคยาไอยาบ้าร
2: วมทั้งอุปกรณ์ในการเสพเนี่ยนะ
0: แน่เช่นหลอดดูดถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วรวมถึงเศษสิ่งที่ต้องสงสัยอีกหลายรายการ
2: นอกจากนี้ยังพบนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ย
0: ครอบครองสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นยาเค
2: และบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาดเล็ก
0: ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงเขาควบคุมตัวไว้สอบสวน
2: ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: นายกองตรีประพลศักดิ์ขันติชัยมงคลแดนอำเภออุทัย
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายครับปกครองเนี่ยนะ
0: ครับไปตรวจสอบพฤติการสถานบันเทิงหลายครั้งแล้ว
2: รวมทั้งการล่อซื้อด้วยนะ
0: จนพบข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดในร้าน
2: แล้วก็เปิดให้บริการเกินเวลาเกินกว่ากฎหมายกำหนด
0: ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในครั้งนี้ครับ
2: อธิการควบคุมตัวในพื้นที่เนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวทั้งหมดเกือบ
2: 200ราย
0: ใช้เวลาประมาณ
2: 2ชั่วโมง
0: ผลการตรวจพบมีผู้มีสารเสพติดในร่างกายจำนวน
2: 20รายเป็นชาย11หญิง9
0: ครับก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อุทัย
2: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า18นะ
2: แล้วก็ตรวจค้นและสารเสพติดบางรายนี่ยอมรับว่า
0: เสพจริงจ้า
2: เสพยาเสพติดมาจริงนะคะ
0: ส่วนเจ้าของสถานบันเทิงและผู้เกี่ยวข้อง
2: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามเรียกตัวมาสอบสวน
0: เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดให้บริการเกินเวลา
0: และปล่อยให้มีการเสพหรือมั่วสุมยาเสพติดภายในสถานประกอบการ
2: ทางด้านของนายกองตีประพลศักดิ์
0: เนี่ยนะท่านอำเภอนี่แหละ
2: นายอำเภอว่าไง
0: จากข้อมูลการร้องเรียนและตรวจสอบพฤติการที่ผ่านมา
2: ฝ่ายปกครองก็สงสัย
0: พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการเกินเวลา
2: เกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
0: พฤติการของยาเสพติดดำเนินการเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายครับ
2: โดยเบื้องต้นในฝ่ายปกครองเตรียมจะทำหนังสือเสนอ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณามาตรการประทางปกครอง
2: และก็สั่งปิดสถานบันเทิงเป็นเวลา
0: 5ปี
2: หากหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ขณะที่ผู้ตรวจพบสารเสพติดเนี่ยรวมถึงเจ้าของผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเนี่ยนะ
2: จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับอีกแล้วครับท่าน
2: สถานบันเทิง
0: เนาะ
2: อยุธยาเนี่ยนะ
0: เรื่องพระยังไม่ทันจบเลยเรื่องงี้หมายอีกแล้วเนี่ย
2: อยุธยาอีกแล้วไง
0: ครับยอมใจวัยรุ่นเนี่ยซิ่งรถหนีตำรวจทั้งที่ยางหลังหลุดบดล้อเปล่าวิ่งแน่วแน่จนชาวเน็ตแซวยี่ห้ออะไรวะนี่มันทนจริง
2: หนีตำรวจไง
0: บอกได้แล้วมอเตอร์ไซค์เว็บเรียกเว็บปีศาจเนี่ย
2: โอ้โหยางโอ้โหเดี๋ยวยางมันออกจากไอ้
0: อ
2: ะไรเนี่ย
0: เหลือแต
2: ่วงเนี่ยนะ
0: เหลือล้อรถแล้วยางไม่มีแล้ว
2: เก่งเหร
0: อก็เรียกว่าเว็บปีศาจไง
2: เว็บปีศาจไง
0: หนีตำรวจนะตายไม่ว่ายังให้ตำรวจจับได
2: ้โอ้กลัวตำรวจเนี่ย
0: ครับ
2: ที่นู่นอำนาจเจริญนู่นน่ะ
0: มีภาพกำลังขับไล่รถวัยรุ่นรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บสิ่งหนีการตรวจค้นการจับกุมเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ต้องพบเห็นก็ตะลึงก็คือ
2: ยังไง
0: สภาพรถจักรยานคันดังกล่าวยางล้อหลังหลุดออกจากขอบกระทะล้อไปเรียบร้อยแล้ว
2: เหลือเพียงแต่วงล้อแม็กเนี่ยนะ
0: แล้วก็ซีรวดเปล่าๆบนไปกับพื้นน่ะ
2: แล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ย
0: กับยังเร่งเครื่องบิดหนีไปข้างหน้าได้อย่างแน่วแน
2: ่โดยตัวรถเนี่ย
0: ไม่มีการสายด้วยนะไม่สะบัดด้วยไม่มีการเสียการทรงตัวแต่อย่างใด
2: ขี่ได้ความชำนาญ
0: มันคงเก่งมันชำนาญนี่เนี่ย
2: ชำนาญ
0: โอ้
2: เพจว่าไง
0: จนเพจต้นทางแคปชั่นว่า
2: แต่ว่าไง
0: เว็บปีศาจของแท้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ขับตามหลังก็ทำได้แต่เพียงไล่ติดตามไปเรื่อยๆ
2: โดยจะต้องเว้นระยะไอพอสมควร
0: ไม่กล้าชาร์จเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย
2: อันต
0: รายรถมันล้อหลุดนะ
2: เป็นรุนแรงด้วย
0: ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็น
2: เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก
0: ็ยอมใจในความพยายามหนีของไอ้วัยรุ่นคนนี
2: ้พร้อมกับตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่าร
0: ถคันนี้มันใช้วงล้อยี่ห้ออะไรวะ
2: จะซื้อมาใช้บ้างได
0: ้ถึงได้มันทนทานสูงขนาดบดถนนระยะทางไกลล้อไม่บิดไม่งอด้วยนะ
2: จนกระทั่งหลายคนแซวว่าอาจจะเป็น
0: วงล้อ DID ในตำนานก็เป็นไปได
2: ้วงล้อเป็นไง DID
0: ไม่รู้เหมือนกัน
2: เออ
0: เกิดไม่ทันนะ
2: คุณเนี่ยนะ
0: เกิดไม่ทัน
2: อะไร7จะ80แล้วก็เกิดไม่ทัน
0: คุณก็พูดเนาะผมนี่เกิดมานี่ลูกล้อเนี่ยใช้ไม้ทำนะ
2: โอ้สมัยก่อน
0: ไม้เออแล้วก็เอาไม้ไผ่เสียบเข้าไปแล้วก็เอามาพาดบ่าอันนึงแล้วก็ทำวงมาลัยโยกซ้ายโยกขวาคุณเคยเล่นไหมเล่า
2: เคยเล่นสมัยเด็กเนี่ยนะใช้รถล้ออะล้อพ่อก็จะทำให้เล่นนะนะ
0: ผมนี่ต้องทำเองนะพ่อไม่ทำให
2: ้พ่อคุณไม่สนใจลูกเ
0: ลยไม่รักลูกเลยจะหัดแลหัดเทศไม่มีพ่อเป็นหมอทำควันนาคนะ
2: โอ้พ่อคุณเนี่ยนะ
0: เออพ่อสอนบ้างสิ
2: เออ
0: พ่อผมนี่เรียนจบปริญญาธรรมจบปริญญาธรรมสามประโยคเป็นมหาไง
2: โอ
0: ้วัดอะไรนะในกรุงเทพ
2: ออกมาก่อน
0: วัดอนงคารามวัดอนงคาราม
2: ศึกออกมาก่อน
0: พ่อซึ่งมาสอบเป็นตำรวจได้ไง
2: โอ้เป็นตำรวจด้วย
0: ครับก็เลยไม่ไปทางพักมาเป็นตำรวจก็เลยเกิดทหารมานี่แหละพอเป็นตำรวจ
2: นาน
0: แต่เป็นตำรวจแล้วก็มีเทศได้พอสมควรแหล่ได
2: ้
0: ทำขวัญนาคได
2: ้นาน
0: สอนมันสิบอกไม่สอนหรอก
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: เสียงมึงอย่างก็เป็ดตัวผู
2: ้เอาเหมือนเป็ดตัวผู้เลย
0: ที่ไหนได
2: ้พ่อไม่รู้เรื่อง
0: ลูกชายนี่ต้องมาเป็นนักจัดรายการเราเนี่ย
2: นั่นสิ
0: ขายเสียงเงินเสียงแหบเนี่ยกินในห้าวเยอะมาก
2: แล้วแห้งกินในห้าว
0: ดีนี่ไม่ผิดเอาเพชรดีแคร์กินเข้าไปอ่ะ
2: เพชรดีแคร์เนี่ยนะ
0: เคยพ่นฉีดแผลน้องสัตว์เลี้ยงเขานะ
2: อันนั้นว่าให้สัตว์เลี้ยงเขา
0: ที่เป็นแผลรักษาไม่หายแผลติดเชื้อ
2: เพชรดีแคร์นี่แหละ
0: ครับ
2: เยอะกันขนาดใหญ่ไปเลยตัวสองตัวนี่ก็ขนาดเล็ก
0: ครับ
2: ใช้กัน
0: ตัวเลี้ยงไว้หลายตัวก็ขนาดใหญ่นั่นแหละ
2: เ
0: พชรดีแคร์นะไม่ใช่ดีแคร์นะดีแคร์ดูแลสายตา
2: เพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
0: อดีตพระกุฏิหลวงปู่หวนแฉวัสมีโชติเนี่ย
2: เป็นยังไง
0: มี10ข้อเช้าไร้กิจนิมนต์นะไร้กิจสงฆ์ยึดวัดแสวงประโยชน์นี
2: ่ไม่รับกิจนิมนต์ว
0: ่ะพระรูปนี้อดีตอยู่ที่นี่แหละคดีสะเทือนวงการสงฆ์เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาที่ตำรวจไปจับ
2: เจ
0: ้าสมีโชติเนี่ย
2: ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะ
0: ครับพร้อมศรีกาคนสนิทในข้อหาร่วมกันยักย่องเงินมูลค่า
2: 92ล้านบาท
0: ตรวจไปตรวจมาก็เป็น100ล้านแล้วนะ
2: เดี๋ยวนี้
0: พันล้านแล้วนะพันล้านแล้วนะ
2: กว่าเป็นพันล้านเนี่ย
0: โอ้มากกว่าวัดพระบาทน้ำพุนะ
2: ศาลวัดจนๆเนาะ
0: ครับ
2: ไม่มีเงินเนี่ย
0: เนี่ยไปดูตัวอย่างสำนักสงฆ์ปุพหังที่ปักท่อลาบุรีเนี่ยอาจารย์เอกบอกว่าวัดไหนไม่มีค่าน้ำค่าไฟบอกมาเลยช่วยวัดละ 2,000
2: นานนาน
0: แฮ่มันต้องอย่างนี
2: ้
0: ผมยังไม่ได้ไปต้องไปอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: ไปทำไมเ
0: ง
2: ิน
0: ไปแก้บนดิเอาไข่ไปให้6แผง
2: แก้บนบ่อยสมความปรารถนา
0: สมปรารถนาไงบนให้เมียเลิกบนมันก็เลิกบนจริงๆนะ
2: คุณไม่บนให้เลิกกับเมียบ้างอ่ะ
0: ไม่บนรักเขา
2: อ๋อ
0: ก็มีวันทะเลาะกันไม่คุยกันนี่แ
2: หละไม่คุยกันเรื่อยแล้วไง
0: ผมก็กลับบ้านมาดึกเขาก็นอนแล้ว
2: โอ้
0: ไม่คุยกันผมก็เขียนจดหมายไปติดไปบนหัวนอนเขาแหละ
2: เขียนเอาไว้
0: เขียนว่าตีห้าครึ่งปลุกด้วยนะจะไปทำงาน
2: โอ้แล้วยังไง
0: ตกใจตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงครึ่ง
2: อ้าวเมียไม่ปลุกนั่นไง
0: เออ
2: แล้วไงกันดี
0: ผมก็ไปดูที่หัวนอนดิมันอ่านหรือเปล่าไปเนี่ย
2: เออ
0: เฮ้ยมันอ่านเว้ย
2: แล้วยังไง
0: มันเขียนตอบว่าตีห้าครึ่งแล้วตื่นได้แล้ว
2: โอ้เขียนเหมือนกัน
0: เ
2: ออแล้วเป็นยังไง
0: ผมไม่อ่านก็เลยตื่นสายไง
2: แล้วใครผิดเนี่ย
0: สงสัยผมแล้วมั้ง
2: ก็คุณไม่ไปดูให้ดีซะก่อน
0: ก็ตื่นมาไม่ทันไง
2: ตื่นไม่ทันนะครับ
0: ครับ
2: เขาก็ไม่ได้ปลุกนะครับเขาเขียนไว้ตามคุณนั่นแหละ
0: แล้วตื่นขึ้นมาได้มันเห็นมันทำอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะ
0: มันนั่งกับมือปิดปากวะล็อก
2: เยาะเย้ยแบบไม่มีเสียงพูด
0: กูปลุกมึงแล้วนะตีห้าครึ่งแล้วตื่นได้แล้วเจอมึงมันเล่าแถวบ้านนะ
2: ผมมานะไม่ได้ผมคนอารมณ์ร้อนเนี่ยมาทำเป็นนั่นล้อเล่นระบบไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ล้อเล่นนะมันพูดเรื่องจริง
2: ผมกลัวที่ไหนนะเมียเนี่ย
0: อ๋อที่หงอหงอทุกวันนี้คือเกรงใจนะพระหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นอดีตพระที่วัดเนี่ยนะบอกว่า
2: ว่าไงว่าไง
0: แกก็เคยเห็นแล้วล่ะรู้แล้วล่ะแกอาศัยวัดหากินเนี่ยนะ
2: ไม่รับกิจนิมนต์นะ
0: ฟังอดีตพระลูกวัดก็เริ่มปรากฏผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นอดีตพระภิกษุที่เคยบวชเรียนแล้วก็รับใช้ใกล้ชิดอดีตเจ้าวาดมันซึ่งสององค์เนี่ยนะ
2: ได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยเบื้องหลัง
0: พฤติกรรมของสมีโชติมีถึง10ข้อหลัก ที่แสดงให้เห็นว่าอดีตเจ้าวาดวัดรายนี
2: ้ไม่รับกิจนิมนต์ทางสงฆ์นะ
0: ไม่ปฏิบัติกิจ
2: ไม่ปฏิบัติ
0: ประพฤติกรรมพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: อ๋อโดยตลอดเนี่ย
0: ครับผม
2: สิบอย่างด้วยกัน
0: 1ไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ
2: ์ไม่บิณฑบาตไง
0: ใช
2: ่
0: 2
2: ลงทำพระ
0: ไม่เคยลงทำวัดเช้าเย็น
2: ไม่ลงด้วย
0: 3ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวน
2: อ้าว
0: และไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนเลย
2: อ้าว
0: 4วางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว
2: ห้าย
0: ุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัด
2: หลวงปู่หวนนี่ใครเน
0: ี่
2: ย
0: อดีตเจ้าวาดองค์กรไง
2: โอ้
0: 6หลังจากสิ้นหลวงปู่ก็ได้ทำการกดดันขับไล่พระหลังจากสิ้นหลวงปู่หวนไปนะ
2: เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนนะ
0: ใครเป็นลูกศิษย์ว่าออกไปให้หมด
2: ไม่เยื่อใยแล้ว
0: เจ็ดช่วงเวลาที่สังขารหลวงปู่ยังอยู่จัดงานพิธีศพไม่เคยกระทำใดๆ
2: ไม่ได้ทำ
0: ให้เห็นว่าเป็นสิ่งเหมาะสมที่พระลูกวัดสถานหลวงปู่เลยยังกีดกันศิษย์คนสนิทหลวงปู่ไม่ให้เข้าใกล้ในงานพิธีต่างๆด้วย
2: 8
0: จากปากหลวงปู่สมีโชติได้มอบปัจจัยในการสร้างมหามนตบเพียงครั้งเดียว
2: หลังจากนั้น
0: ไม่เคยช่วยเหลืออะไรหลวงปู่อีกเลย
2: อ้าว
0: สิ่งปู่สร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออก
2: โดนทุบออกด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยนะ
0: 10สอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพุทธ
2: โอ้
0: ซึ่งตถาคตได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาน
2: าน
0: อีกหลายอย่างที่ทำให้ไม่เปิดเผยไม่นับถือคนคนนี้มันตั้งแต่ทีแรก
2: ทีแรกเลย
0: แล้วถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ผมก็ไม่คิดจะนับถืออยู่ดีเพราะบุคคลคนนี้กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพระเลยสักกระนิดเดียว
2: ลูกศิษย์ว่างั้น
0: องค์พ่อจตุคามท่านเป็นเทพที่ดีครับศักดิ์สิทธิ์ครับแต่เสียดาย
2: เป็นยังไง
0: คนที่เอาท่านมาหาแสวงหาประโยชน์ดันกระทำตัวเลว3อย่างที่เห็นกันอยู่นี
2: ่โอ้มีแบบนี้เหมือนกันนะ
0: นี่เอ่ยมาทั้งหมดนี้ยังไม่หมดนะ
2: ยังมีเยอะ
0: โอ้ยังมีเยอะเอ้เป็นไง
2: ก็รู้กันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
2: เป็นข่าวอยู่เนี่ย
0: จับยาไอซ์กว่า300กิโลซุกบ้านถนนเมือง
2: วางอยู่ที่หน้าตู
0: ้วางโชว์ซะด้วยนะ
2: หน้าประตูเลย
0: โดนจับไอ้คนรับจ้างเขาว่าไง
2: ได้ค่าจ้าง 20,000 ครับ
0: วันละ 20,000 ไอ้คอยนั่งเฝ้าอยู่อ่ะดูสินะ
2: ยาไอซ์โอ้โหเต็ม
0: เยอะไปหมดเลยในกรุงเทพเลยนะวางโชว์หลาอยู่หน้าประตูเนี่ยโดนรวบบอกผมรับจ้างเฝ้าค่าจ้างวันละ 20,000
2: คนโดนจับที่อะไรแล้วเนี่ยในอะไรเนี่ยในธนบดลเหรอ
0: ครับ
2: อายุ28ปี
0: นะ
2: โดนจับไปเนี่ย
0: โอ้มียาเค
2: โอ้
0: อาวุธปืนปืนกันหลายก็บอกเลยนะ
2: กระสุน16นัดเนี่ย
0: ครับ
2: จับได้ที่บ้านพักที่ไหน
0: ซอยวัดเวรุวันวนารามแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพนะ
2: ตำรวจ
0: เสียงอะไรมันเชียวจ้าจังเลยเสียงมันดังอะเน
2: า
0: ะ
2: ตำรวจเขาก็จับกลุ่มกันไปเนี่ย
0: ครับผม
2: อ่
0: ะเวลาหมดแล้วก็เราก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังตลอดทั้งชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ว่าสถานีมันเสียลองดูกลางคืนจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เน
2: า
0: ะวันนี้เราสังคนลาไปก่อนแล้วโชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดะกิทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่น
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
13: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
14: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวง เป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟกซ์นิวเนื่องจากเป็นข่าว
1: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
15: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
16: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
17: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
18: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
19: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
20: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
21: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะทางสถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็จะมีเก็บตกที่วสป.612ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมา6โมงถึง7โมงเช้าที่นี่จทล AM 1197สดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตอน6โมงเช้านะคะประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆเที่ยงคืนได้เที่ยงคืนกว่าๆฝนตกลพบุรีตกแรงด้วยในตัวเมืองแต่ว่าแป๊บเดียวคือถ้าเกิดว่าในเมืองตกนานๆอันตรายน้ำรอระบายมันหลายที่ค่ะแต่ว่าก็ตกมาพักหนึ่งนะคะตกแรงพอสมควรทำเอาสถานีต้องหยุดออกอากาศไปช่วงหนึ่งนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวค่ะฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะเร่งท้องไวใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มปลูกพืชไร่ไม้ผลอยากให้ดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะส่วนพืชผักที่ต้องการเก็บยอดเก็บใบผักหวานชะอมนะคะผักบุ้งเตยหอมตำลึงแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งกุ้ยช่ายมะกรูดกระเพราโหระพาทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องการใบเก็บใบเนี่ยวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างให้คุณได้ใช้พืชปลูกใหม่ก็ฉีดวัคซีนอย่างเดียวติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มสันธนีโทรได้เลยที่0855179025 0855179025อยากใช้อะไรก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่14นะคะเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างทำให้ประเทศไทยมีฝนนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่13-14กันยายนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนร้อยละ70ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ค่ะฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่านะร้อยละ80กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้นะคะเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกษตรกรก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเราจะได้วางแผนการใช้น้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ารวมไปถึงจะได้รู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราควรจะเพาะปลูกอะไรเมื่อวานนี้มีโจรบุกเดี่ยวจี้ทอง
ร้านทองที่สามโคกปทุมธานีกวาดไป52บาทมูลค่ากว่า4ล้านแล้วก็เดินหนีไปอย่างลอยนวล18นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรสามโคกปทุมธานีรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทองในร้านบางกอกโกล

4เส้น4บาท3เส้นเน้นหนักๆมูลค่ากว่า4ล้านแล้วก็เดินออกจากร้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองปทุมธานีร้านทองก็มีที่กั้นนะคะมีเหล็กกั้นด้านหน้าระหว่างพนักงานกับลูกค้านะสอบถามผู้จัดการร้านบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีพนักงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์5คนคนร้ายใช้ปืนข่มขู่และบอกให้อยู่นิ่งๆใช้เวลาประมาณ3นาทีก่อเหตุเป็นจังหวะที่พนักงานกำลังเก็บทองเตรียมจะปิดร้านตอน 18:30 นาทีขณะที่พยานรายหนึ่งระบุว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 17:00 นเนี่ยพบชายต้องสงสัยนั่งอยู่ริมฟุตบาทฝั่งตรงข้ามร้านเป็นเวลานานโดยไม่ได้ปิดบังใบหน้าอายุประมาณ 40-50 ปีหน้ากลมๆ มีรอยแดงบริเวณโหนกแก้มแล้วก็นั่งใช้มือกุมสิ่งของบางอย่างที่อยู่บริเวณหน้าท้องตลอดเวลาแล้วก็พบว่าชายคนนี้แหละที่มาก่อเหตุพันตำรวจเอกเทพฤทธิ์ชาวนาวิกภูมิกับสถานีตำรวจภูธรสามโคกประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสั่งการให้ชุดสืบเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางการหลบหนีเพื่อหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเรียกประชุมค่ะมีการตรวจสอบแล้วพบว่าทำเนียนๆเรียกวินมอเตอร์ไซค์ในการหลบหนีอ่ะคือเดินออกจากร้านไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปอย่างลอยนวลเลยค่ะประมาณ2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาบริเวณห้องประชุมชั้น3สถานีตำรวจภูธร3โคกพลตำรวจตรีพีรพลโชติกัสเถียรผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็ได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปทุมธานีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร3โคกรองผู้กำกับปราบปราม3โคกรองผู้กำกับฝ่ายสืบ3โคกแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธร3โคกชุดสืบของตำรวจภูธรภาค1ชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีร่วมกันประชุมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าพลตำรวจตรีพีรพลโชติกัสเถียรผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เปิดเผยว่าจากที่ได้รับรายงานเนี่ยคนร้ายเดินเท้าเข้ามาแล้วก็ใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้พนักงานยื่นทองให้โดยได้สร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมประมาณ52บาทแล้วก็หลบหนีไปค่ะก็ต้องเรียกประชุมเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายซึ่งในขณะเดียวกันทั้งธนาคารแล้วก็ร้านทองก็จะมาร่วมประชุมกันในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการแล้วก็เรียกประชุมผู้ประกอบการว่าแต่ละแห่งจะมีมาตรการใดๆบ้างตำรวจก็จะได้เข้าไปเสริมหรือวางแผนเพื่อให้ปลอดภัยได้ค่ะขณะเดียวกันก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนปทุมธานี3โคกมุ่งหน้าเข้าอำเภอ3โคกคนร้ายหลบหนีเดินเท้าไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าหมู่บ้านกฤษณาให้ไปส่งที่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาปทุมธานีเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาสอบปากคำค่ะเขาก็ไม่ได้รู้เลยว่าผู้เรียกใช้บริการเนี่ยเป็นคนที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองมาเห็นเหมือนกุมอะไรบางอย่างอยู่ที่ช่องท้องก็ไม่ได้สนใจก่อนที่คนร้ายรายนี้จะยื่นเงินให้40บาทเรียกเก็บค่ารถ30ใจปั๊มมีทิป40พี่วินเขาก็ถอนตังค์ให้นะคะก็ไม่ได้อยากได้อยากมีแล้วก็ไม่คิดว่าเขามีอะไรติดตัวมาจนกระทั่งมารู้ทีหลังว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นร้านทองนี่แหละเสียเวลาด้วยต้องมาให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่ารับคนผิดนี่เองแต่ใครจะไปรู้ล่ะเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บหลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายที่บริเวณร้านทองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะเมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยกันให้วุ่นไปหมดประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สมุทรสาครที่บริเวณอาคารเฉลิม

0: พระเกียรติเป็นอาคารสูง5ชั้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น G เป็นห้องกายภาพบำบัดน่าจะมาจากเครื่องสำรองไฟขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าระงับเหตุพร้อมอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ทารกล่ะค่ะพากันเคลื่อนย้ายออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะแต่ก็ยังคงต้องฉีดน้ำและใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อระบายแล้วก็ไล่ควันออกจากตัวอาคารและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้ 100% นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครเพื่อติดตามสถานการณ์ค่ะเป็นห้องกายภาพบำบัดอยู่ชั้น1หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.สมุทรสาครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอปภ.ร.ก็ได้เร่งเข้าระงับเหตุแล้วก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยดำเนินการอพยพผู้ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่โดยเร็วเนี่ยค่ะก็ถึงแม้จะควบคุมเพลิงไว้ได้ 100% ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตมีเพียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการระบายควันที่ตกค้างอยู่ในตัวอาคารและประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็มาติดตามข่าวนี้กันค่ะต้องถามว่ามันสมควรจะทำแบบนี้ไหมมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะก็คือชาวเน็ตเนี่ยเขาไปแซะมาค่ะที่ร้านก็จัดว่าเป็นสถานบันเทิงแหละนะคะก็จะเป็นกึ่งผับแล้วก็จะมีนักดนตรีเล่นสดที่ลำปางปรากฏว่านักร้องนำค่ะแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ก็คือห่มจีวรเหลืองมานี่แหละแล้วก็มาจับไมค์ร้องบนเวทีค่ะชาวเน็ตเขาก็ถ่ายคลิปมาคือข้างในก็นุ่งกางเกงไปขาสั้นปกตินักร้องนำเขาก็แต่งตัวดีนะแต่ตามสถานบันเทิงแบบนี้ก็จะสรรหามาที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่เอวเนี่ยห้อยปลัดขิกเป็นหมอนนะเป็นหมอนที่เป็นรูปปลัดขิกผูกเชือกห้อยเอวมาก็เหมือนมีปลัดขิกอันใหญ่ๆห้อยมาแล้วในขณะที่ออกมาร้องเพลงที่ร้องคือองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อคุณเสกโรโซค่ะดูนักร้องนำในวงเนี้ยไอสถานบันเทิงแบบเนี้ยจะมีนักดนตรีเล่นสดและนักร้องนำคนเนี้ยออกมาถึงก็แกว่งประหลัดขิกมาเลยค่ะแล้วก็ทำท่าล้อเลียนแบบที่เป็นข่าวนอกจากจะกระเด้งหน้ากระเด้งหลังม้วนปลัดขิกปั่นเล่นแล้วก็ยังทำท่ายักแย่ยักยันปีนโต๊ะกลมเนี่ยไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกขยี้เพื่อเขาว่ามันมินไอ้แบบเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นข่าวอยากจะอิงกระแสนะคะปุ้มไปเปรียบเทียบกับลิเกก่อนลิเกก็เล่นขำๆโจ๊กลิเกก็เรียนแบบพระแต่เขาไม่ห่มจีวรเหลืองๆแบบนี้เขาไปทำเป็นสีอื่นไปนะคะก็รู้อยู่ว่าทันสมัยอยากจะสร้างสรรค์แต่ว่าคิดน้อยไปหน่อยแล้วท่าเต้นก็ไม่สุภาพเอาประหลัดขิกเป็นหมอนข้างมาปั่นเนี่ยค่ะก็คือจะล้อเลียนตามข่าวนั่นแหละแต่ว่ามันขยี้ไปไหมนะคะพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะแล้วก็ยังมีอีกคลิปนึงอีกสถานบันเทิงอีกแห่งนึงที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง มีการนำคลิปแสดงสดบนเวทีเมื่อวานเนี้ยมาโพสต์ลงเพจหน้าวงดนตรีแล้วก็ระบุว่าใครห้อยรุ่นไหนกูไม่รู้รุ่นของพวกกูขย่มบนเวทีหลวงตาบอกว่าเดี๋ยววันอังคารจะมาอีกเนี่ยค่ะก็เป็นภาพนักร้องชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อย่างที่ปุ้มเล่านี่แหละแล้วก็ห่มจีวรแต่ว่าจีวรห่มเนี่ยให้เห็นกางเกงชั้นในแล้วก็เอาผ้าเหลืองมานุ่งคล้ายกับกางเกงร้องเพลงจนจบคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์มาว่าไม่สมควรเดี๋ยวก็โดนฟ้องขณะที่นักร้องก็ออกมาตอบคอมเมนต์ว่าผมบอกแล้วนะครับว่าผมแต่งเป็นอะไรและผ้าเหลืองที่ใช้ก็แต่งเป็นผ้าคลุมโต๊ะอย่ามาข้างๆคูๆเลยค่ะสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางกำลังจะตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าสมควรจะแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือไม่บางทีมันก็คึกขนองเกินไปค่ะล่าสุดผู้อำนวยการสำนักพระพุทธแจ้งความเอาผิดกับนักร้องและสถานบันเทิงที่มีคลิปแต่งกายคล้ายพระสงฆ์และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนเวทีเข้าข่ายความผิดมาตรา206เหยียดหยามศาสนาพร้อมทั้งขอความกรุณาว่าอย่าซ้ำเติมอย่าไปยึดติดในตัวบุคคลเนี่ยค่ะแค่ออกมาก็มาปั่นประหลัดขิกแล้วก็ไปยักแย่ยักยันเมื่อวานตอนเที่ยงในคณึงกิจพรมนุชานนท์ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางก็หอบหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางหลังจากเพจสถานบันเทิงดังกล่าวนำคลิปการแสดงบนเวทีที่นักร้องแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วก็นำหมอนข้างเป็นรูปปลัดขิกมาห้อยเอวแล้วก็ไปแสดงท่าทีไม่เหมาะสมสร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนี่ค่ะคือถ้าเกิดว่านักร้องนำร้องดีนะยังไงก็มีลูกค้ามาในร้านไม่ต้องมาแสวงหาวิธีแบบนี้ก็ได้มันก็เกินไปหน่อยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวปุ้มกลับมาเล่าข่าวให้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วย0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่ รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: เสน่ห์ของวีโต้ปราบหนอนเนี่ยนะคะเขาจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้เพราะนั้นตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่เกิดคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะไม่ต้องมานั่งฉีดกันพร่ำเรื่อเหมือนเคมีเนาะผสมวัคซีนไปด้วยจะได้งามๆผสมวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวไปด้วยจะได้ดกๆนะคะมีเรื่องของนี่พวกขโมยขโจรแบบนี้เนี่ยมันน่าจับได้แล้วตัดมือเนาะชาวนาถูกขโมยขุดหัวมันสำปะหลังนาข้าวก็โดนภัยแล้งเล่นงานไปยังมาโดนแบบนี้อีกเพราะซ้ำของเกษตรกรที่จังหวัดอุทัยธานีถูกโจรขโมยขุดหัวมันสำปะหลังที่ปลูกมา9เดือนหายไปกว่า300กิโลกรัมหลังจากที่นาข้าว10ไร่เพิ่งจะโดนภัยแล้งเล่นงานเชื่อว่าเป็นฝีมือคนในพื้นที่แล้วก็หยุดซ้ำเติมเกษตรกรกันสักทีเถอะในสมัยอายุ52ปีเกษตรกรบ้านหนองบ่มกล้วยตำบลหนองบ่มกล้วยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีบอกว่าขณะนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากที่นาข้าวที่ปลูกไว้เนี่ยประสบภัยแล้งจนได้รับความเสียหายไปแล้ว10ไร่นะคะนอกจากทำนาแล้วก็มาปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อีก10ไร่ตอนนี้มันสำปะหลังอายุได้9เดือนนะคะมันอยู่ห่างบ้านประมาณ7กิโลเมตรอ่ะคนร้ายลักลอบเข้ามาขุดหัวมันสำปะหลังที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีถอนต้นแล้วก็หักหัวมันบรรจุกระสอบปุ๋ยรวม10กระสอบหนักประมาณ300กิโลกรัมคนร้ายแอบขนไปได้ประมาณ 7-8 กระสอบคุณผู้ฟังเหลือไว้ในไร่แค่2กระสอบพบร่องรอยต้นมันสำปะหลังที่ถูกหักหัวกระจายเป็นบริเวณกว้างมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,000 กว่าบาทในสมัยระบุว่าแจ้งเหตุผู้ใหญ่บ้านทราบแล้วก็ขอตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละเพราะรู้เส้นทางการเข้าออกได้เป็นอย่างดีแล้วก็คาดว่าคนร้ายจะเลือกเฉพาะมันสำปะหลังเนื่องจากว่าราคาสูงขึ้นกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็จะเป็นแรงจูงใจใ ให้หัวขโมยนำไปขายหรือว่าแปรรูปได้นะคะเขาก็ฝากมายังผู้ก่อเหตุไปลักขโมยเนี่ยเกษตรกรต้องใช้เวลานานนับเดือนเกือบปีกว่าจะได้เก็บเกี่ยวปีหนึ่งเขามีรายได้เท่านี้ค่ะก็ยังไปซ้ำเติมกันอีกนะคะอันนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลแก้ไขเพราะบางทีจะให้มันนอนเฝ้าเถียงนามันก็ไม่ได้มันไกลอ่ะเนี่ยค่ะมาดูเรื่องของข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นแก๊งตกทองอารวาสหลอกแม่ค้าดอกไม้มาทำพิธีขอหวยแล้วก็สับเปลี่ยนห่อทองห่อเงินหมดไป 300,000 กว่าบาทนี่อีกแล้วนางนงยาวอายุ52ปีชาวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีรับมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกมิจฉาชีพ5คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิง2คนหลอกให้ไปทำพิธีขอเลขเด็ดเนี่ยค่ะจะเสริมโชคลาภแล้วก็เปลี่ยนเอาห่อทองและเงินไปทำให้ศูนย์ทองรูปพรรณ4บาท3สลึงเงินสดอีก 17,000 รวมเบ็ดเสร็จ 300,000 กว่าบาทเหตุเกิดวันที่12กันยายนบริเวณป่าช้าบ้านหนองย่าไซตำบลหนองย่าไซอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วโดยนางนุ่มเยาก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้หญิง2คนเข้ามาพูดคุยขณะที่เธอขายดอกไม้อยู่ที่ตลาดนัดอ้างว่าถูกหวยแล้วก็จะไปทำบุญกับพระอาจารย์แล้วก็มาชักชวนให้ไปร่วมทำพิธีขอเลขเด็ดวันรุ่งขึ้นผู้หญิงกลุ่มนี้ก็โทรศัพท์มาชวนค่ะโดยอ้างว่าสามารถใช้เหรียญบาทตราครุฑแทนสิ่งของสำหรับการประกอบพิธีได้ก็นัดหมายกันแล้วก็เดินทางไปอย่างที่เกิดเหตุแม่ค้าก็พาพี่สาวไปด้วยแล้วก็ไปเจอชายคนหนึ่งบอกว่าพระอาจารย์อยู่ที่ป่าช้าพากันเดินทางต่อไปพบชายรูปร่างอ้วนดำเป็นพระนะนั่งอยู่ในประรำพิธีที่เตรียมไว้อ้างชื่อพระสมบัติเป็นเจ้าวาดนะแล้วก็เริ่มทำพิธีบอกว่าเห็นเลขเด็ดเป็นสีแดงคือ315ระหว่างพิธีพระก็บอกให้ผู้เสียหายเนี่ยใช้เงินที่จะซื้อหวยเนี่ยเอามาทำพิธีเพื่อเพิ่มความขลังมีทองคำก็เอามาวางบนผ้าขาวกลุ่มผู้หญิง2คนเชื่อว่าน่าจะเป็นนางนกต่อแหละก็ถอดทองออกมาวางเป็นตัวอย่างค่ะเธอก็เลยหลงเชื่อนำทองรูปพรรณกับเงินสดของตัวเองเนี่ยมาร่วมพิธีจากนั้นพระก็นำห่อทองห่อเงินห่อเงินทั้งหมดด้วยผ้าขาวแล้วก็สวดแล้วก็สั่งให้ผู้เสียหายหันหลังไปเพื่อประพรมน้ำมนต์3นาทีผ่านไปส่งผ้าห่อผ้าคืนให้แล้วก็อย่าเปิดนะกลับถึงบ้านแล้วก็จะได้ไปจุดธูปรับโชคเชื่ออีกไม่เปิดระหว่างทางกลับถึงบ้านเปิดไปเจอกระดาษกับก้อนหินค่ะอาศัยช่วงจังหวะให้หันหลังนี่ละมั้งสับเปลี่ยนทองและเงินเนี่ยหมดไป 300,000 กว่าบาทเขาก็เลยมาแจ้งความแล้วก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้ชอบซื้อหวยนะแต่หลงเชื่อเพราะว่ากลุ่มคนร้ายอ่ะสร้างเรื่องสร้างราวทำพิธีจนไว้ใจอ่ะแล้วก็ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อกับมิจฉาชีพพวกนี้เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามคนร้ายนำทรัพย์สินกลับคืนมาก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุแม่ค้าขายผักที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทำแบบนี้แหละพฤติกรรมก็เดิมๆเลยเจ้าหน้าที่ก็ติดตามดูพบรถกระบะแคปสีเทาดำนะคะตอนนี้เห็นกล้องวงจรปิดมุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็กล้องวงจรปิดในทางที่คาดว่าจะหลบหนีนี่แหละค่ะแหมคุณผู้ฟังคะคือถ้าเราไม่ได้อยากได้อะไรอะเนาะมันก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้บุ้งก็ไม่ได้ซ้ำนะคะแต่ว่าสำคัญเลยก็คืออย่าความหลงเชื่ออะไรแบบงมงายเนี่ยค่ะมันเป็นอันตรายมากเลยนะเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุกลางดึกช่วง2ทุ่มต่อเนื่องมาที่สถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก มีเหตุเสียงปืนดังขึ้นบ้านท่าไม้รวกกระล่างซอย2ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบมีชายชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนายอัมพลอายุ38ปีใช้ปืนลูกซองยิงกระสุนไปถูก10ตำรวจโทประภากรใจกล้าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจกระสุนเข้าบริเวณขาซ้ายได้รับบาดเจ็บต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าบริเวณที่โดนเนี่ยมันมีเส้นเลือดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวชายผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังสอบสวนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและผลการสอบสวนมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหนนะคะเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็พลอยบาดเจ็บขอให้ปลอดภัยแล้วกันเนาะแล้วก็มีเรื่องนี้มาปิดท้ายค่ะอันนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจของผู้ที่รักสุนัขเหตุสะเทือนใจคนรักสัตว์เมื่อคุณลุงวัย57เสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอนลากจอบไปทุบหัวเจ้าเฮงเฮงเนี่ยเป็นสุนัขพิการ3ขาอยู่แล้วนะก็นอนหลับอยู่ดีๆอ่ะอีตานี่เสพยาเข้าไปประสาทหลอนบ้าคว้าค้อนไปทุบหัวสุนัขเจ้าของนี่เปิดกล้องดูช็อกเลยเป็นญาติตัวเองด้วยแจ้งตำรวจดำเนินคดี3ข้อหาหนักเลยนะFacebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่ามีสุนัขถูกทำร้ายจนเสียชีวิตผู้ก่อเหตุกำลังขุดหลุมฝังซากสุนัขเป็นคลิปพร้อมกับโพสต์ข้อความสะเทือนหัวใจเหลือเกินต่อมาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็สั่งการชุดสืบเข้าควบคุมตัวนายปรีชาอายุ57ปีนำตัวมาสอบสวนเขาก็อ้างว่าสุนัขเพศผู้ชื่อเจ้าเฮงเนี่ยเป็นสุนัขของตัวเองแล้วก็ใช้จอบทุบเข้าที่ศีรษะทุบหัวเจ้าเฮงไป2ครั้งจนเจ้าเฮงเดดอ่ะแล้วก็ลากไปขุดหลุมฝังที่หน้าบ้านสาเหตุก็คือโกรธที่เจ้าเฮงอ่ะเป็นโรคเรื้อนกลัวว่าจะมาแพร่เชื้อให้กับสุนัขของตัวเองแล้วก็ชอบมานอนอยู่หน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นขณะที่เหลือสุนัขอีก1ตัวก็จะฆ่าให้ตายเหมือนกันแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเสพยาบ้ามาส่วนนางวทิราพรเจ้าของสุนัขบอกว่าเก็บเจ้าเฮงมาเป็นไซบีเรียผสมบางแก้วก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุตัดขาหน้าทิ้งเหลืออยู่3ขาก็ช่วยกันเลี้ยงอ่ะเช้าวันที่เกิดเหตุคนดูแลพบคราบเลือดอยู่บริเวณหน้าบ้านที่เจ้าเฮงไปนอนแล้วก็หาตัวเจ้าเฮงไม่เจอก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกสะเทือนใจมากมันเป็นการทารุณกรรมเจ้าเฮงมันก็นอนหลับของมันดีๆอ่ะทำร้ายมันขนาดนี้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะคะบุกรุกเคหสถานทารุณกรรมสัตว์โดยเจตนาแล้วก็เสพยาบ้าด้วยค่ะดำเนินคดีไปคุณผู้ฟังดูเหอะหมามันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะเดี๋ยวส่งท้ายรายการกันก่อนเลยคุณผู้ฟังขาพบกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าที่นี่จทล AM 1197นี่ส่วนใครที่พลาดฟังมาก็ไปติดตามฟังได้ตอนตี5ที่วสป .612 แล้วก็อย่าลืมนะคะโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025 พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้มันเล่นข้าว
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ 08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817 8055 7โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
16: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
17: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลใช่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ข้าปรารถนานิพพานพระปรารถนาแล้วได้ไปก็ดีนะข้าปรารถนานิพพานมีบางคนบอกฟังบทเพลงนี้
1: เบาะรองนั่งที่ออกแบบตามสรีระ
0: อะไรเลยเนี่ยแม่มาจากไหนเนี่ยมีบทเบาะอัจฉริยะด้วยนะมีบางท่านฟังบทเพลงนี้แล้วน้ำตาไหลเปราะเปราะเปราะเปราะทำไมก็แต่งได้กินใจจริงๆเลยเนี่ยคนร้องก็เพราะเนี่ยแต่จะบอกว่าเป็น AI นะฮะคนร้องเนี่ยสวยไม่มีทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยนะปัญญาประดิษฐ์แต่ก็ดีนะข้าปรารถนานิพพานตอนนี้จุ๋มก็เรียงกำลังเรียนเรื่องรูปอยู่รูปปรมัตถ์รูปมีทั้งหมด28รูปท่านทุกฟังที่ตื่นมาฟังรายการนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นผู้ที่มีบุญนะได้ความรู้เพิ่มพูนปัญญานะอะไรที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้อะไรที่รู้ผิดก็ได้รู้ถูกเล่าสาธุรูปนะมี28รูปเขามีรูปแท้รูปเทียมด้วยนะนั่นแล้วที่สำคัญต้องฝึกนะท่องนะเพราะว่าอาจจะมีเขาสอบสัมภาษณ์นะแล้วแต่ว่าเขาจะให้เราท่องอะไรอันนี้แหละคือปัญหาเพราะมันเยอะมากในเนื้อหานะรูปในพระอภิธรรมนะแสดงแล้วเนี่ยมีทั้งหมด28รูปนะฮะมีอะไรบ้างนะปัทวีอาโปเตโชวาโยจักขุปราสาทโสตปราสาทคณะปราสาทชิวหาปราสาทกายะปราสาทรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รัสสารมณ์โพตภารมณ์อิทธิภาวะปุริสภาวะหัตถยะชีวิตะอาหาระปริเฉทะกายวิญญัตวจีวิญญัตระหุตามุทุตากัมมัญญัตตาอุปัจจยะสันตติชรตาอนิจจตาสาธุต้องท่องนะ28รูปมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็พร้อมคำแปลนะไม่ละเอียดไม่ได้นะโอ้โหนะก็พยายามนะมีความมานะนะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้บรรลุในชาตินี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้รู้อัตรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่ไม่ไปปัญหาหน่วงหนักหน่วงนักเอาไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันผูกนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สริงคาร นะทำไมไม่ไปห่วงอุ้ยนะนิพพานนะถ้าเกิดตามความหมายในพระอภิธรรมนะบางคนคิดว่านิพพานจะต้องอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าไม่มีอะไรดับแล้วนะทึ่งกองกิเลสกองทุกข์นะแล้วก็ดับซึ่งขันห้าด้วยนะเป็นสภาพธรรมที่สูงสุดในทางศาสนาพุทธนะหรือจุดมุ่งหมายนะแต่ละศาสนาก็จะมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันนะนะแต่คล้ายๆกันนะก็คือการทำความดีนะสันติอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่ทางศาสนาพุทธนะก็เราก็ปรารถนานิพพานนะคือการดับแห่งกิเลสและกองทุกข์นะเป็นสภาพธรรมอันสูงสุดในศาสนานะมีความสงบนะบางทีนิพพานแปลว่าเย็นเย็นนะนะถ้าเกิดเรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันมีความสงบมีความเย็นและเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ถือว่าเป็นนิพพานตอนยังมีชีวิตมีขันห้าอยู่นะ ตอนนี้นะเรายังมีขันธ์5อยู่นะที่ประกอบกันอยู่แล้วก็เรานิพพานตอนยังไม่ไปนิพพานนิพพานเทียมไปก่อนนะถ้าตอนนี้เรามีความสงบมีความเย็นสบายนะเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะสำคัญของนิพพานเนี่ยก็จะคือการดับกิเลสนะคือการสิ้นไปแห่งความโลภโกรธหลงนะ3ตัวเนี้ยท่านว่าอันไหนน่ากลัวที่สุดโลภโกรธหลงเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยโมหะนะคือความหลงคือหลงคิดว่าถูกทำไปผิดกันไปใหญ่โตเลยใครบอกก็ไม่เชื่อแถมโกรธก็อีกนะหลงนี่คือโมหะท่านผู้ฟังนะนะของเราต้องไม่หลงนะฮะไปหลงไว้บ้านคนนู้นคนนี้ไม่ได้หลงเป็นอัลไซเมอร์อันนั้นอันสมองนะวันนี้คุณรุ่งทิพย์เดี๋ยวส่งของให้นะคะสั่งแปะกล้วยมา นะนะกองทุกข์ดับกิเลสคือโลภโกรธและหลงนะความสงบเย็นนะเปรียบเสมือนไฟที่ดับสนิทนะทำให้ใจเป็นอิสระนี่แหละปรารถนานี่แหละจากความทุกข์และความวุ่นวายนะนิพพานลักษณะสำคัญก็คือสภาวะเหนือโลกนะเป็นสภาพธรรมที่พ้นจากกฎของความเกิดแก่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะสะอุปาทิเศสนิพพานนะก็คือยังมีรูปขันธ์อยู่แล้วก็นิพพานนะร่างกายและจิตใจยังอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าอันนี้นิพพาน 100% นะอนุปาทิเศสนิพพานนะนะเป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานนะคือดับขันธ์ด้วยนะแล้วก็ดับกิเลสด้วยนะฮะการดับขันธ์อย่าง 100% นะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อกี้ลืมปิดไลน์คุณนายลุงทิพย์บอกโอเคเดี๋ยวตักแกงก่อนเมื่อกี้มันแวบเข้ามามองแวบๆนะโอ้ตักแกงถุงเท่าไหร่ตอนนี้พี่ไม่ได้สิรุ่นเดียวกันนะตัวเองถุงเท่าไหร่นะจะขับรถไปซื้อนู่นเนี่ยอยู่วังน้อยไม่ใช่วังน้อยไหมวังม่วงขออภัยนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2คือนิพพานอย่างที่ยังมีขันธ์5อยู่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแล้วก็นิพพานแบบปรินิพพานคือดับกิเลสสิ้นสุดก็คือไม่มีขันธ์5นะคือดับอย่าง 100% นะคารวะอาจจะบรรลุธรรมได้แต่คารวะหรือคฤหัสถ์ไม่สามารถนิพพานหรือปรินิพพานได้นะฮะอันนี้เรื่องจริงนะคือที่จะปรินิพพานหรือนิพพานเอาปรินิพพานเนี่ยต้องตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทศชาติต้องมีปรารถนาอันแรงกล้านะคะนะถ้าเกิดจะนิพพานเนี่ยอย่างเราเนี่ยจะบอกวีบเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นฉันนิพพานแล้วเนี่ย มัน the impossible เลยต้องพูดคำนี้นะเรานี่โสดาบันก็ให้ตะกายให้ถึงก่อนเอาศีล5ให้ครบก่อนนะเพราะว่าโสดาบันนี้ยังมีโกรธนะวิสาขาอนาถกะบินนกะเศรษฐีนี่ก็ลักความโกรธได้แต่ก็ยังมีบ้างยังผู้เป็นผู้ครองเรือนได้นะจะมีโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลด้วยนะฮะเขาแบ่งเป็นหลายอย่างนะนะเพราะนั้นเนี่ยอนาคามีนั่นแหละที่จะบรรลุถึงนิพพานได้นะคือจะอยู่ในร่างมนุษย์หรือคารวาสปุถุชนไม่ได้แล้วต้องออกบวชนะต้องทิ้งเรือนนะถ้าปรารถนานิพพานนะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เราก็นิพพานตอนยังมีใช้ชีวิตแบบสงบร่มเย็นและเป็นสุขนะอาจจะเป็นนิพพานเทียมนะนั่นแหละนะยามใดเมื่อที่เขาบอกเวลาเราทุกข์ร้อนใจหรือขุ่นเคืองใจเนี่ยนั่นก็คือสวรรค์ในอกนรกนั่นหรืออยู่ในที่ใจที่เดียวกันนะหนูในจิตนะจิต89โดยย่อนะโดยพิสดารมี121ดวงเจตสิกมี52ดวงรูปปรมัตถ์มี28ดวงมีความสุขนะผมบอกเลยเรียนรู้บ้างใบรู้บ้างท่องบ้างนะสหกทาจิตมีอยู่2ดวงทุกวันนี้เราก็จะมีสหกทาจิตกันอยู่นะคือถิระและมิทะง่วงเหงาแล้วก็หาวงอนนะมีทั้งนะอุทธัจจะแล้ววิจิกิจฉาทั้งฟุ้งซ่านทั้งลังเลสงสัยจริงๆนะพวกเราเนี่ยปุถุชนนะผู้คงหนาแน่นด้วยกิเลสจริงๆตอนนี้กำลังขัดออกไปมันจะได้เบาไม่งั้นมันหนักท่านผู้ฟังนะเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะว่างตัวตนจึงหลุดจึงพ้นคือพันนิพพานนี่สาธุนะท่านผู้ฟังมีบุญนะจริงนะเมื่อวานมีตอนแรกเราก็เรียกเขาเป็นพี่เนาะเราก็เรียกเขาพี่เขามารักษาอุโบสถศีลแล้วเขาก็พระอาจารย์ก็ลองให้มานั่งฟังพวกนักเรียนที่เรียนพระอภิธรรมเขาก็เกิดศรัทธาก่อนมันต้องเริ่มจากศรัทธาเขาก็มานั่งฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเขาถามจุ่มตลอดจุ่มก็บอกอย่าถามเยอะฉันก็มันยังไม่เข้าใจนู่นคือก็ต้องบอกว่า
มันจะมารู้ไม่ได้อ่ะมันจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไป

0: นะเข้ามาทุกอาทิตย์เลยสองสามีภรรยาน่ารักอยู่จังหวัดอ่างทองนะผู้หญิง52แต่ผู้ชายไม่กล้าถามสามีเขาเนาะเขามานั่งเราก็ยิ้มเขาบอกโอ้เขาไม่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้แปลว่าเขาเคยมีบุญเก่านะอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญนะไม่ต้องเอากายไปนั่งเรียนนะจุ๋มขมวดมาให้ท่านฟังเลยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างท่านก็ได้บุญด้วยนะค้างคาว500ตัวเนี่ยฟังพระสาธยายมนต์พระอภิธรรมในถ้ำเคลิ้มเคลิ้มแล้วตกมาตายเนี่ยยังไปเป็นเทพบุตรเลยนะแล้วเราอะนะเนี่ยบางทีนะจุ๋มเปิดฟังพระอภิธรรมนะเปิดฟังครูบาอาจารย์ทุกเช้าเนี่ยนะหลังจากที่คุณลุงไปทำงานแล้วเนี่ยนะเกรงใจแกแกก็ว่าโอ้อะไรจะขนาดนั้นเราก็ชอบไงเรามันมาทางนี้นานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเต็มตัว ก็นั่งแล้วก็นึกถึงไอ้เจ้าสุนัขสองตัวเนาะไอ้เจ้าเทนเทนกับเจ้าลักกี้เนาะก็เป็นหมามาจากอยุธยานะหมาที่เรารักที่ยังไปยึดติดกับมันเนี่ยมันตุยไปเราก็กะไม่เลี้ยงละเราไม่อยากเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยนะก็สุดท้ายก็ต้องเห็นไอ้เจ้าสองด่างนี้ก็เอามาเลี้ยงเนี่ยตอนนี้ก็โตอ้วนตับเลยแล้วเขาชอบนะเขาเฝ้าจุ๋มก็ฟังเราก็บอกโถนะเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาได้ยินอัดนั้นทำถ้าแกตุยไปจากภพนี้ขอให้แกไปนะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีนะอย่างน้อยก็เป็นได้เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดนะนะเทวดาบางจำพวกที่อยู่ชั้นล่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญได้ถึงสูงสุดได้นะบางทีเนี่ยจุติหรือตายหรือเคลื่อนเนี่ยที่ใช้กับเทวดาเนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์ถามจุติไอ้เจ้าน้องที่มาฟังบอกเกิดเลยไม่ใช่นะบางคนอะไรที่เราเข้าใจผิดก็เข้าใจถูกเสียนะเนี่ยบอกไม่ใช่ไม่ใช่เหรอจะเถียงพระอาจารย์อีกเราก็สะกิดเบาๆจุตินะแปลว่าตายเคลื่อนเราส่วนมากใช้กับเทวดาวาบเร็วเทวดานะเป็นพวกนะคือผุดขึ้นมานะอุปติแบบผุดขึ้นมาเกิดนะโอปติกะนะเป็นตัวขึ้นมาเลยแหละเอามีนะนี่เอาหงเอาจริงนะถ้าท่านเรียนท่านจะลึกซึ้งมากเลยในพระปัญญาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้คือนั่งฟังเนี่ยน้ำตาซึมอ่ะอุ้ยไม่แปลกใจเลยทำไมหมอมาเรียนกันเยอะเพราะหมอบางรูปเนี่ยอย่างพระมหากิรตินี่ท่านเป็นหมอวิสัญญีมือหนึ่งของประเทศเลยนะพอมาได้มาบวชได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยลาออกทุกวันนี้บวชนะคือจุ๋มคิดว่าจุ๋มเข้าใจท่านนะนะท่านก็คงเหมือนเราอ่ะแต่ท่านเก่งกว่าเราเยอะคือฟังแล้วฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มา 2,600 กว่าปีรู้ได้ยังไงว่ากายภาพเรามันมีองค์พยัพพยบพยบองค์พยบอันนั้นอพยพแล้วกองทิพย์นะมันมีอะไรมั่งในกายวิภาคเรานะพระองค์รู้ถึงบอกว่าหัวใจเราเนี่ยนะเท่าประมาณดอกบัวกลางๆก็คือมือนึงเนี่ยเวลากำเนี่ยพระองค์ตัดมาแล้ว 2,000 กว่าปีนะแล้วมีเลือดประมาณที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจเนี่ยท่านตรัสไว้หมดเลยนะคือเป็นหมอเนี่ยถ้าไม่มาศึกษาแล้วไม่ได้ไปเรียน7ปีเหมือนกันนะคะเรียนหมอเนี่ยแต่ก็เรียนไม่เลิกนะเพราะโรคใหม่ๆมันมาเยอะต้องมาคือท่านอึ้งอ่ะจุ่มยังอึ้งที่จุ่มฟังนะจุ่มแบบโอ้โหแบบขนลุกอ่ะแบบสูงแบบไม่ได้ละฉันเกิดมาในภพที่เป็นมนุษย์เนี่ยฉันต้องศึกษาละนะเอาแบบให้มันรู้สักนะไฟฟ้าไว้ก่อนปรารถนาไว้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร นะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะทุกวันนี้ที่เราอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรจำแล้วเรากลับจำความเจ็บช้ำน้ำใจความน้อยเนื้อต่ำใจความโกรธความโรคความหลงเราจำมันนะแต่สิ่งที่ควรจำเรากลับลืมเนี่ยใช่ไหม สิ่งที่อยากลืมเรากับจำสิ่งที่ควรจำเรากับลืมเขามีนักร้องเข้ามาร้องกันในยุค80นะนะจริงเพราะอะไรอ่ะเพราะเราจำแต่บัญญัติมีตัวกูมันว่ากูนะทำไมต้องเป็นกูต้องทุกข์เพราะเป็นคือมีตัวตนไงมันเราอยู่กับบัญญัติจนชินน่ะจนหลงว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเขาว่าเรานะเขาไม่ชมเราคือมันเรายึดแต่ไอตัวบัญญัตินะกับสมมุตินะเราไม่ได้ดูเกี่ยวกับปรมัตถ์ความไม่มีนะมีแต่จิตนะอย่างที่เรียนนี่เรียนแต่จิตไม่มีนะจะมาว่าอย่างในพระสูตรในสุตันตปิฎกนะว่าไม่นะท่านจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ทุกวันนี้เรายึดติดกับสมมุติเนี่ยนะจุ๋มก็พยายามคิดนะนะละจะยังไงก็ไม่เป็นไรไม่โดนไม่มีเรา ใช่ไหมมันก็ทำให้การทะเลาะเบาะแว้งการมีฆ่ากันมันก็สงบลงใช่ไหมทุกวันนี้แม่มันว่าเรามันเอาเมียเราไปมันโกงเงินเราเราสาให้มันกู้มันเดือดร้อนนะแล้วมันก็ไม่ให้โกรธนะถ้าเรียนอันนี้จะรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ใช่นะสิ่งที่เราเจออยู่ณปัจจุบันเนี่ยนั่นคือกรรมที่เราทำมานะมีอะไรบ้างโสตปราสาทถ้าเราได้ฟังสิ่งดีๆอย่างตอนนี้ถือว่าได้ฟังดีเพราะว่าที่จุ๋มพูดเนี่ยก็เป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังสิ่งดีเนี่ยโสตปัญญาเนี่ยโสตทั้งหูเราเนี่ยโสตประสาทเราโอ้ตื่นเช้ามาได้กลิ่นหอมโอ้นี่ได้กลิ่นดีอีกนะคานะประสาทเนี่ยจมูกกินได้กลิ่นตื่นมาดอกแก้วหอมตลบอบอวนนะกลิ่นดอกไม้ถ้าตื่นมาแล้วได้กลิ่นเหม็นเนี่ยว่าไงนะแต่มันก็มีนะบางคนเนี่ยเหม็นไม่ดีแต่ชอบอะไรอ่ะบางทีหล่นปลาเนี่ยเหม็นไหมโอ้ยไปหล่นแถวเมืองนอกนะเขาแจ้งตำรวจมาเลยนึกว่ามีศพซุกอยู่นี่เรื่องจริงนะมีป้าที่จุ๋มนับถือไปเรียนแบบบริษัทส่งไปเรียนด้านบัญชีแกไปอยู่อเมริกามา1ปีนะแกหิวปลาแกก็ให้ลูกส่งมานะไม่ใช่ลูกตอนยังไม่มีลูกก็ให้ญาติส่งนะขนาดเป็นปลาที่เขาทำเป็นผงเนาะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นน้ำใช่ไหมมีหลายแบรนด์แล้วจะทำน้ำปลาขายดีพอแล้วแค่นี้ก็แย่แล้วนะพยายามจะลดด้วยให้มันเหลือไม่มากเอาที่จำเป็นนะแกก็บอกว่าแกก็ทำมันเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะโอ้โหกลิ่นไหมไอห้องข้างๆสักพักเขามีตำรวจมาเคาะโปลิสมาเคาะเลยเขาบอกมีคนมาแจ้งว่ามีใครเตสในนี้ไหมหล่นปลาไม่ได้นะเนี่ยไอ้ของเนี้ยจริงๆมันเหม็นแต่เราชอบเห็นไหมบางทีเราก็รู้ไม่ดีอ่ะรู้ทั้งหมดแต่อดใจไม่ได้อย่างเงี้ยมีเยอะมันต้องฝึกไงนะฉันสังเกตดูเวลาเราไปปฏิบัติหรือไปตั้งสมาธินะวิปัสสนาต่างๆเนี่ยเขาก็จะเน้นให้เราฝึกจิตให้เราจิตนิ่งนะว่าเป็นเบื้องต้นนะเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันจิตสุดท้ายเนี่ยนะมันจะเป็นฉากชีวิตเราออกมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเรายังไปยึดอยู่ที่บัญญัติสมมุติเนี่ยมันจะออกมาเลยเราเคยตีหมาขาหักเราเคยเชือดนู่นเชือดมันจะเป็นภาพออกมาเป็นสตอรี่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเกิดภาพมันออกมานะโอ้เราใส่บาตรทุกเช้าเราเคยถวายผ้าไตรเราเคยถวายผ้าปิดาลแน่ใครไม่รู้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาจิตดวงสุดท้ายถ้าเรานึกสิ่งที่ดีอย่างน้อยสุคติไปที่ไปเนาะใช่ไหมแต่มันยากเนาะเพราะเราชอบไปจำติดสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นธรรมดาจริงๆก็เป็นธรรมดานะถ้าในแง่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าในสมองเรามีกลไกพิเศษมันชอบจำแต่สิ่งที่ไม่ดี สิ่งดีๆไม่ค่อยจำสิ่งที่อยากลืมเรากับจำ นะจุ๋มก็โม้ไปเรื่อยเลยธรรมะสวัสดีค่ะนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังตื่นกันแล้วนะคะ นะตื่นตื่นตื่นจมมาแววอุ้ยเป็นกระดิ่งนี่เนอะตื่นแล้วนะจ๊ะนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะอุ้ยถุงละ20ทำไมขายถูกแท้แล้วน่าทานด้วยจริงดิโอ้โหโอเคกำลังตักแกงอยู่ค่ะฟังไปเพลินดีถุงละ20โอ้โหวันนี้มีอะไรเนี่ยมีต้มฟักนะโหน่ากินจังเลยอ่ะนะสงสัยขายหมดทุกวันวันนี้มีแต่ถุงละ20จ้าถ้ามีผัดนกมีผัดนกด้วยหรออันนี้เราก็ซื้อนกตอนที่มันตุยมาแล้วมาผัดเนาะแต่เราว่าเราปล่อยให้นกมันบินดีกว่าไหมนะเรากินอย่างอื่นดีกว่าถ้าเป็นผัดนกหรืออะไรเนี่ยก็จะเพิ่มราคานิดหน่อยอ่ะนะแต่ส่วนมากแม่ค้าเขาก็จะซื้อของที่ตุยแล้วมาเนาะนะเอาดีแล้วนะขอบคุณคุณจุ๋มโอ้ขอบคุณอาจารย์จุ๋มไม่บังอาจไม่บังอาจนะขอบคุณอาจารย์จุ๋มที่บอกให้มีการใช้ชีวิตอยู่ให้ดีอยู่ให้เป็นแหมเหมือนสอนให้หัดเดินเดินให้ถูกปล่อยวางฟังแล้วจะตายเหมือนค้างคาวไหมเนาะคุณเล็กนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะค้างคาวยังขึ้นสวรรค์นะคุณเล็กคุณเล็กเนี่ยนะคุณเล็กเนี่ยเขาอยู่ปากช่องแต่จริงบ้านเดิมเขาไม่ได้อยู่ปากช่องหรอกอากาศดีนะแล้วก็เคยบวชมา8พรรษานะวันนั้นโทรมาถามจุ๋มคุณจุ๋มตอนตกลงเราจะเรียกว่าอรหันต์หรืออรหันต์แล้วบางทีเราออกเสียงควบกล้ำเนาะเนี่ยคุณเล็กเนี่ยเคยไปเทศให้แม่สำนักแม่ชีไทยนะแล้วมาฟังจุ๋มแต่ตอนนี้สึกแล้วนะนะโอ๊ตนะนะ8พรรษานะวันนั้นบางทีก็โทรมาถามเรื่องอัตธรรมนะนะเอาเป็นว่าเราก็ผัดกันสอนกันเนาะตกลงอรหันต์นะไม่อรหันต์นะหรืออรหมุนดีหรือจะอรหมุนเอาสวัสดีจ้าอรหมุน
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โทรอยู่นั่นแหละเออเอาจ้าจ้า
1: ฝนเพ
0: ิ่
1: งตกคนหายคร
0: ับ โอ้อ๋อเหรอโอ้ฝนตก
1: เปิดตัวไม่ได้แล้วครับ
0: เอ้าทำไมเปิดไม่ได้ล่ะ
1: ตกเปลวมาข้างบนก็ถ่ายรูปเป็นรูปแบบวนแบบหมดแล้วเปิดไฟขึ้นไฟขึ้น
0: ดีแล้วล่ะเอาก็ปิดมันไม่ต้องโทรเดี๋ยวฟ้าลงนะนะ
1: จอยหายแล้วครับ
0: เอาโอ้โห
1: พัฒนาหลวงพ่อวัดดอนบุปผาลาด้วยนะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คือเขาโทรมาเราก็กำลังคุยอยู่ไงเราก็เลยรับไปก่อนแต่ยังไม่เปิดเสียงอ๋อฝนตกอยุธยาใช่ไหมขอบคุณคุณเล็กนะเราก็คอยเตือนกันเนาะถ้าจุ๋มผิดก็เตือนจุ๋มเด้อ นะนะสาธุนะเป็นมันเป็นบุญจริงๆนะอย่างบางคนมานั่งฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะเขาเพิ่งเข้ามาเนาะนะขนาดเราเรียนมาก็ครึ่งเทอมแล้วแหละนะเดี๋ยวพฤศจิก็จะสอบก็มีแม่ชีหลายท่านที่เข้ามาเรียนเอาบุญแล้วก็ไม่สอบเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเราทำได้ไหมไอ้สัญญาความจำเราเนี่ยได้ไหมคือเราก็อยากจะลองความสามารถเรานะไม่สอบก็ได้นะฮะบางทีมีแม่ขาวมานั่งอยู่สองสามท่านนะมาประจำเนี่ยสองขาจรมามั่งไม่มามั่งก็สามสี่คนมีอยู่สองท่านตั้งใจมามากตอนนี้หายไปแล้วแล้วก็มีน้องอีกสองคนที่เอาน้องหมามาเรียนด้วยก็หายไปละนะเหลือที่เรียนประจำในห้องเรียนเนี่ยหนึ่งมีด็อกเตอร์เต้มีด็อกเตอร์มาเรียนด้วยนะมีด็อกเตอร์มีป้าจุ๋มนะมีพี่แมวพี่แหม่มอันนี้เกษียณนะเพิ่งเกษียณน้องคนสวยน้องแจ๊ดสาธุเป็นนางฟ้าประจำห้องหาเด็กรุ่นใหม่อยากจะเรียนงี้ยากแล้วมีใครอีกไอ้เจ้าจุ๊บแจงนะเจ้าน้องน้อยนะเจ้าวุฒนะเนี่ยน่าจะมีอยู่ประจำที่ออกพระอาจารย์ได้มีพระมาเรียนหนึ่งรูปไม่ที่เห็นแล้วประจำแล้วที่ลงทะเบียนว่าจะสอบในห้องเนี่ย ก็มีประมาณนี้ค่ะไม่เกิน10คนนะแต่บางคนเขาก็เข้ามาแบบฟังเอาบุญเนี่ยเขาได้ฟังแล้วเขาก็ฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยโชคดีนะเอาการที่เราจะไปทําบุญหรือสร้างกุศลเนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นต้องขับรถไปเสียค่าใช้จ่ายต้องเดินทางนะง่วงก็ต้องฟัง บางทีอย่างจุ๋มเนี่ยนะจุ๋มตื่นตีสามครึ่งใช่ไหมก็ต้องจัดรายการใช่ไหมก็ข่มความง่วงเหงาขาวนอนอะไรนะได้ก็ต้องข่มแล้วก็สองวันเราก็มาเอาบุญเนาะท่านผู้ฟังอ่ะนะวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนไวมากเนาะแป๊บจะหมดเดือนกันยาละ14กันยายน2569นะคะตรงกับขึ้นกี่ค่ำเนี่ยขึ้น3ค่ำนะเดือน10นะอาทิตย์หน้าวันพระตรงกับวันเสาร์ดีจังเลยนะแล้วก็วันที่20วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันมุทิตาจิตพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมจุรโทพระอาจารย์ประเสริฐนะเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนกรุงเทพแต่ท่านมาสอนพวกเราที่วัดมเหยงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต้องไปมุทิตาจิตท่านนะก็ตั้งใจแล้วจุ๋มก็บอกเด็กๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จุ๋มซื้อกระเช้าไปถวายท่านในตัวแทนของห้องนะให้ทุกคนอนุโมทนาไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวพี่จุ๋มจัดการให้นะเราก็สาธุกันนะจุ๋มก็ไปก็เป็นแบบพยายามไปเรียนก็พยายามมีอะไรติดไม้ติดมือไปตลอดนะเด็กๆมั่งพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่อยากสะสมนะท่านผู้ฟังเราก็มองว่าไอ้ของที่เราจะให้เนี่ยมันเหมาะกับเขาไหมเอาเหมาะเราก็ให้เราไปให้คนที่เขาไม่อยากกินอาหารแล้วให้อาหารก็ถือว่าให้ไม่ถูกการเขาอยากได้เงินแล้วเราไปให้ดอกไม้เขาเงี้ยเอามาทำไมกิ่งไม่ไล่อย่างเงี้ยนะอ้าวนะเดี๋ยววันนี้ส่งของให้มีหลายท่านสั่งมาดูแลสุขภาพกันนะเราจะได้มีขันตอนนี้เรายังรักษายังมีขัน5อยู่เราก็ได้ใช้ขัน5เราสร้างบุญกุศลนะต้องแยกให้ออกนะทุกวันนี้เนี่ยนะบางคนก็เห็นข่าวก็มีบ่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องสมมุติสงฆ์ต้องพูดอย่างนั้นนะหรือคนที่เป็นลืบนะในพระพุทธศาสนาก็เป็นกรรมที่เขาต้องไปนะคนที่มีปัญญาและมีพระรัตนตรัยที่ยึดมั่นนะเขาก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ได้ไปมุ่งเน้นที่ยึดติดกับตัวบุคคลเพราะเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยเอาพูดจริงๆนะคือถ้าเราอยู่ในรูปของสมมุติสงฆ์แล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่เป็นไม่มันขัดต่อวินัยสงฆ์เนี่ยซึ่งผิดหมดเลยนะนะพระวินัยสงฆ์เนี่ยในสุตันในพระปิฎกเนี่ยมีถึง 21,000 พระธรรมขันธ์จริงๆถ้าเป็นสงฆ์แล้วจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยยากนะเราก็อย่าไปยึดมากนะบางทีก็เอ๊ะปนกันไปหมดเลยตกลงนี่จะเป็นพุทธศาสนาหรือจะเป็นสายมูเตลูเข้าวัดไหว้พระเช่าของขลังต้องให้ครบ9วัดนี่มีเดี๋ยวว่าหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องพาแม่ไปไหว้พระ9วัดสุดท้ายแม่ตุยแก่ๆแล้วไงก็ไม่ไหวไงอู้ยถ้าทันวันนึงเห็นมั้ยวันนึงต้องไป9วัดนี่นะจุ๋มเห็นมากับตาเลยเยอะมากเพราะว่าตัวจุ๋มเองจุ๋มก็ชอบเข้าวัดแต่จุ๋มเข้าไปกราบตัวแทนของสมมุติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามีปัญญาได้ศึกษาธรรมของพระองค์นี่เรื่องจริงนะเราก็จะอาจจะหยอดตู้บ้างทำบุญค่าน้ำค่าไฟตามอัธยาศัยบางนี่ตอนนั้นไปจะมีวัดหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเขาจะมีแบบรูปปั้นเยอะมากรถบัสจีนนี่ลงกันนะก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพวกอะไรเทศบาลอะไรเงี้ยค่ะไปกันลงกันทีนะเป็นร้อยพอรถบัสหนึ่งนั่งได้40คนเนาะพอลงไปเสร็จเข้าห้องน้ำเสียงดังกันอ่ะนะไปวัดนะถามห้องน้ำก่อนเลยเอาปาปาละเป็นที่ปลดทุกข์ใช่ไหมใครสร้างห้องน้ำนี่ได้บุญนะเป็นที่ปลดทุกข์ไปถึงก็เซลฟี่ถ่ายรูปเสียงดัง แล้วก็ไปกันทำบุญก็ไม่ทำแล้วก็ไปลงกันในโซเชียลว่าฉันไปทําบุญมานะท่านว่าได้บุญไหมคือเข้าไปที่เนี่ยแล้วเข้าไปฉี่แล้วออกเนี่ยนะไปเช่าของขลังไปอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาบอกสายมูสายมูเนี่ยนะมันทําให้เราแยกไม่ออกเลยจนคิดว่าเอ้ยมันเป็นพุทธศาสนาไหมทุกวันนี้บางคนไม่รู้นะคิดว่าเฮ้ยนะการเข้าวัดทําบุญเนี่ยเป็นสายมูจริงๆไม่ใช่นะมูเตลูเนี่ยฝ่ายดําเลยนะพุทธศาสนานี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้รู้แจ้งแต่พระสงฆ์บางรูปก็ปฏิบัติแบบนั้นจนเราคิดว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจริงๆไม่ใช่วัดบางวัดมีพระพิฆเนศด้วยอันนั้นฮินดูเลยนะมีพระพิฆเนศไม่ใช่นะแต่ก็ทำกันไปแบบคือไม่มีใครเตือนก็ผิดกันไปเรื่อยเลยพอเตือนก็ไม่ได้โกรธอีกมันก็เลยก็ต้องกันก็รู้ผิดไปเรื่อยๆละกันสบายใจนะอันจริงๆเพราะนั้นคนที่ตักเตือนนี่ก็เสี่ยงนะเสี่ยงที่เขาจะโกรธด้วยนะก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราบอกในทางที่ถูกต้องเนี่ยอย่างนั้นกระลอกนกหนูที่อยู่ในวัดได้บุญหมดอ่ะเข้าโอ้โหจุ๋มกับคุณลุงก็มองทายกันนะบางทีรองเท้าก็ไม่ถอดไม่ถอดด้วยเข้าไปกันเซลฟี่กันหน้าบทมดแล้วก็ไปลงไปวัดทำบุญกันเนี่ยมันมีเรื่องนึงนะจุ๋มเซฟไว้เดี๋ยววันหลังจุ๋มจะอ่านให้ฟังพาแม่ไปทำบุญ9วัดสุดท้ายแม่กลับมาตายตุยเหนื่อยไงอยากจะให้แม่ได้บุญถ้าอยากให้บุญเนี่ยเลี้ยงดูแกให้ดีนะเปิดธรรมะให้แกฟังให้แกอยู่ที่บ้านบางทีขาแข้งแกก็เดินไม่ไหวไอ้ตอนแกเดินไหวก็ไม่พาแกไปนั่นนะบางคนเนี่ยอุ้ยแม่อยากไปไม่ว่างพอเราว่างไม่ต้องรอให้พร้อมนะฮะนะไม่ต้องรอให้พร้อมขนาดนั้นถ้าแกแข็งแรงดีพาแกไปเลยอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มก็พาแม่ไปตลอดนะไปนู่นไปนี่นะไปอย่างเท่าไกลๆก็นั่งเครื่องไปอย่างเชียงใหม่เชียงรายเงี้ยไปสุราษฎร์อะไรเงี้ยก็พานั่งเครื่องเพราะว่าแกก็จะ80แล้วเนาะก็ต้องเซฟแกไว้หน่อยนะเพราะอันนี้เนี่ยทำบุญกับพระอรหันต์เรื่องจริง อรหันต์เรื่องจริงก็อยู่ที่บ้านนี่แหละทำบุญกับพระในบ้านก่อนนะจริงนะจริงๆเราตอนนี้เรางงกันมากเลยบางทีพระก็มาปลุกเสกจตุคามรามเทพอะไรอ่ะคือจริงๆไม่ใช่ว่าคือท่านก็เป็นสิ่งที่รักษาศักดิ์สิทธิ์เนาะนะบางทีก็เนี่ยมั่วกันไปหมดเลยจนคนงงไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยนะแยกกันไม่ออกแต่ผู้มีปัญญาแยกออกนะผู้มีปัญญาจะแยกออกแล้วก็ไม่เสียใจว่าบางคนร้องไห้เลยอุ้ยพึ่งไปให้เป่าขมอมมานะนะพึ่งไปเช่ามานะแล้วท่านมาเจอรุ่นขอบโต๊ะเอ้ยเมื่อวานมีน้องคนไอ้เจ้าเด็กคนนึงเขาเรียนพระพิธรรมทั้งบ้านน่ารักมากเลยหน้าตาหล่อด้วยเขาเป็นเด็กอยุธยาก็เลยบอกหนูไปวัดนี้บอกไม่ได้ไปเลยตั้งแต่หลวงพ่อหวนมรณภาพนะผมไม่ได้ไปเลยทั้งบ้านนะมีไม่เล่ารุ่นเหนือดวงบอกมีรุ่นขอบโต๊ะก็หัวเราะคือถ้าเราคนมีปัญญาเขาจะมองออกเขาจะไม่ไปอ่ะเขาจะไม่กราบอย่างเงี้ยเนื้อนาบุญสำคัญนะท่านผู้ฟังถ้าเราทำบุญกับเนื้อนาบุญดีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ทำทานไปก็งอกเงยเนี่ยคือเนื้อนาบุญพระสงฆ์เนี่ยคือเนื้อนาบุญถ้าคนมีปัญญาเขาก็ต้องแยกแยะบางคนร้องไห้โอ้ศรัทธามากขนาดนั้นเลยเหรอนะจริงนะสติมาปัญญาก็จะเกิดนะคะนะถ้าสมองมันหลงลืมก็กินแปะกล้วยนะเมื่อวานนี้มีโทรมาบอกแล้ว ชื่ออะไรนะที่สั่งดีท็อกไปปล่อยให้ท้องผูกทำไมอ่ะบอกเนี่ยไปแล้วกินมาก่อนนอนเนี่ยเมื่อวานโทรมาไปเที่ยวนึงแล้วดีใจเพราะว่าไม่ไงกินดีท็อกสั่งไป3กล่องเห็นไหมอันนี้ขายของหน่อยนะจริงๆก็อยากให้สุขภาพดีแหละไม่ออกก็ต้องดีท็อกนะดูแลสุขภาพทั้งดวงตากระดูกอ่อนประฉลามรับรองนะท่านได้สิ่งที่บอกกับร่างกายเราจุ่มคัดมาให้แล้วถ้าท่านเชื่อนะถ้าเชื่อในตัวจุ่มนะจุ่มคัดมาแล้วนะเขาขายกันขนาดทดลองกิน15วันเกือบ1,700อ่ะ ของเรา1,200บาทกินกัน2เดือนนะเอาแค่นั้นแหละเอาแค่พอได้มีตังเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงหลานบ้างเหลือทําบุญบ้างนะเพราะตุยแล้วเอาไปไม่ได้เด้อนะเอานะขอบพระคุณมากมายนะ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
14: 0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
15: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
16: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
17: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการ
18: ปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691081-290-1691
19: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
20: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
21: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
20: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
21: ข้าว89
20: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
22: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม
0: ็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
2: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
22: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
20: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
22: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
20: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
22: ผมมารวยทีวี
20: ใช่
21: จริ งจริงนะขอบคุณนะแม
23: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
24: 0812901691 0812901691
25: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
26: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
27: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
28: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
29: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
25: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนดูเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
24: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
30: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิ วันทามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

คุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังกันได้หลายช่องทางสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุจสหนึ่ง AM 657กรุงเทพครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ระบบ FM 91.75 จังหวัดสตูลนะรวมไปถึงคลื่นวิทยุของที่นี่เมืองลพบุรีครับ 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วหน้าร้านนพรัตน์จังหวัดลพบุรีครับวันนี้เยอะเหมือนกันนะเพลงอะเนาะมีมากมายหลายเพลงที่กลิ้งกลังกันเข้ามานะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเสียงร้องของทูนทองใจนั่นแหละอย่างที่รู้กันอยู่นะเราทำ MOU กันแล้วนี่ว่าเพลงแรกต่อจากลุงช้างอ้อนแฟนหรือไม่ก็ลุงช้าง 100% ก็จะเป็นเสียงร้องของทูนทองใจวันนี้พี่สาวจากหนูเลยมาตั้งแต่เช้ามืดเลยมาตั้งแต่หัวรุ่งเลยนะนูนจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเนี่ยบอกต้องสู้ถึงจะชนะเจนบุญสูงเนินนะแล้วก็พี่จำนงอำไพจากวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแนะนำงานเพลงขออยู่ด้วยคนนะพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีนี่ขอฟังเพลงสาวนาหารักครับร้านอำนวยบิวตี้ครับวันนี้อยากจะฟังเพลงหนาวใจชายแดงของพ่อไพวันลูกเพชรครับพี่สาวจากอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลนะพี่ปั้นขอฟังเพลงลารักจากสวนแตงครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมผู้ชายไม่ใช่ขนมนักร้องชื่อไมตรีศรีสุพรรณเนี่ยนะมีขี้เหร่โดนรักนะครับจากสาวสวยมหาสอนบ้านหมี่ครับแล้วก็สาวสุพรรณจากพี่ตองใบแจ่มแจ้งครับแนะนำเข้ามาทาง0812901691เพลงเพราะๆที่เราเกิดได้ตรงนี้ก็เพราะว่าเรามีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะครับมีดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยนะแล้วก็ยังมีเม็ดฟูกโกลอมิโนสำหรับใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรมีไทยแคลพัดสำหรับคนที่ปวดข้อปวดกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมีโปรมิกออยสำหรับบำรุงไตมียาย่าบิงมีดีแคร์บำรุงสายตามีกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกรวมไปถึงเครื่องดื่มโกโก้ชูตอนนี้มาแรงเหลือเกินโกโก้นะครับเพราะว่ามันอร่อยอะอร่อยหวานจากซูคาโรสไม่ใช่หวานจากน้ำตาลใช้ซูคาโรสนะครับเป็นความหวานที่กลมกล่อมไม่ทำให้เป็นเบาหวานแน่นอนคนเป็นเบาหวานดื่มได้สบายใจ0812901691นอกจากนั้นก็ยังมียาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถมีมระกินกสกัดเย็นนะครับมีงาดำสกัดเย็นใครที่กระดูกครับแคปใส่หมอแคปจะไปตีครับเนี่ยนะมีไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายตะลมเหม็นทีสี่ห้าตะบนเรามีไซเลียมจอยเป็นแคปซูลจอยมิกฟูดเป็นผงชงดื่มนี่คือผู้สนับสนุนรายการเราครับไผ่ฟังเลยครับเดือนต่ำดาวตกครับลุงลิ้มขอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับรวมไปถึงพี่ตมพรบังกะท่าและสาวสวยจากอะไรนะคำหยาดสาวคำหยาดนะแล้วก็น้องทองหล่อครับพี่มนิษฐ์ขันทับนะ

ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะจะเป็นยาหญ้าบริ้งก็ได้เป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาต้องสู้ถึงจะชนะครับสาวสวยจากมะนังสตูลส่งมอบให้แฟนรายการทุกท่านเลยนะครับยังไม่ได้นอนนอนซะใครนอนอิ่มแล้วตื่น

0: นี่มนิษขันทับนามบอกว่าขอเป็นแนวร่วมด้วยนะครับรักไตห่วงไตต้องบำรุงไตนะครับโปรมิกออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจ้ามาแล้วสายันสัญญาครับพี่ยำนงจากวิเศษชัยชาญ
1: คนงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้า
0: โดยสมุนไพรไทย

งานว่ามีโจรปล้นทองอยู่แล้วครับโอ้โหที่สามโคกปทุมธานีนะครับได้ทองไป52บาทสร้อย10บาท2เส้นสร้อย4 15บาท4เส้นสร้อย4บาท3เส้นมูลค่า3ล้านกว่าบาทนะครับ

ขนาดสร้อย5บาทสร้อย4บาทสร้อย10บาทโอ้โห3ล้าน5เดินชิวๆออกนอกร้านไปเฉยเลยส่วนต้นทองนี่แหละครับที่3โคกปทุม

ต่อยเป็นกระดูกทับเส้นหนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมถ้ามือเนื้อมื่อยตัวธรรมดาธรรมดาปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูลนะครับปุกละ300ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมบำรุงฟื้นฟูด้วยไทยแคลพับนะจ๊ะหนาวใจที่ชายแดนพี่อำนวยครับร้านอำนวยบิวตี้บอกส่งให้มิตรรักแฟนรายการทุกท่านพิเศษกับตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนด้วยให้น้องอีฟด้วย18 นาฬิกาเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครนี่ไฟไหม้โรงพยาบาลก็แล้วรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวไปฟังในช่วงข่าวคนคู่

างแวะพูดบ้างก็ได้ไม่ใช่เปิดเพลงทั้งอย่างเดียวเลยทำบุญกันหน่อยทำบุญกันหน่อยนะฮะ31ตุลาคมในวัดบางพึ่งนะก็กฐินสามัคคีนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าลุงคดนี่ก็ซื้อโกโก้ไปดื่มแล้วนะแล้วก็1พฤศจิกายนวัดโคกพรมนะครับหลุมข้าวโคกสำโรง1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงบางเลนนครปฐมนะวันที่1พฤศจิกายนเหมือนกันวัดท่าช้างใต้ท่าช้างเสาให้สระบุรีวัดหอระฆังนี่ตำบลบางขุดนะสันบุรีวัดหนองแจ้งนะครับหนองมะค่าโมงด่านช้างผมไม่แน่ใจนะวัดหนองแจ้งหรือเปล่าที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสารดิเบตอะยังไงเจ้าภาพหรือเจ้าคณะกรรมการวัดโทรบอกหน่อยที่ว่าโทรหาลุงช้างบอกเลื่อนวันที่1มาเป็นสันติเบตอะเนื่องจากประธานกฐินน่ะมาไม่ได้วันที่1อ่ะนะจะเลื่อนเป็นสันติเบตช่วยโทรบอกหน่อยนะนะครับแล้วก็มาร่วมทําบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา1พฤศจิกายนนะครับลุงช้างแล้วก็คุณปีดาโจเล่ก็จะไปร่วมตั้งโรงทานด้วยวันที่7ครับวัดวิมุตติยารามบางพัดกรุงเทพนะครับวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายบางขามบ้านหมี่วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญหนองปลาไหลหนองปลือกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครนครนายกวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองบ่อพลอยกาญจนบุรีวันที่15วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงวันที่15พฤศจิกายนวัดตโนดหัวไผ่สิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักหายุทธยาเนี่ยพี่ทองใบชวนผมไปด้วยนะเนี่ยวัดหนองเสาธงตำบลสักกระโจมนอนเจดีก็วันที่15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุธก็15พฤศจิกายน22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียน2พี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางนะครับตำบลพรหมาสอำเภอเมืองลพบุรีนี่คือรายชื่อวัดที่จะทอดกฐินนะมีวัดไหนจะเพิ่มเติมก็ว่ากันไปส่วนเจ้าวาดวัดหรือว่าคณะกรรมการวัดที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนาต้องการอยากจะจัดรายการวิทยุลุงช้างให้เวลาวันละ25นาทีโดยประมาณนะครับวสป711นะ7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะต้องการอยากจะเผยแผ่ศาสนามีความสามารถในการพูดในการคุยในการโน้มน้าวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนะยึดมั่นถือมั่นกับศาสนาของเราศาสนาเราไม่เปลี่ยนหรอกนะครับยังคงปกติเหมือนเดิมมันอยู่ที่มนุษย์มันอยู่ที่คนถ้าแม่คนไปเที่ยววัดพุทธไทยตะวันกันเยอะเลยนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ว่ากันไปอย่าลืมนะตื่นมาเช้าๆนี่ร้อนๆเลยโกโก้ซูของลุงช้างเนี่ยรวมไปถึงนะครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเอาผสมกันก็ได้อร่อยด้วยนะสิบอกให้ไปฟังต่อเลยครับสัญญาพรนารายลารักจากสวนแตงจากพี่สาวควรกาหลงครับอุดัยเจริญสตูลส่งมอบให้มีรักแทนรายการทั่วประเทศไทยจ้า

น้ำมันงาดำสกัดเย็นครับส่งให้ร้านเจ๊หมูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คงได้รับนะเจ๊หมูป่าโมกสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทด้วยเดี๋ยววันนี้ไปด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะ

พี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับต้องการอยากจะได้ผลผลิตเยอะๆอย่าลืมนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างแล้วก็ดึงรวงดึงเร็วเราจะได้ร่ำรวยครับผู้ชายไม่ใช่ขนมนะจ๊ะ

เอา22พฤศจิกายนวรราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี22พฤศจิกายนก็จะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะราชสถาธรรม22พฤศจิกายนที่บางขันหมากลพบุรีครับมาแล้วฮะคิเรโดนรักครับ

0: วลาหมดเวลาเสร็จแล้วเราจะส่งท้ายกับงานเพลงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยสาวสุพรรณครับพี่จงใบแจ่มแจ้งแนะนำเข้ามานะจ๊ะพี่มณิชขอเป็นแนวร่วมด้วยทุกเพลงเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลถ้าดูแลเรื่องไตก็ต้องโปรมิกออยดูแลสายตาก็ต้องเป็นยาย่าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์ดูแลกระดูกและข้อต่อก็ไทยแคลพัทครับสร้างความหล่อลื่นในกระดูกก็ต้องเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนมรักขี้นกรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยนะปัญหาเรื่องเบาหวานเป็นเงินเยอะพวกความสดชื่นครับดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกและก็โกโก้ชูวันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: โอ้แม่สาวสุพรรณ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิ
9: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงสาธารณสุข Kick Off Thai Food Good Health และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนินโญสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
12: ซูฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: ซูฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ระทรวงสาธารณสุข Kick Off Thai Food Good Health ชู80เมนูสุขภาพนำร่องเขต5สู่เป้าหมาย770เมนูทั่วประเทศคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารระดับสุขภาพสากลที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีเพื่อเปลี่ยนจากอาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมให้เป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการดังกล่าวนำร่องในเขตสุขภาพที่5รวม8จังหวัดโดยประเดิมรับรอง80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นปลาม้าผัดสมุนไพรเฮลกรุบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอร่อยและมีคุณภาพทางโภชนาการรวมถึงปลอดภัยต่อสุขภาพพร้อมตั้งเป้าขยายผลไปยัง77จังหวัดทั่วประเทศพัฒนาจังหวัดละ10เมนูรวมเป็น770เมนูสุขภาพมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจาก3ดาวไปสู่4ดาวและ5ดาวเพื่อเป็นการผลักดันสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยกระดับผู้ประกอบการและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนินโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 69ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเขียวราสนิมแคนเกอร์

0: ลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ฮัลโหลค่ะคุณปุ้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้าป้าจงรักเนอะจะสั่งยา
2: จ้าม
1: ีอะไรวักมีอะไรเอาอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเอานั่นตามมาคุณปุ้งเฮ้ยได้ผลเกินคาดเลยแต่ข้าวเยอะจากไม่เคยได้เลย
2: อุ้ย
1: ก้าวไล่คนอื่นเขาได้กันแค่3เกียน4เกียนป้าได้ต้อง7เกียน7เกียนถึง10ถังเกือบได้ไล่ละได้ละ80ถัง
2: แล้วรอบนี้ที่ตามที่ผมบอกก็จะได้ไล่ละเกียน
1: สาธุอีแม่เลยขอให้ไรจริงๆเถอะ
2: เขาไม่ได้กันอย่างนี้นะคะถ้าใช้วัคซีนไรตลอด
1: ใช่บอกใช้ดีมากก็ยังบอกลูกสาวบอกว่าเนี่ยลองใช้บอกหนูมีเบอร์ป้าหนูมีเบอร์ลูกสาวของป้าน่ะนั่นแหละเดี๋ยวถึงพวกจะส่งมาวันไหนก็บอกป้าป้าจะได้เตรียมตังค์ไว้เด้อ
2: ป้าชื่อ
1: จงรักคงสมบูรณ์
2: จ้ะวัน
1: จ้ะ
2: วันศุกร์ค่ะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะจ้ะ
2: วัคซีนไรต950ขอบคุณค่ะ
1: จ้าจ้าจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะลูกจ้ะ

หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรซ์80-100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่กอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคราสนิมแคนเกอร์แอนแทรกโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาค

0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
4: หนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ15นาฬิกาวันนี้จับตากกต.แถลงผลลงมติคดีหัวเลือกสว.จัดกำลังตำรวจ1กองร้อยดูแลความปลอดภัยเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: วันนี้เวลา 10:00 น.กกต.นัดประชุมลงมติหัวสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229รายที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลาการแถลงผลในเวลา 15:00 น.โดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาจากนั้นจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นกกต.จะรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันทั้งนี้กกต.วางกำลังตำรวจ1กองร้อยตรึงพื้นที่ศูนย์ราชการรับมือมวลชนที่เดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: หงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งเกาะอังกฤษต้องเจอกับสถานการณ์ความตึงเครียดภายในสโมสรอีกครั้งหลังการคว้าตัวแบรดลีย์บากูล่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศส